0: สวัสดีเราทั้งสองคนแล้วก็ขอให้เราทั้งสองคนเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้ไข้หวัดใหญ่อารวาสมากเลยบวกโควิดด้วยจริงค่ะเมื่อวานนี้จะไปพบคุณหมอค่ะก็ตรวจนู่นตรวจนี่ปรากฏว่าโชคดีไม่ได้เป็นไข้หวัดใหญ่หรือว่าโควิดแต่คุณหมอก็บอกอย่างที่คุณชัยเด็กพูดเลยนะคะว่าตอนนี้กำลังระบาดค่ะสองโรคนี้นะคะสวัสดีคุณเป้าหมายของชีวิตค่ะคุณอาพรคุณอุมาคุณจินดาคุณธีรวัฒน์คุณจอชวิกนะฮะว่าให้ตาเราบอกว่าวันนี้ฟังวัยรุ่นยุค90รายงานข่าวขอบพระคุณนะไม่ที่ไม่บอกว่าเป็นวัยรุ่นยุค60นะ
1: เมื่อกี้นี้ความคุณดีละบอกว่าแล้วก็พี่เจเจบอกว่าอะไรนะBLGL กำลังฮิตใช่ไหมทำไมเขาไม่มีแบบว่าซีเนียร์จูเนียร์อะไรอย่างเงี้ยให้เป็นเทรนด์ที่ฮิตบ้างนะเราจะได้เผื่อจะได้เข้ารอบ
0: แล้วก็อีกหลายๆท่านขอบพระคุณอย่างยิ่งนะคะไหนๆเมื่อสักครู่นี้พี่ต้นเอ่ยถึงคำว่า BLGL นะคะเจก็ขออนุญาตให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะนี่เป็นข้อมูลที่ได้จากการอบรมในโครงการเพิ่มองค์ความรู้สื่อมวลชนนะคะที่จัดโดยสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติค่ะในวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะก็มีวิทยากรหลายท่านค่ะที่มาให้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับอุตสาหกรรมบันเทิงไทยที่นำไปสู่การสร้างมูลค่าและมุ่งสู่การเป็นผู้นำในตลาดโลกนะคะก็มีทั้งคุณเฉลิมพงษ์เรือนเย็นซึ่งเป็นผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์นะกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมแล้วก็มีคุณนพสิทธิ์เที่ยงธรรมค่ะท่านเป็นนายกสมาคมส่งเสริมคอนเทนต์วายไทยนะฮะมีชื่อย่อๆว่า TBLC และอีกท่านนึงก็คือคุณอนุฐาชาววิสิทธิ์เป็น CEO บริษัทโมโจมิวส์แมเนจเมนต์ค่ะซึ่งในวันนั้นนะฮะข้อมูลที่น่าสนใจที่คุณนพสิทธิ์เที่ยงธรรมเล่าให้ฟังก็คือว่าตอนนี้ค่ะมูลค่าตลาดซีรีส์ Y นะฮะในปี2025นะคะเติบโตขึ้นจาก2024ถึง 21% แล้วก็อย่างที่ได้บอกเอาไว้นะคะว่าประเทศที่มียอดการชมซีรีส์วายจากประเทศไทยอ่ะมากที่สุดก็คืออินเดียอันดับ2คือบราซิลอันดับ3คือประเทศจีนส่วนมูลค่าตลาดซีรีส์วายเนี่ยวิเคราะห์โดย SCBEIC นะฮะเป็นข้อมูลเขานำข้อมูลจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมานะทีนี้สาเหตุสำคัญคุณผู้ฟังอาจจะอยากทราบว่าอะไรที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยเนี่ยได้รับความนิยมในหลายประเทศ อย่างแรกค่ะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะก็คือซีรีส์วายของไทยเนี่ยนำเสนอเรื่องราวที่สามารถแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครได้อย่างเปิดเผยไม่ว่าจะเป็นชายชายหญิงนะคะอย่างที่สองก็คือ การสร้างสรรค์ผลงานที่มีเนื้อเรื่องแปลกใหม่อยู่ตลอดเวลาคือเด็กแม่บ้านที่บ้านพี่ต้นชอบดูมากแล้วแบบว่
1: า
0: คือเขา
1: ไม่งานการไม่ทำ
0: คือช่วงที่ทำงานเสร็จแล้วพี่ต้นชอบดูมากๆเลยคือให้ดูอะไรอย่างอื่นก็ไม่ดูแล้วทีเนี้ยเราก็เคยไปนั่งดูเขาอยู่พักหนึ่งคือมันมีความหลากหลายมากค่ะพี่ต้นคะไม่ใช่แต่เพียงเรื่อง love เรื่องความรักแบบ puppy love หรือว่าความรักในรั้วมหาวิทยาลัยแต่มันยังมีแนวผีด้วยนะพี่ต้นคุณผู้ฟังใช่ค่ะแล้ว เขาก็จะเรียกพระเอกว่าเป็นพระเอกแล้วก็เรียกผู้ชายอีกคนนึงว่าเป็นนางเอกอันนี้เรียกแบบนี้จริงๆนอกจากนี้ค่ะ
1: เขาเรียกนายเอกใช่ไหมเรียกนายเอกใช่ไหม
0: ไม่ทราบเหมือนกันแต่เขาเรียกพระเอกนางเอกอะพี่ต้น
1: เหรอ
0: ใช่ค่ะ
1: เขาเรียกพระเอกกับนายเอกนายเอก
0: ค่ะข้อที่3ที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยนะคะได้รับความนิยมในหลายประเทศก็คือความนิยมของสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มค่ะที่ทำให้ผู้คนเนี่ยสามารถเข้าถึงเนื้อหาได้ง่ายขึ้นในขณะเดียวกันซีรีส์พวกนี้ก็เข้าถึงกลุ่มผู้ชมได้ตรงกับเป้าหมายมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ก็เป็น3ประเด็นหลักค่ะที่ทำให้ซีรีส์วายของไทยเนี่ยเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลกแล้วก็นำเม็ดเงินเข้าประเทศจำนวนไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่านอกจากจะเป็นยอดการรับชมแล้วยังมีธุรกิจต่อเนื่องมาด้วยจากการโปรโมทซีรีส์วายนะคะอย่างเช่นกิจกรรมแฟนมีตคอนเสิร์ตงานเปิดตัวซีรีส์ล้วนแต่สร้างรายได้ให้กับธุรกิจประเภทไมซ์ค่ะก็คือเป็นการประชุมนะคะการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นธุรกิจจัดอีเวนต์ไปด้วยนั่นแหละค่ะ
1: แล้วก็เป็นผลพวงต่อเนื่องมาจากเรื่องของซีรีส์อะไรต่างๆที่เรากำลังคิดนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของวงการบันเทิงที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับไปดูเรื่องของการศึกษาแบบเร็วๆเลยนะครับอย่างเมื่อกี้นี้ที่พี่เจเจได้เรียนให้คุณผู้ฟังทราบถึงเรื่องของการเปิดเส้นทางใหม่ทางทั่วโลกเหนือครับของจีนในการที่จะ

0: ส่งสินค้าอะไรต่างๆไปยุโรปถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างจีนกับรัสเซียเนี่ยทางรัสเซียเองเนี่ยนะครับเขาก็บริษัทที่เขาเป็นผู้ที่มีกองเรือเนี่ยนะครับของบริษัทรอสซาตอมเนี่ยซึ่งมีกองเรือของเรือพลังงานนิวเคลียร์อยู่18ลำที่สามารถที่จะทำให้แหวกน้ำแข็งออกไปได้เนี่ยนะครับเขาก็ได้เชิญชวนครับให้นักเรียนเนี่ยจาก22ประเทศนะครับได้ผู้ที่ทำเรื่องของวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครับก็ได้ส่งผลงานของตัวเองมาเพื่อสมัครเข้าชิงรางวัลไปนะครับสำรวจเส้นทางนะครับจาก22ประเทศ 5,000 กว่ารายนะครับก็ไปดูเรื่องของน้องคนนี้ชื่อลักกี้ราวัตนะครับจากเมืองจักระในรัฐอุตตราขันนะครับจากประเทศอินเดียนะครับซึ่งเป็นหนึ่งเดียวจากประเทศอินเดียที่ได้ไปร่วมในงานนี้นะครับ22ประเทศที่เขาได้ส่งไปร่วมนี้ก็มีจากประเทศอาร์เมเนียบังกลาเทศเบลารุสโบลิเวียบราซิลฮังการีเวียดนามอียิปต์อินเดียอินโดนีเซียซาคาคสถานจีนคีกิสถานมองโกเลียเมียนมานามิเบียเรวันดาเซอร์เบียแทนซาเนียตุรกีอุซเบกิสถานแอฟริกาใต้ไม่มีประเทศไทยอ่ะน้องเขาบอกว่าโอ้โหเป็นประสบการณ์ชีวิตที่เรียกว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่ามันเป็นครั้งหนึ่งในชีวิตอ่ะในการที่จะได้ขึ้นไปบนทั่วโลกเหนืออยู่ถึง10วันเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่จะไม่มีวันลืมอีกต่อไปนะอิจฉาน้องลักกี้มากๆเลยลักกี้สมชื่อ
1: ค่ะเป็นข้อมูลที่เราทั้งสองคนกลั่นมาให้คุณผู้ฟังนะคะตลอดช่วง1ชั่วโมงกับอีก10นาทีนะคะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วค่ะที่จะมาวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยทำไม GDP ในช่วงครึ่งปีแรกของเราจึงได้โตรั้งท้ายเดี๋ยวเราพักกันติดนึงแล้วก็กลับมาพบกับอาจารย์ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN สนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: ในโลกที่ท้าทายปตท.สผ.บริษัทต้นน้ำด้านพลังงานของไทยขอยืนหยัดเป็นหนึ่งพลังที่จะเดินหน้าค้นหาและผลิตพลังงานอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพไม่ว่าจะยากแค่ไหนลึกลงไปใต้ผืนดินหรือไกลออกไปใต้ผืนน้ำเราจะเสริมสร้างเสถียรภาพทางพลังงานเพื่อคนไทยเพื่อประเทศไทยบริษัทปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชน
4: กระด้งไหวปัดเท้าไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ข ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ช่วงท้ายนะคะช่วงนี้เราจะไปติดตามข้อมูลการวิเคราะห์เรื่องการเติบโตทาง

0: รษฐกิจนะคะของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในช่วงครึ่งปีแรกของ2569นี้นะคะเศรษฐกิจหรือ GDP ของไทยนี่ค่ะโตรั้งท้ายเป็นเพราะเหตุใดเชิญติดตามกับอาจารย์ได้เลยค่ะ
1: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
2: อรุณสวัสดิ์
3: สวัสดีทั้งสองท่านครับครับสวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์เช้าวันนี้อยู่ที่อินโดนีเซียหรือไม่
3: อยู่ที่อินโดนีเซียครับอยู่ที่จาการ์ตาครับ
0: ค่ะ
3: จริงๆก่อนที่เราจะไปเรื่อง GDP เนี่ยถ้าคุณผู้ฟังจำได้สัปดาห์ที่แล้วเราคุยกันเรื่องกราดยิงในอาเซียน
0: ค่ะ
3: แล้วก็เมื่อวานนี้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นมาอีกแล้วนะครับที่ฟิลิปปินส์นะครับเด็กชายอายุ14-15ปีเนี่ยก็ควงปืนเข้าไปนะครับแล้วก็กราดยิงนะครับที่โรงเรียนนะครับเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ20กว่ารายนะครับแล้วก็ระหว่างกราดยิงเนี่ยก็มีการไลฟ์สดไปด้วย
0: ค่ะ
3: อันนี้น่ากลัวมากนะครับแล้วก็ทางผู้ว่าการเมืองนะครับของเมืองที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีนายกเทศมนตรีของเมืองซาบวงกาเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องนะครับกับเครือข่ายที่เราเคยคุยกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอ่ะนะครับ764นะครับที่ไปชักจูงเด็กนะครับให้ทำเหตุการณ์แบบนี้นะครับผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียที่ตัวนายกเทศมนตรีเมืองซาโบกาเนี่ยบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยเป็นโรบล็อกฟานาติกนะครับก็คือติดเกมที่มีระบบเครือข่ายออนไลน์อย่างหนักนะครับแล้วก็ในห้องลับต่างๆของแพลตฟอร์มเกมแบบนี้ในฟิลิปปินส์เนี่ยมันก็ไปเกี่ยวข้องกับเครือข่ายที่เป็นความคิดสุดโต่งที่เน้นเรื่องของการทำลายล้างเพื่อสร้างชื่อเสียงแบบนี้ด้วยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยคงจะต้องหวกกังวลกันมากยิ่งขึ้นแล้วก็เราเองก็คงจะต้องเฝ้าระวังนะครับลูกหลานด้วยนะครับ
0: ค่ะน่ากังวลอย่างยิ่งนะคะ
3: ครับเพราะว่าเกิดเหตุติดกันหลายประเทศแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะ
3: เรื่องที่เราคุยกันวันนี้นะครับก็คือเรื่อง GDP นะครับรายงานครึ่งปีแรกใช่ไหมฮะเวียดนามโต 8.4% มาเลเซีย 6% สิงคโปร์ 5.9% อินโดนีเซีย 5.3% ฟิลิปปินส์ 2.3% แล้วก็ประเทศไทยเนี่ยอยู่ท้ายตารางเลยคือ 1.9% นะครับในขณะที่สปป.ลาวกัมพูชาเมียนมาบรูไนแล้วก็ติมอร์เลสเต้เนี่ยเขาทำข้อมูลเป็นรายปีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่ได้มีการสรุปรายไตรมาสราย2ไตรมาสหรือว่าครึ่งปีเหมือนของประเทศไทยนะครับเวลาเราพูดถึง GDP เนี่ย GDP มันคือมูลค่าเศรษฐกิจนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยเขาเอามาจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจ4กิจกรรมนะครับกิจกรรมหนึ่งก็คือการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งไอ้การบริโภคภายในประเทศเนี่ยเราเห็นแล้วแหละว่ามันชะงักงานลงอย่างยิ่งนะครับเราเคยคุยกันเรื่อง K-shaped economy นะครับเศรษฐกิจที่มันเป็นรูปตัว K นะครับก็คือมันมีขาหนึ่งซึ่งเติบโตสูงมากกับอีกขาหนึ่งซึ่งตกต่ำลงอย่างมากนะครับในกรณีของผู้บริโภคในกรณีของการบริโภคเนี่ยเราเห็นชัดเจนแล้วว่ากลุ่มที่อยู่ตลาดบนเนี่ยเรายังเห็นภาพข่าวอยู่ในโซเชียลมีเดียเขายังใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ้าถูกต้องไหมครับบิน first class business class ไปช้อปปิ้งต่างประเทศนะครับแต่ว่ากลุ่มนี้เนี่ยถึงแม้จะใช้หนักแต่ว่าจำนวนของคนที่ใช้จ่ายมันน้อยมากนะครับเมื่อเทียบกับตลาดตรงกลางที่หายไปนะครับประเทศไทยเราเนี่ยชนชั้นกลางแทบจะไม่มีหรือมีก็มีน้อยลงอย่างมีนัยสำคัญนะครับในขณะที่กลุ่มคนที่อยู่ในข้างล่างนะครับก็คือเนียร์พัวนะครับยากจนหรือว่ายากหรือว่าจนแล้วเนี่ยนะครับค่อนข้างที่จะสูงนะครับสถานการณ์นี้นอกจากในประเทศไทยแล้วอินโดนีเซียก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับที่ในระยะ3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขากำลังห่วงกังวลเรื่องนี้นะครับเพราะว่ากลุ่มคนยากจนที่พ้นจากเส้นขีดความยากจนในช่วงสัก10ปีที่ผ่านมาเนี่ยกลับมาเป็นกลุ่มที่สุ่มเสี่ยงที่จะอยู่ต่ำกว่าเส้นความยากจนใหม่นะครับในกรณีของอินโดนีเซียเนี่ยตอนนี้กลุ่มนี้เนี่ยกำลังจะไปแตะที่ 50% นะครับของประชากรเพราะนั้นกำลังซื้อของคนกลุ่มนี้ลดลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เศรษฐกิจมันบีบคั้นจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับกรณีของประเทศไทยเนี่ยกลุ่มนี้นะครับมีความเสี่ยงเพราะว่าหนี้สะสมนะครับหนี้ครอบครัวหนี้ครัวเรือนซึ่งปัจจุบันนี้สูงมากนะครับคนไทยที่เป็นหนี้มีมากกว่าคนไทยที่ไม่เป็นหนี้

0: นี่น่ากลัวนะครับสถานการณ์อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับฟิลิปปินส์นะครับและสังคมที่บีบคั้นแบบนี้ที่ทำให้เขาบริโภคไม่ได้ชับจ่ายใช้สอยไม่ได้ในขณะเดียวกันพอเปิดโซเชียลมีเดียก็เจอบุคคลที่อู้ฟู่หรูหรานะครับยั่วให้เกิดกิเลสอยากจะมีชีวิตแบบนั้นบ้างไอ้อย่างเงี้ยสิ่งที่น่ากลัวมากกว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจก็คือผลกระทบทางสังคมเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะชักจูงให้เด็กเยาวชนเนี่ยเริ่มเป็นคนเดินยาเสพติดเริ่มทำงานอย่างเช่นขายบริการทางเพศนะครับทั้งชายทั้งหญิงนะครับเมื่อกี้นี้คุณวัชรินทร์พูดถึงอุตสาหกรรม Y series ด้วยนะครับเพราะนั้นนาทีนี้เนี่ยทั้งชายทั้งหญิงนะครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาเรื่องของสังคมที่เป็นภาวะกดดันทางด้าน socio-economic แบบนี้นะครับเพราะนั้นของเราเนี่ยตัวนี้เป็นตัวสุดนะครับอีกตัวหนึ่งที่เป็นกิจกรรมหลักเลยที่ในอดีตเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นตัวที่ดึงให้เศรษฐกิจมันโตก็คือรายจ่ายภาครัฐนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรายจ่ายภาครัฐของประเทศไทยกำลังจะชนเพดานนะครับมันก็เลยทำให้เราไม่ค่อยมีพื้นที่ว่างทางการคลัง physical space ในการที่จะไปกู้เงินนะครับมาใช้จ่ายมากระตุ้นเศรษฐกิจได้นะครับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนหน้านี้ถ้าจำได้รัฐมนตรีเอกนิติบอกว่ามันเป็นโครงการแบบกระตุ้นระยะสั้นนะครับอย่างเช่นโครงการคนละครึ่ง plus อย่างเงี้ยนะครับนาทีนี้เนี่ยมันกำลังจะเต็มละนะครับแล้วมันจะกระตุ้นระยะสั้นแบบนี้ต่อไปยากๆยาวๆยากๆนะครับตรงจะเป็นปัญหานะครับในขณะที่ตัวที่เป็นตัวที่3นะครับที่เป็นแรงส่งก็คือเรื่องของภาคการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างประเทศเนี่ยก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงสร้างเศรษฐกิจแบบ K-shape อีกนะครับ K-shape ในแง่ที่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่ดึงเงินไหลเข้าประเทศหรือว่าส่งออกได้เนี่ยมันยังเป็นอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิมอุตสาหกรรมแบบเก่านะครับโครงสร้างเศรษฐกิจของเราเนี่ยรายได้หลักเลย 30-40% มาจากการท่องเที่ยวซึ่งโตดีมากนะครับแต่ว่าแน่นอนรายจ่ายที่มันเกิดขึ้นของนักท่องเที่ยวแต่ละคนเนี่ยมันไม่ได้สูงขนาดนั้นนะครับในขณะที่อุตสาหกรรมดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับผลิตอาหารแปรรูปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 30% แล้วก็ภาคเกษตรอยู่ที่ประมาณ 8-10% เพราะนั้นรวมๆกลุ่มนี้เนี่ย 70-80% ของภาคการผลิตนะครับเพราะนั้นการส่งออกที่ตลาดตอนนี้มันโตเนี่ยมันโตในภาคอุตสาหกรรมใหม่ครับมันโตในเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์อย่างเช่นมันโตในเรื่องของชิปวงจรคอมพิวเตอร์นะครับเราจะได้ยินว่าตอนนี้แรมขาดตลาดเซมิคอนดักเตอร์ขาดตลาดชิปคอมพิวเตอร์ขาดตลาดนะครับของเราเนี่ยโครงสร้างไม่ได้เป็นแบบนั้นในขณะที่ของประเทศเพื่อนบ้านที่เขาโตเยอะๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามอย่างเช่นมาเลเซียเนี่ยเศรษฐกิจที่เป็นภาคการค้าระหว่างประเทศของเขาเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มนี้เยอะเพราะนั้นพอเขาโตเนี่ยโมเมนตัมหรือว่าแรงฉุดของกลุ่มนี้ก็เลยทำให้เขาโตตามไปด้วยนะครับในขณะที่ของเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้น
1: ค่ะ
0: และอีกหนึ่งตัวนะครับที่เราเห็นเลยว่าเมื่อเราเทียบกับประเทศที่เขาโตเยอะๆอย่างเวียดนามกับมาเลเซียนี่ก็คือเขามีโอกาสใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าสูงมากกว่าเราเพราะว่าเขามี FTA กับหลากหลายประเทศมากกว่าเรานะครับของเราเองเนี่ยอดเจอสงครามการค้ากับประเทศที่เป็นคู่ค้าหลักๆอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็มีปัญหาเลยทันทีนะครับว่าการส่งออกของเรามันชะงักนะครับข้อตกลงการค้าที่เวียดนามมีอย่างเช่นตัวของ European Union เวียดนาม FTA นะครับข้อตกลงการค้าแบบภูมิภาคีกับสหรัฐอเมริกานะครับข้อตกลงการค้า CPTPP นะครับที่เราเคยมีปัญหานะครับด่าทอปากเตะปากแข้งตัดขากันตลอดในช่วงเวลาประมาณสัก5-7ปีที่ผ่านมาเนี่ยนาทีนี้ทั้งมาเลเซียทั้งเวียดนามเนี่ยเขาใช้ข้อตกลงนี้ในการที่จะเข้าถึงตลาดรอบๆภาคพื้นมหาสมุทรแปซิฟิกไปหลายช่วงตัวแล้วนะครับเช่นเดียวกับในกรณีของมาเลเซียเนี่ยเขามีสิทธิพิเศษในกลุ่ม Commonwealth ก็คือประเทศในเครือจักรภพอังกฤษอีกนะครับก็เลยทำให้ในเรื่องของการส่งออกในเรื่องของการค้าขายระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นแรงฉุดที่ทำให้เขาโตได้เร็วกว่าเราในขณะที่ภาคตัวสุดท้ายก็คือการลงทุนนะครับประเทศไทยเราเนี่ยได้เห็นชัดเจนนะครับว่าเศรษฐกิจที่โตในช่วงไตรมาส2ที่โตขึ้นมาได้เนี่ยส่วนหนึ่งมาจากการส่งเสริมการลงทุนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดของ BOI นะครับในการที่จะไปเอาพวกอุตสาหกรรมสมัยใหม่อย่างเช่น Data Center ซึ่งตอนนี้เองก็อาจจะต้องมีการทบทวนนะครับในเรื่องของนโยบายหลายๆอย่างเนี่ยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดในช่วงไตรมาสที่1ไตรมาสที่2ในการไปเร่งรัดให้คนมาลงทุนจริงๆหลังจากที่ขอสิทธิ์ไว้เนี่ยมันก็ช่วยให้เศรษฐกิจโตขึ้นแต่ยังไงก็ตาม ภาคเลยมันเกิดการเร่งรัดการลงทุนเนี่ยผมคิดว่าพอเขามาลงทุนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอย่างเช่นพวก data center พวกภาคการผลิตขนาดใหญ่เนี่ยมันจะส่งอันนี้ส่งต่อนะครับนั่นก็เลยทำให้สภาพัฒน์เนี่ยยังคงตัวเลขคาดการ GDP ไตรมาส3ไตรมาส4ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้าเทียบกับประเทศที่เขาโตมากๆเนี่ยอย่างเช่นเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยเราเองอาจจะยังสู้เขาไม่ได้ในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยก็มีลักษณะของการปรับตัวลดลงนะครับเพราะนั้นเวลาเรามองภูมิภาคเนี่ยเราคงจะต้องมองแบบทั้งหมดเป็นส่วนประกอบซึ่งเสริมแล้วก็อาจจะขัดแล้วก็อาจจะแย่งชิงซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นอย่างเวลาเราโปรโมทกันเรื่องหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3อย่างเงี้ยเราถึงบอกว่าเราไม่ได้ต้องการที่จะดูเป็นประเทศแต่เราดูเป็นภาพรวมของทั้ง value chain ของทั้ง supply chain ของทั้งอาเซียนเพราะว่าในจุดอ่อนของประเทศนึงอ่ะมันก็เป็นจุดเสริมของประเทศนึงไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นถ้าดูเกมแบบนี้เนี่ยในภาวะที่อินโดนีเซียโตเร็วมากแต่ตอนนี้อาจจะชะลอมันอาจเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราจะเข้ากับอินโดนีเซียในขณะเดียวกันไทยกับเวียดนามที่เวียดนามเขาโตเยอะๆเขาก็ทำเองไม่ได้ครบทุกส่วนเพราะนั้นมีอะไรบ้างที่เราจะไปต่อจิ๊กซอระหว่างไทยกับเวียดนามเรื่องแบบนี้เนี่ยผมคิดว่ามันต้องมองเป็นภาพรวมของทั้งประชาคมอาเซียนนะครับหรือว่าทั้งซัพพลายเชนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: มันถึงจะเข้าใจและทำนโยบายได้ดีเพราะว่าเวลาเราพูดถึงตลาดนะวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่ตลาดแค่65ล้านคนของประเทศไทยอะแต่เราพูดถึงตลาดเกือบ700ล้านคนของทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับเรื่องนี้ผมคิดว่าเราเองคงจะต้องให้ความสำคัญมากขึ้นนะครับว่าเอ๊ะเราจะสามารถที่จะทำเรื่องพวกนี้แล้วมองภาพจิ๊กซอว์พวกนี้ทั้งหมดได้ยังไงครับ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้นะคะยังคงมีที่ว่างค่ะแต่ว่าเหลือไม่มากแล้ว
0: โอ้ใช่ทราบมาว่าคือจริงๆมันเต็มแล้วแต่ยังมีบางท่านไม่จ่ายเงินเพราะฉะนั้นจองไว้นี่ไม่ยังไม่ได้สิทธิ์นะฮะจะได้รับสิทธิ์เพื่อจ่ายเงินนะครับเพราะฉะนั้นนาทีนี้คุณผู้ฟังท่านไหนที่ยังสนใจหลักสูตร CEO of ASEAN รุ่นที่3เนี่ยผมคิดว่ายังทันนะครับรีบสมัครรีบจองแล้วรีบจ่ายด้วยนะครับเพราะว่าจ่ายเงินคือการรักษาสิทธิ์นะฮะจองเฉยๆนี่ไม่ได้สิทธิ์นะครับ
1: ถ้าอยากฟังข้อมูลเชิงลึกเจาะลึกที่จะทำให้คุณผู้ชมผู้ฟังเนี่ยนะคะได้นำไปต่อยอดนะฮะทั้งจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามและวิทยากรอีกหลายๆท่านนะคะสามารถจองกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมจ่ายเงินด้วยอย่างที่อาจารย์ปิติบอกนะคะที
0: ่
1: 3หมายเลขนี้นะคะ0944803076 0944803034และ0943966649แต่ไม่ได้หมายความว่าอาจารย์แบบเล่าแบบเม้มๆในรายการนะคะใช่ไหมคะ
0: ไม่มีฮะไม่มีฮะ
1: แต่ว่าในหลักสูตรเนี้ยจะได้ฟังมากยิ่งขึ้นเพราะว่าในเวลาในรายการมีค่อนข้างจำกัด
0: ไม่แล้วอีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องสำคัญด้วยก็คือเรื่องบางเรื่องอ่ะมันคุยออกสื่อไม่ได้
1: ใช่
0: ไหมอย่างเรื่องความละเอียดอ่อนของเรากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยมันอาจจะคุยออกสื่อไม่ได้มันอาจจะต้องคุยกันแบบปิดห้องคุยนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าเรื่องไหนที่คุยออกสื่อได้เนี่ยเราไม่มีกักอยู่แล้วนะฮ
1: ะ
0: เราจัดเต็มตลอดครับครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะอาจารย์มีอะไรจะเพิ่มเติมอีกไหมคะยังพอมีเวลาอีกสักสองนาที
0: ผมคิดว่าในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องเพิ่มเครื่องจักรตัวใหญ่ของเราให้ได้นั่นก็คือตัวของภาคการบริโภคภายในประเทศนะครับซึ่งถ้าจะเพิ่มให้ได้เนี่ยเราเองคงจะต้องเร่งแก้ปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือหนี้ครัวเรือนให้มันได้ก่อนคือการเป็นหนี้เนี่ยมันเท่ากับลากตัวเราเข้าไปสู่วงจรอุบาทนะฮ
1: ะ
0: แล้วมันมักจะเพิ่มเป็นสโนว์บอลเอฟเฟกต์ก็คือพอมีหนี้ปุ๊บคุณก็รายได้ไม่พอรายจ่ายใช่ไหมพอคุณรายได้ไม่พอรายจ่ายคุณก็สร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆแล้วพอคุณสร้างหนี้เพิ่มไปเรื่อยๆบวกกับไอ้อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าไอ้สิ่งเร้าผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยที่มันทำให้เราอยากจะฟุ้งเฟ้ออยากจะมีอยากจะได้อยากจะซื้ออยากจะช้อปปิ้งเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นกับดักที่ทำให้วงจรหนี้เนี่ยมันหมุนเร็วขึ้นแล้วถ้าเราบริหารจัดการไม่ได้เนี่ยอันเนี้ยน่าห่วงกังวลนะครับแล้วก็มันไม่ได้พังแต่เฉพาะครอบครัวแต่ว่ามันพังทั้งภาพแมกโครก็คือของประเทศด้วย
1: ค่ะก็ได้แต่ภาวนานะคะพี่ต้นคุณผู้ฟังอาจารย์คะไม่เราไม่อยากเห็นประเทศไทยเป็นประเทศที่ล้มเหลวทางเศรษฐกิจ
0: ถูกใช่ครับครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มที่ตัวเราใช่ไหมครับในการที่จะควบคุมความอยากได้อยากมีอยากจะฟุ้งเฟ้ออะไรทั้งหลายมันก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อนแล้วก็คุณผู้ฟังนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะเริ่มทำให้เราเนื้อรอบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะในเรื่องที่อาจารย์ได้กล่าว มานะครับแล้วก็อย

0: หลายๆเรื่องที่เกี่ยวกับอาเซียนของเราก็อย่าลืมนะครับCEO อาเซียนรุ่นที่3นะครับเหลืออีกไม่กี่ที่นะครับแล้วก็แน่เลยเวลาไปเจออาจารย์ปั๊บเนี่ยคุณผู้ฟังก็จะได้ถามมีพอฟังปั๊บจะมีความคิดที่อยากจะถามก็จะถามได้กับตัวเป็นๆนะอย่างในเราฟังในรายการวิทยุเนี่ยคุณผู้ฟังก็ถามได้ไม่ถนัดนะหลายเท่าไหร่นะฮะแล้วก็อาจารย์ก็ตอบไม่ได้ถนัดด้วย
1: เซสชั่นเราเปิดเป็นแบบ3ชั่วโมงนั่งถามอย่างเดียวเลยมั้ยผมไม่เตรียมเนื้อหาไปแต่ว่าให้คุณผู้ฟังถามแล้วผมตอบอย่างเดียวฮัลโหลคุยกันในเรื่องที่ท่านอยากรู้เลยไม่ใช่คุยกันในเรื่องที่ผมอยากเล่า
0: ใช
1: ่ไอ้นี่ก็น่าจะสนุกดีนะจะได้แบบตรงตามความต้องการ
2: ค่ะ
0: ก็จะได้รู้เต็ม
2: ๆรีบสมัครกันเข้ามานะคะตอนนี้เหลือเพียงแค่10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะเอาละค่ะ
1: โอ้นี่โค้งสุดท้ายจริงๆละ10ที่ละโอเคครับดีเลยครับ
2: ค่ะเราจะสมัครรับสมัครถึง25สิงหาคมนี้นะคะวันนี
1: ้ต้องก็ไม่กี่วันแล้วเนาะ
2: ใช่ค่ะวันนี้วันที่อะไรนี่
0: วันเท่านั้นเอง
2: วันที่19แล้วว
0: ันที่19
2: ค่ะ
1: ครับ
0: ให้วันเท่านั้นเองกับการอบรมตั้ง15สัปดาห์ครับคุณผู้ฟังครับ
2: คือ
0: มากเลย 59,000 บาทเนี่ย
2: ค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการ Good Morning ASEAN แล้วนะคะต้องขอกราบขอบพระคุณค่ะอาจารย์ปิตินะคะที่กรุณามาให้ข้อมูลที่น่าสนใจในรายการแล้วก็ขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันทั้ง3คนเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: กำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้านี้ตรงกับวันพุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณศักดิ์สิทธิ์สังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะเริ่มกันที่กรณีที่มีกระแสข่าวว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะอยู่ระหว่างเตรียมออกหมายเรียกนายสมชาติเตชถาวรเจริญส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนมาสอบสวนปากคำเนื่องจากพบความเกี่ยวข้องเส้นทางการเงินในบริษัทนิติบุคคลซึ่งถูกอ้างว่าเป็นนอมินีเกี่ยวข้องกับการจัดตั้งสำนักงานกฎหมายโดยส.ส.รายนี้มีลักษณะเข้าไปถือหุ้นและเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งยังพบอีกว่าได้มีการไปจดทะเบียนมากกว่า30บริษัทอีกทั้ง30บริษัทเหล่านี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบธุรกิจจริงแต่ทำหน้าที่เพียงถือครองที่ดินหรืออาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติรายงานข้อมูลยังระบุด้วยนะคะว่าส.ส.รายนี้มีการถือหุ้น 99.99% ในบริษัทที่ไม่มีการประกอบธุรกิจจริงแต่กลับมีลักษณะมุ่งเน้นการถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า100ล้านบาทโดยเป็นการถือครองที่ดินและอาคารชุดร่วมกับชาวต่างชาติจึงกลายเป็นข้อสงสัยแหล่งที่มาของเงินทุนเกี่ยวโยงกับนิติบุคคลไทยรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินหรืออาคารชุดและมีการไปทำสัญญาเช่าที่ผิดปกติพฤติการดังกล่าวอาจยังไม่เข้าข่ายมีองค์ประกอบ

0: ความผิดตามพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542แต่อาจเข้าข่ายมีองค์ประกอบความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินโดยเฉพาะกรณีการเป็นนอมินีโดยอาจมีการออกหนังสือเชิญนักการเมืองรายนี้สอบถามข้อมูลในฐานะพยานในการสอบผู้ถูกสอบต้องแก้ต่างให้ได้ว่าไม่ได้ทำธุรกิจในรูปแบบนอมินีเพื่อไปถือครองอสังหาริมทรัพย์แทนคนต่างชาติทางด้านของพันตำรวจตรีวรนันท์ศรีล้ำผอ.กองคดีคุ้มครองผู้บริโภคและนายฐานะโฆษกกรมสอบสวนคดีพิเศษก็เปิดเผยนะคะว่ากองคดีความมั่นคงอยู่ระหว่างสืบสวนเรื่องดังกล่าวจริงแต่ยังไม่ได้มีการเสนอให้ผู้บริหารรับเป็นคดีพิเศษแต่อย่างใดเนื่องจากยังอยู่ในช่วงของการรวบรวมพยานหลักฐานและสอบสวนปากคำพยานจึงยังไม่มีกรณีของการจะออกหมายเรียกบุคคลใดมาดำเนินคดีเพราะยังเป็นเพียงเรื่องสืบสวนอยู่ส่วนพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI ยอมรับว่าปัจจุบันยังเป็นเพียงเรื่องสืบสวนของกองคดีความมั่นคงยังไม่ได้มีการรับเป็นคดีพิเศษแต่อย่างใดยังไม่ได้มีข้อยุติจากพนักงานสอบสวนว่าใครมีความผิดอะไรจุดเริ่มต้นของการสืบสวนเรื่องดังกล่าวพบว่ามีบุคคลมาแจ้งเบาะแสขอให้ตรวจสอบและสืบสวนสอบสวนค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นประเด็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะรวมถึงเรื่องการเมืองอื่นๆด้วยเลยนะคะเค้นสมชาติส.ส.ส้มภูเก็ตสวมนอมินีซุกอสังหา100ล้านดันฉันทานนท์ข้ามห้วยปลัดพลังงานณัฐพลวืด DSI สอบสมชาติส.ส.ภูเก็ตพรรคส้มเป็นนอมินีถือบริษัทต่างด้าวที่มาถือครองที่ดินในไทยหรือไม่พบถือครองอสังหากว่า100ล้านบาทวรนันท์และยุทธนาประสานเสียงกำลังสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานแต่ยังไม่ถึงขั้นออกหมายเรียกพิพัฒน์ฉุนม็อบต้านท่าเรือจนะประเทศไทยจะทำอะไรก็ติดกับดักคำว่า NGO ฝากคนไทยช่วยกันพิจารณาด้วยบอกม็อบอยากมารับแดกกรุงเทพก็ตามสบายครม.ตั้งฉันทานนท์คนใกล้ชิดเนวินข้ามห้วยจากสำนักนายกมาเป็นปลัดพลังงานคนใหม่ปัดทิ้งผอเดิมที่จะโยกณัฐพลมาจากอุตสาหกรรมรัฐบาลแต่งตั้งคนนอกกระทรวงเพื่อรื้อใหญ่โครงสร้างราคาพลังงานรื้อสัญญาโรงไฟฟ้าภาสกรรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจ่อขยับขึ้นปลัดแทนส่วนณัฐพลยังไม่รู้ชะตากรรมท่ามกลางข่าวไม่เข้าขากับรัฐมนตรีวราวุฒิบอกอยู่มาครบ4ปีแล้วอยากให้ไปเติบโตส.ส.พรรคส้มลั่นกกต.ส่งสำนวนหัวสว.ให้ศาลฎีกาก็ไม่จบกรรมธิการของสภาจะตรวจสอบต่อเพราะมีอำนาจในการเรียกเอกสารค่ะ
1: ครับมาต่อกันที่คดีที่กระทบความมั่นคงของชาตินะครับกับปฏิบัติการทลายขบวนการสวมสิทธิ์นำชื่อแรงงานต่างด้าวยัดเข้าทะเบียนบ้านแฟลตดินแดงเพื่อจะทำบัตรประจำตัวคนไม่มีสัญชาติไทยหรือว่าบัตรสีชมพูหวังที่จะใช้สิทธิ์เทียบเท่ากับคนไทยและอาจจะลามไปถึงการขอสัญชาติในอนาคตด้วยนะครับเมื่อช่วงเช้าวานนี้ที่สน.ดินแดงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำโดยนำทีมกรมการปกครองนะครับตำรวจปปท.ปปง.และกรุงเทพมหานครแถลงเปิดปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงหลังส่วนที่กำลังจับกลุ่มขบวนการทำบัตรสีชมพูหมายเลข7โดยมิชอบด้วยระบุว่าการกระทำนี้ก็เป็นภัยต่อความมั่นคงไม่ใช่แค่การแย่งชิงสวัสดิการแต่ว่ายังส่งผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในวงกว้างทางด้านของอธิบดีกรมการปกครองนะครับก็บอกว่าจากการสุ่มตรวจแฟลตดินแดงเพียง3ห้องพบมีชื่อผู้เข้าพักสูงถึง140กว่าคนทั้งที่พื้นที่ห้องก็มีแค่34ตารางเมตรบางห้องมีชื่ออัดแน่นถึง64คนคาดว่ามีแรงงานต่างด้าวเนียนอยู่ในทะเบียนบ้านนี้กว่า 1,000 รายนะครับโดยพฤติการก็จะมีนายหน้าชาวเมียนมาคอยรวบรวมเอกสารจากแรงงานต่างด้าวส่งต่อนายหน้าคนไทยก่อนที่จะเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดินแดงเพื่อทำเรื่องย้ายเข้าทะเบียนบ้านและก็ออกบัตรสีชมพูให้คิดว่าค่าดำเนินการต่อหัวน่าจะตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนบาทสำหรับการดำเนินคดีครับพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่ามีการออกหมายจับผู้ต้องหาแล้ว7รายทั้งหมดให้การรับสารภาพพร้อมกับพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่เขตดินแดงและก็นายหน้าชื่อป้าน้อยซึ่งเตรียมขยายผลจับกลุ่มเครือข่ายที่ทำในลักษณะเดียวกันนี้ทั่วกรุงเทพต่อไปในขณะที่พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีครับที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร3รายที่เกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างเด็ดขาด

0: และมีคำสั่งให้ออกจากราชการเอาไว้ก่อนพร้อมสั่งการให้ตรวจค้นแฟลตดินแดงทุกตารางนิ้วเพื่อถอนสิทธิ์บัตรสีชมพูที่ผิดกฎหมายทั้งหมดและย้ายชื่อออกจากทะเบียนบ้านเข้าสู่ทะเบียนกลางทางด้านของรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำทิ้งท้ายนะครับว่าผู้กระทำผิด140รายที่พบเป็นเพียงจุดเริ่มต้นยืนยันจะขยายผลตรวจสอบอย่างเข้มงวดทั้งในกรุงเทพและก็ต่างจังหวัดเพื่อปกป้องสิทธิและก็ภาษีของคนไทยทุกๆคนครับประเด็นนี้พาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับพังงะชื่อเด็กต่างด้าวโผล่แฟลตดินแดงยัดทะเบียนบ้านนับพันคนจับ7ผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่เขตกระทบความมั่นคงชาติเศรษฐกิจสังคมมท.4นำทีมปกครองตำรวจปปท.ปปง.กทม.ผนึกแถลงผลปฏิบัติการกวาดบ้านกลางกรุงทลายเครือข่ายทุจริตแจ้งย้ายชื่อต่างด้าวอัดเข้าแฟลตดินแดงจัดทำบัตรสีชมพูสิทธิเทียบเท่าคนไทยลามถึงขั้นขอสัญชาติได้สั่งฟันวินัยอาญาเจ้าหน้าที่เอี่ยวให้ออกจากราชการไว้ก่อนแฉค่าดำเนินการตั้งแต่หลักหมื่นถึงแสนลั่นแค่จุดเริ่มต้นพร้อมขยายผลพื้นที่อื่นต่อครับ
1: ขอพักกันก่อนนะคะช่วงหน้าค่ะมีประเด็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของโกงสอบท้องถิ่นรวมไปถึงประเด็นอื่นๆที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
2: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
1: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
2: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
2: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
1: ดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: ติดตาม9ทันข่าวกันต่อนะคะไปที่ประเด็นการควบคุมอาวุธปืนค่ะเมื่อวานนี้นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงแนวทางการควบคุมอาวุธปืนปรับปรุงข้อกฎหมายตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทยได้เข้าหารือร่วมกับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายให้ทันสมัยโดยการปฏิรูปครั้งนี้จะครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางทั้งการนำเข้าการจำหน่ายใบอนุญาตตลอดจนการนำไปใช้สถานที่ซ้อมและการควบคุมไม่ให้กระสุนปืนรั่วไหลโดยจะยกเลิกระบบเอกสารทำมือแบบเดิมแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาจัดการเพื่อให้สามารถตรวจสอบยอดและปิดช่องโหว่ได้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้ยืนยันว่าจะไม่มีการอนุมัติเพิ่มจากจำนวนปืนในประเทศที่มีอยู่เดิมราว10ล้านกระบอกค่ะส่วนทางด้านรัฐสภานะคะนายโสภณสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาได้พูดถึงการรักษาความปลอดภัยภายในอาคารรัฐสภาว่าสภามีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยเข้มข้นยิ่งขึ้นจากระเบียบที่มีอยู่แล้วฉะนั้นใครที่จะเข้ามาที่รัฐสภาจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของสภาอย่างเมื่อช่วงเช้าวันที่18สิงหาคมตนเองก็มาสภาด้วยความเคยชินเดินเลี่ยงไม่เข้าเครื่องเอ็กซเรย์ปรากฏว่าตำรวจสภาไม่ยอมโดยชี้ให้ตนเองไปเดินเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ทำให้ตนเองปลื้มใจมากซึ่งทำให้เห็นว่ามาตรการที่เราจะเปลี่ยนสภาแห่งนี้ในหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยเราเห็นได้ชัดต่อไปใครที่จะเข้ามาสภาก็ต้องห้ามในเรื่องอาวุธปืนและขับรถเข้ามาก็ต้องเปิดกระจกให้เจ้าหน้าที่ได้ดูก็

0: อย่าโวยวายรวมทั้งเรื่องติดบัตรเมื่อก่อนตนเองก็ติดบ้างไม่ติดบ้างแต่ว่าตอนนี้ต้องติดผู้นำต้องติดบัตรที่สำคัญก็ได้ให้นโยบายไปว่าใครไม่มีบัตรถ้าตำรวจสภาเห็นจะต้องสอบถามถ้าตอบไม่ได้ก็ต้องถูกเชิญออกค่ะประเด็นเรื่องของการควบคุมอาวุธปืนนะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์วันนี้ค่ะไม่มีส.ส.โดนยิงตายประธานสภาตรวจเข้มการันตีเซฟโซน 100% นิรโทษคืนปืนเถื่อนปกรณ์เผยมหาไทยเสนอคืนปืนเถื่อนโดยไม่ต้องรับผิดย้ำร้านขายปืนมีส่วนช่วยในการควบคุมเหมือนในต่างประเทศเพิ่มดูแลสุขภาพจิตด้วยขอประชาชนอย่าใช้อารมณ์โสพลลั่นรัฐสภาปลอดภัย 100% จะไม่มีส.ส.โดนยิงตายเปิดสมัยประชุมสภาใครพกอาวุธไร้บัตรแสดงตนห้ามเข้าเด็ดขาดขอส.ส.ไม่ใช้เอกสิทธิ์ปลื้มเจอกับตัวตำรวจสภาเรียกเข้าเครื่องเอ็กซเรย์แม้ประธานก็ไม่เว้นยันไม่ได้จัดฉาก
1: คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบกลางกว่า433ล้านบาทนะครับส่งเสริมความปลอดภัยชายแดนไทยกัมพูชาเร่งสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวและปรับระบบการสื่อสารดิจิทัลหลังเกิดเหตุทหารเหยียบทุ่นระเบิดที่จังหวัดอุบลราชธานีครับเมื่อวานนี้ก็มีผลการประชุมคณะรัฐมนตรีออกมาครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569งบกลางวงเงินกว่า433ล้านบาทให้กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดำเนินการโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลังพื้นที่7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อยกระดับความปลอดภัยให้กับประชาชนและเจ้าหน้าที่สำหรับโครงการนี้ครอบคลุม3กิจกรรมเร่งด่วนครับประกอบด้วยการสร้างบังเกอร์และหลุมหลบภัย 1,669 แห่งวงเงินกว่า361ล้านบาทการสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน143แห่งวงเงินเกือบ23ล้านบาทและการปรับปรุงระบบสื่อสารวิทยุเฉพาะกิจแบบดิจิทัลวงเงินเกือบ50ล้านบาทโดยมุ่งเน้นเพิ่มพื้นที่ปลอดภัยกรณีเกิดเหตุปะทะและช่วยให้การแจ้งเตือนภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินถึงมือประชาชนโดยรวดเร็วรองโฆษกรัฐบาลบอกเพิ่มเติมนะครับว่าเดิมทีโครงการนี้มีการเสนอขอจัดซื้ออาวุธปืนลูกซองสำหรับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านด้วยแต่ว่าเนื่องจากอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตตามกฎหมายกระทรวงมหาดไทยจึงตัดส่วนนี้ออกไปก่อนเพื่อเร่งอนุมัติเฉพาะ3กิจกรรมที่มีความพร้อมและจำเป็นเร่งด่วนในวงเงินงบประมาณ433ล้านบาทนี้ครับนอกจากนี้ระบบสื่อสารที่ปรับปรุงใหม่ยังจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรับมือกับภัยความมั่นคงในรูปแบบอื่นทั้งการลักลอบเข้าเมืองยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติอีกด้วยขณะเดียวกันก็มีรายงานความคืบหน้าการก่อเหตุไม่สงบในพื้นที่ชายแดนนะครับจ่าสิบเอกชานรงค์วงชนะสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ประสบเหตุเหยียบกับทุ่นระเบิดนะครับในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ใกล้กับช่องอันม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลจนได้รับบาดเจ็บล่าสุดก็ได้รับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์เรียบร้อยผลการผ่าตัดเป็นไปด้วยดีผู้ป่วยรู้สึกตัวดีหายใจได้เองและสัญญาณชีพปกตินะครับโดยยังคงพักรักษาตัวอยู่ที่ห้อง ICU ซึ่งทางกองทัพบกยืนยันดูแลรักษาและก็ให้สิทธิประโยชน์อย่างเต็มที่นะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับทำบังเกอร์ 1,600 จุดชายแดนไทยกัมพูชารัฐการอนุมัติงบ 433.5 ล้านบาทให้มหาดไทยเสริมความปลอดภัย7จังหวัดชายแดนไทยกัมพูชาสร้างบังเกอร์หอกระจายข่าวเพิ่มประสิทธิภาพการแจ้งเตือนภัยส่วนจ่าสิบเอกเหยียบทุ่นระเบิดอาการดีแล้วครับ
0: คดีพิพาทที่ดินวัดป่าอดุลยารามนะคะเมื่อวานนี้มีความคืบหน้าก็คือนายอุเทนอินอ้ายอายุ53ปีชาวจังหวัดขอนแก่นได้เข้าพบพันตำรวจโทปุณริศธารานันทเศษสารวัตรสอบสวนสภ.เมืองขอนแก่นเพื่อกล่าวโทษดำเนินคดีกับนางสาวชมณีน้อยจันทร์หรือว่าป้าดาพร้อมกับกลุ่มชายชะกันในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112จากกรณีบุกปิดประตูวัดป่าอดุลยารามเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาโดยปรากฏคลิปข่มขู่เจ้าอาวาสให้ออกจากวัดภายใน15วันพร้อมแอบอ้างว่ามีผู้ใหญ่เบื้องบนและฎีกาของในหลวงลงมาแล้วนายอุเทนระบุนะคะว่าได้เข้ากราบแจ้งเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามซึ่งเห็นชอบให้ดำเนินคดีตามกฎหมายตนเองจึงมาทำหน้าที่ประชาชนตามรัฐธรรมนูญเพื่อปกป้องสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์พร้อมตั้งคำถามถึงกลุ่มดังกล่าวว่ามีหนังสือฎีกาจริงหรือไม่และชี้ว่าการยื่นฎีกาตามขั้นตอนทางกฎหมายไม่สามารถกระทำโดยผู้ไม่มีส่วน

เกี่ยวข้องโดยตรงได้ทางนี้ก็ได้มอบหลักฐานคลิปวิดีโอให้พนักงานสอบสวนใช้ดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุทั้งหมดตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปค่ะประเด็นนี้อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News พาดหัวข่าวนะคะชาวบ้านแจ้งจับป้าดาและสมุนบุกวัด

0: ลมหยุดถล่มทำครอบครัวล้มป่วยด้านชาวขอนแก่นบุกโรงพักเมืองแจ้งจับป้าดาและสมุนบุกวัดแอบอ้างเบื้องบนดีกาขู่ไล่เจ้าอาวาสปิดวัดป่าอดุญญารามขณะที่หลวงพ่ออดุลปิดวาจางดสัมภาษณ์สื่อหยุดพูดปมพิพาทปล่อยเป็นหน้าที่ศาลไม่เชื่อคู่กรณีจะหยุดพูดวอนสื่อมวลชนช่วยเสนอข่าวเชิงสร้างสรรค์ทำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาพร้อมจัดระเบียบห้ามขายของภายในเขตวัดค่ะ
1: ครับกรณีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับจังหวัดกระบี่ประเดิมถอดถอนแล้ว121รายขณะที่กระทรวงมหาดไทยสั่งจัดทีมกฎหมายช่วยอปท.เร่งเพิกถอนคำสั่งให้เสร็จภายในวันที่31สิงหาคมนี้ครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเพิกถอนคำสั่งบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่ทุจริตสอบนะครับว่าตอนนี้ได้ส่งรายชื่อผู้กระทำผิดให้ทุกจังหวัดแล้วโดยให้กจังหวัดนะครับประชุมร่วมกับอปท.ต้นสังกัดยืนยันว่าไม่ได้เป็นการโยนภาระหรือว่าส่งเผือกร้อนให้กับท้องถิ่นแต่ว่าเป็นการมอบขอบเขตอำนาจตามกฎหมายโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.ครับได้เตรียมทีมกฎหมายไว้คอยสนับสนุนและวางกรอบเวลาดำเนินการทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ล่าสุดที่จังหวัดกระบี่ที่ประชุมกรรมการจังหวัดกระบี่ครับทั้ง3คณะมีนายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานการประชุมมีมติเห็นชอบให้ถอดถอนพนักงานส่วนท้องถิ่นรวม121คนจากผู้ได้รับการบรรจุทั้งหมด158คนแยกเป็นพนักงานอบต. 72คนเทศบาล40อบจ.กระบี่9คนโดยให้เหตุผลว่าบุคคลเหล่านี้ไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีผู้สอบผ่านจริงซึ่งจะต้องส่งเรื่องให้นายกอบต.ออกหนังสือถอดถอนออกจากราชการภายในสัปดาห์นี้ขณะที่จังหวัดนครราชสีมาครับนายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาก็ระบุว่ากำลังพิจารณาเพิกถอนคำสั่งบรรจุแต่งตั้งรวม151รายจากทั้งหมด569คนครับคาดว่าจะประชุมมติได้ในวันที่27ถึง28สิงหาคมนี้ก่อนแจ้งอปท.ต้นสังกัดให้ออกคำสั่งถอดถอนหรือว่าเลิกจ้างภายในสิ้นเดือนนี้เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ก็มีกระแสคัดค้านจากฝ่ายการเมืองและผู้บริหารท้องถิ่นโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนชี้ว่ารัฐบาลกำลังผลักภาระและความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นเป็นผู้เซ็นคำสั่งถอดถอนทั้งที่กระทรวงมหาดไทยและนายกมีอำนาจเต็มในการจัดการซึ่งมองว่าเป็นการหลีกเลี่ยงกระบวนการตรวจสอบนอกจากนี้3สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งนำโดยนายวิรศักดิ์ฮาดดานะครับนายกสมาคมอบต.แห่งประเทศไทยพร้อมตัวแทนจากสมาคมอบจ.และสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยก็ร่วมกันแถลงข่าวเรียกร้องให้ทางสท.และก.กลางส่งหลักฐานพยานการทุจริตที่ชัดเจนมาให้ทางอปท.ประกอบการพิจารณาไม่ใช่ส่งมาแค่รายชื่อเพราะว่านายกอปท.ก็ต้องรับผิดชอบทางกฎหมายโดยตรงถ้าหากถูกฟ้องร้องพร้อมขอให้เปิดคะแนนสอบทุกภาคและก็หลักเกณฑ์ในการจัดทำบัญชีใหม่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและคุ้มครองผู้ที่สอบผ่านด้วยความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับกระบี่ประเดิมถอดถอน121ข้าราชการวรสิทธิ์ตั้งทีมกฎหมายช่วยอปท.หรือบรรจุกองสอบท้องถิ่น3สมาคมจี้สท.ก็กลางขอหลักฐานเช่นเดียวกันกับแนวหน้าครับโกงสอบข้าราชการท้องถิ่นยังอนละเวง3สมาคมท้องถิ่นเปิดแถลงข่าวจี้สท.ส่งหลักฐานทุจริตที่ชัดเจนก่อนเพิกถอนวันถูกฟ้องขณะเดียวกันแนะเลื่อนบรรจุข้าราชการทดแทนตามบัญชีใหม่ครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้ายังมีอีกหลากหลายประเด็นให้ติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะ นายอนุทินชาญวีรกูล

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ปรับคาดการตัวเลขการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปีนี้จาก 2% เป็น 2.2% โดยนายอนุทินรับว่าคงจะบอกว่าพอใจไม่ได้เราอยากให้เศรษฐกิจโตมากกว่านี้เศรษฐกิจตอนนี้โอเคแต่เศรษฐกิจโตแค่ไหนไม่มีคำว่าพอใจตอนนี้ตัวเลขอยู่เท่านี้ต้องถามว่าทำไมเศรษฐกิจไม่โต 3% ทำไมไม่โต 4, 5และ 6% โตมากขึ้นไปเรื่อยๆมันก็มีคำว่าพอใจไม่ได้ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่านายกพอใจรองนายกด้านเศรษฐกิจหรือไม่นายอนุทินตอบว่ายิ่งกว่าพอใจอีกประเด็นเรื่องของเศรษฐกิจนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวขออภัยค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวค่ะคลังกลางแผนคลังกลาง3แผนด้านเศรษฐกิจโตเที่ยวไทยทันตุลาคมอนุทินและเอกนิติยังไม่พอใจ GDP ขยับมาที่ 2.2% นายกบอกโตได้มากกว่านี้คลังกลางแผนขับเคลื่อน3ด้านประคองเศรษฐกิจเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานเร่งลงทุนสุรศักดิ์บอกยังไม่ชงไทยเที่ยวไทยพลัสเข้าครม.รอหารือให้เสด็จน้ำก่อนค่ะ
1: นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวสำคัญของนายกรัฐมนตรีนะครับในการไปแสดงวิสัยทัศน์ที่สถาบันโลวีณนครซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับก็ชูแนวทางของไทยในฐานะประเทศขนาดกลางที่ไม่เลือกข้างพร้อมกับเสนอ3ยุทธศาสตร์รับมือความไม่แน่นอนของโลกได้แก่การสร้างภูมิภาคนิยมให้ตอบโจทย์จริงการรักษาความเป็นอิสระเชิงยุทธศาสตร์และการสร้างภูมิคุ้มกันผ่านเศรษฐกิจดิจิทัลและอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติครับก็มีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนนะครับนายกโชว์วิชั่นบนเวทีโลวีออซซี่รับมือโลกไม่แน่นอนชง3ข้อสู้ชี้ไทยไม่เลือกข้างเท้งแย้มไม้เด็ดศึกซักฟอกพระดอนสั่งลั่นรัฐบาล6เดือนไร้ปมทุจริตโกงสอบหัวสวเกิดก่อนมติครม.ตั้งฉันทานนท์ปลัดพลังงานครับ
0: ขอไปที่ประเด็นเรื่องของข่าวกีฬานะคะเมื่อค่ำวานนี้ก็มีการแข่งขันศึกอาเซียนคัพ2026รอบรองชนะเลิศนัดที่2นะคะก็เป็นทีมชาติไทยพบกับทีมชาติสิงคโปร์นะคะซึ่งทีมชาติไทยเปิดบ้านพ่ายสิงคโปร์ไป1ประตูต่อ2ค่ะแต่ว่าก็ยังได้เข้าชิงชนะเลิศนะคะซึ่งหลังจากจบเกมแล้วนะคะทางด้านของกุนซือช้างศึกก็ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อค่ะโดยทางแอนโทนีฮัสสันนะคะกุนซือใหญ่ทีมชาติไทยก็ถึงกับเก็บอารมณ์ไม่อยู่เลยนะคะกลางห้องแถลงข่าวค่ะหลังจากถูกผู้สื่อข่าวจี้ถามถึงสไตล์การเล่นที่ไร้ทรงของทัพช้างศึกในเกมเปิดบ้านพ่ายสิงคโปร์1ประตูต่อ2แม้ว่าสกอร์รวม2นัดจะเฉือนชนะ4ประตูต่อ3ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้สำเร็จแต่ว่าฟอร์มการเล่นกลับสร้างความอึดอัดให้กับแฟนบอลทั่วประเทศจนเกิดกระแสวิจารณ์อย่างหนักโดยกุนซือชาวอังกฤษได้สวนกลับทันควันด้วยสีหน้าและท่าทางดุดันว่าเรื่องสไตล์การเล่นก็ถูกถามเสมอเนื้อหาในเกมก็ขอไม่เจาะลึกแต่2เกมที่เราเจอมาต้องเตะภายใน3วันยังไม่รวมเวลาเดินทางมีนักเตะหน้าใหม่ต้องเจอกับทีมที่ทำผลงานได้ดีในรอบแบ่งกลุ่มสภาพร่างกายแต่ละคนไม่สามารถตอบสนองวิธีการเล่นที่วางแผนผลการแข่งขันไม่เป็นไปตามที่ตั้งใจก็จะมีคำถามเสมอก็เป็นความคาดหวังของแฟนบอลทุกคนเวลาชนะสกอร์เท่าไหร่แต่สุดท้ายเราก็เข้ารอบชิงชนะเลิศเราต้องเตะทุกๆ3วันในช่วงปรีซีซั่นซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงเวลาปรีซีซั่นที่ต้องเตรียมร่างกายแต่เราต้องเตะต่อมันเลยยากมากที่จะสร้างฟุตบอลที่เราต้องการค่ะโดยประเด็นข่าวกีฬาเรื่องของฟุตบอลนี้นะคะเพจสยามสปอร์ตก็พาดหัวข่าวค่ะทรงไม่มีแต่มีตั๋วเข้าชิงฮัตสันฉุนหลังถูกจี้ถามสไตล์การเล่นอ้างเตะถี่ฟิตไม่ถึงสวนเจ็บพวกสับเละในแคมป์ค่ะ
1: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าจับมือสรรพสามิตภาค9ครับผนึกกำลังทหารตำรวจศุลกากรและฝ่ายปกครองสกัดกั้นบุหรี่เถื่อนและสินค้าหนีภาษีถอนรากถอนโคนเครือข่ายภัยแทรกซ้อนในพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกครับแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับนายจิรนันใจห้าวผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาค9ในโอกาสที่เข้าพบเพื่อหารือแนวทางบูรณาการการทำงานร่วมกันโดยเน้นย้ำการแลกเปลี่ยนข้อมูล

0: ข่าวสารเชิงลึกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าบุหรี่ผิดกฎหมายตามแนวชายแดนรวมถึงเอ็กซเรย์แกะรอยเส้นทางลำเลียงตรวจสอบแหล่งพักสินค้าและขยายผลจับกลุ่มกลุ่มทุนเบื้องหลังอย่างเป็นระบบการจับมือครั้งนี้ครับไม่เพียงแต่คุ้มครองรายได้ของรัฐแต่ว่ายังเป็นการตัดวงจรภัยแทรกซ้อนที่เชื่อมโยงกับเครือข่ายสิ่งผิดกฎหมายข้ามพรมแดนทั้งนี้นายจิรนันท์เปิดเผยครับว่าที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าในการติดตามเครือข่ายผิดกฎหมายขณะที่พลโทนรทิพย์ก็ยืนยันนะครับว่าบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยอย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามและข้อความที่ส่งมาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกปลื้มนักลงทุนออสเตรเลียเชื่อมั่นไทยชู BOI Fast Pass ดันยอดลงทุนครึ่งปีพุ่ง 1.4 ล้านล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางเยี่ยมชมย่านไทยทาวน์ในนครซิดนีย์และพบปะชุมชนไทยโดยมีนางโคเวอร์มอร์นายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมร้านค้าของคนไทยในพื้นที่ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาในงาน Thailand Australia Investment and Business Partnership Reception เชิญชวนภาคธุรกิจออสเตรเลียใช้ไทยเป็นฐานการลงทุนและประตูเชื่อมสู่ตลาดอาเซียนเกือบ700ล้านคนพร้อมเตรียมฉลองครบรอบ75ปีความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2570นายกยังระบุด้วยว่านักลงทุนต่างชาติมีความเชื่อมั่นเสถียรภาพการเมืองระบบโลจิสติกและศักยภาพประเทศไทยอย่างสูงปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จดังกล่าวคือนโยบาย Thailand Fast Passของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้แก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จส่งผลให้ช่วงครึ่งปีแรกที่ผ่านมามียอดการลงทุนพุ่งสูงถึง 60,000 ล้านออสเตรเลียดอลลาร์หรือประมาณ 1.4 ล้านล้านบาทอีกทั้งในการเข้าพบหารือนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในวันนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมผลักดันประเด็นความร่วมมือเชิงเศรษฐกิจที่สำคัญ2ประเด็นหลักได้แก่การส่งออกน้ำมันอากาศยานรวมถึงการขยายวีซ่าทำงานสำหรับแรงงานฝีมือโดยเตรียมเจรจาขยายระยะเวลาวีซ่าทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนเชฟและแรงงานในธุรกิจร้านอาหารไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่วันนี้สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเตรียมเปิดให้ประชาชนไทยอายุ

0: อายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าตั้งแต่19สิงหาคม2569นี้ผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนสร้างบัญชีสำหรับการใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้โดยยืนยันว่าโครงการดำเนินการด้วยระยะเวลาชำระค่าบริการตามจำนวนผู้ใช้งานจริงหรือ Pay per Active User ภาครัฐจะชำระค่าบริการเฉพาะผู้ใช้งานระดับ Innovator ที่มีการใช้งานจริงตามเงื่อนไขโครงการในอัตรา24.70 บาทต่อคนต่อเดือนเพื่อให้บริการและการเบิกจ่ายงบสอดคล้องกับการใช้งานและประโยชน์ที่ประชาชนได้รับตั้งเป้ารองรับประชาชนสูงสุด5ล้านคนครอบคลุมนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐประชาชนทั่วไปผู้ประกอบการเปิดโอกาสให้ผู้เริ่มต้นและผู้ที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้าน AI เข้าถึงเครื่องมือทดลองใช้งานพัฒนาทักษะแม้ไม่มีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีมาก่อนส่งเสริมให้เรียนรู้พื้นฐานการใช้ AI ลดความเหลื่อมล้ำทางเทคโนโลยีเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คิดถึงยาง
3: เฮ้ยเธอถามอะไรก็ไม่รู
2: ้คิดถึงยาง
3: บอกก็ได้คิดถึง
2: อุ้ยไม่ได้ถาม
3: เอ้าไหนเมื่อกี้บอกคิดถึงยาง
2: ก็คิดถึงยางแต่เป็นยางรถ EV
4: ฮะ
2: คิดถึงยางรถ EV คิดถึง Be Quick มียางรถ EV ให้เลือกเพียบพิเศษสำหรับสมาชิก Be Member ช็อปยางและสินค้าอื่นๆที่ Be Quick รับส่วนลด

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลด์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้อยชัย2โทรสั่งเลย0618547822
1: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
2: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
3: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
4: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
5: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
6: M

0: แต่แรกทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: คุยข่าวชาวท้องถิ่นโดยนายสาธิตที่นี่อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 เป็นสุขทุกเวลาหมุนมาอสมท
3: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้เราจะไปดูการพับเขื่อนเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านกับในการสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านระบบออนไลน์18สิงหาคม2569นายเทียนใจชูกิจดีวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้เข้าร่วมการประชุมการพับเขื่อนเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านในการสนับสนุนการทำงานของผู้ตรวจการแผ่นดินสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting พร้อมด้วยปลัดจังหวัดชุมพรนายอำเภอทุกอำเภอประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านระดับจังหวัดระดับอำเภอในพื้นที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของภาครัฐและภาคประชาชนผ่านกิจกรรมติดตามเครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านในการสนับสนุนภารกิจเพื่อสร้างความร่วมมือในการกระจัดและระงับความเดือดร้อนตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทอำนาจหน้าที่และช่องทางการร้องเรียนให้กับประชาชนได้ทราบอย่างถี่ถ้วนโดยในวาระการประชุมเนี่ยมีการรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานของเครือข่ายและก็พิจารณากลไกความร่วมมือเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับพื้นที่การรับฟังปัญหาประทักการหาหรือรูปแบบการกับเขื่อนงานเครือข่ายในปีงบประมาณ69รวมถึงมอบรางวัลแก่เครือข่ายกำนันผู้ใหญ่บ้านที่มีผลงานสนับสนุนภารกิจโดดเด่นก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานเชิงรุกระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกับผู้นำท้องถิ่นเขาจะส่งผลในปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รับการเยียวยาและก็แก้ไขอย่างรวดเร็วเป็นธรรมเพื่อการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเอานี่ก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นได้จริงนะถ้าเป็นได้จริงกันดีไม่ดีก็อาจจะดีว่าองค์กรบางองค์กรที่ตั้งขึ้นมาแล้วก็แทบจะแก้ไขปัญหาชาวบ้านก็ไม่ได้เลยนะเราเด่นอยู่แล้วตั้งขึ้นมาเต็มไปหมดเอาก็เป็นกำลังใจง่ายนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ใกล้จิตกับชาวบ้านมากกว่าอื่นๆแต่ปัจจุบันนั้นที่มาของกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยจะข่าวสะอาดตัวเท่าไรที่มานะเอาผูกกันง่ายๆไว้ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านนี่ก็โอ้โหมดปลูกเท่าไรมดทำไมครับเอาไปแจกชาวบ้านเลยแล้วว่าจะเป็นกำนันนะครับมดปลูกเท่าไรเอาไปหน้าครับเอาไปแจกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนี่ยุ่งมันนี่เรื่องข้อจริงนะครับหน้าพวกมันต้องผูกแบบนี้ว่าท่านถ้าคิดว่ายอมเสียตังค์เพื่อจะ

0: มาแล้วทำประโยชน์ไทยครับแผ่นดินนั้นยกมือไหว้ทงมั่วเลยครับแต่ถ้าเข้ามาไม่ได้มีเรื่องของเป้าหมายนี้เป้าหมายเดียวมีเป้าหมายเป็นผลประโยชน์เป็นเหลืองสีเทาๆด้วยก็เลยครับสงสารประเทศชาติของตนของผมมั้งอนาคตลูกหลานจะอยู่ลำบากกันอะไรกันเวลานี้ก็ลำบากกันคันแล้วให้น่าถูกยอมยามีแต่การทุจริตคอร์รัปชันขอพอลงการสื่อเสียงเวลาเลือกตั้งอะไรที่เป็นการเลือกตั้งเมืองไทยสื่อเสียงนั่นเองสารพัดกับท่านผู้ฟังเห็นแล้วก็มันน่าจะอิจฉาเหลือเกินนะแล้วก็หญิงบอกว่ามีบ้านใหญ่บ้านโตเข้ามาอยู่กันแล้วแม่เอ้ยไม่สั่งการบ้านใหญ่นี่งบประมาณก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้นะผมเห็นแล้วก็มันไม่ได้เกิดเรื่องราวของการทำงานอย่างตามรักตามการเลยนะครับก็หลายคนก็ยอมรับหลายคนก็ยอมแพ้หลายคนก็บอกว่าจะสู้ไปทำไมเห็นนะนี่ไม่กี่วันก็เลือกตั้งสอบจอทีละแม่นะแทนคนที่ก็ลาออกไปลงสมัครอย่างอื่นไอ้นั่นเวืองล่างลึกเลยก็เมื่อยกันแล้วครับอาจจะเกิดอะไรสักอย่างนะครับนะเอาก็วัดไอ้คนเดิมมันน่าจะต้องเปลี่ยนเรื่องนั้นพอไม่ยอมไปสว่ามีพักเหมือนเดิมหรือผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นผัดตื้อบางนะส่วนไอ้สอบจอคนไม่เห็นเอาหน้าจะทำงานได้ดีจริงๆกันนะเพราะลำแม่นี่ยังต้องการคนที่เข้ามาพัฒนาอย่างน้อยเป็นคนดีอย่างสอบจอติงอิดก็อย่างนี้นะเอาแบบนั้นก็แล้วกันเดี๋ยวไปแลเรื่องต่อไปเรื่องของการพัฒนาทีมสอบส่วนอุบัติเหตุเถิงลึกกับเพื่อที่ไปดูสาเหตุมาตรการป้องกันลดการสูญเสียเรื่องนี้อ่ะรัวข้อข้าวแล้วก็ค้ำไปเลยกับอนุฟังเอาไปฟังแรกก่อนเดี๋ยวผมจะบอกให้หน่อยทำไมถึงต้องค้ำ17สิงหาคมกับนายวิศรุตปาลาคาเชนนักวิเคราะห์นโยบายและแฟนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจุมพรหรือว่าปพจุมพรเนี่ยไปเปิดกิจกรรมการอบรมพัฒนาทีมสอบส่วนอุบัติเหตุเถิงลึกจากประเทศฐานนนท์จังหวัดจุมพรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถสอบสวนแล้วก็วิเคราะห์ประเทศทางถนนเชิงลุกผลหน้าสาเหตุและปัจจัยได้ยากเป็นระบบทำข้อเสนอและมาตรการป้องกันในเกิดเหตุสัมก็มีคณะกรรมการร่วมในความปลอดภัยทางถนนคณะกรรมการร่วมในการปลอดภัยทางถนนอำเภอหน้าทางจังหวัดอำเภอเข้ามารวมกันสำนักงานปปจุมพรเนี่ยถนนหน้าเนี่ยถนนวิศรุตเนี่ยท่านก็บอกว่าปัญหาประเทศทางถนนเนี่ยเป็นปัญหาที่กระทบกับชีวิตโดยตรงแล้วก็ความปลอดภัยนะของชาวบ้านก็ต้องเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การค้นหน้าสาเหตุและปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบเพื่อสามารถป้องกันไม่เกิดเหตุซ้ำนะซึ่งก็การสอบสวนที่มีคุณภาพจะนำไปสู่ข้อมูลสำคัญที่สามารถนำไปใช้กำหนดมาตรการป้องกันแก้ไขตรงกับสาเหตุและบริบทของพื้นที่อุบัติเหตุเนี่ยควรจะเป็นบทเรียนถูกบทเรียนเนี่ยควรที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่ออุบัติเหตุเกิดขึ้นก็ไม่ควรยุติแก่การรายงานจำนวนครั้งจำนวนผู้บาดเจ็บจำนวนผู้เสียชีวิตแต่ควรจะนำเหตุการณ์นั้นมาซึ่งทราบอีกขอเรียนรู้5จุดที่สามารถป้องกันแก้ไขได้เนี่ยนะสำหรับกิจกรรมอบรมเนี่ยคือมีข้อมันนะครับ17-18สิงหาคมนะผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้และการสอบสวนประเทศฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์จำลองและระดมสมองอีกข้อมูลประเทศเชิงลึกตลอดจนทำรายงานผลการสอบสวนเดินมาตรการและสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจสำหรับมาตรการป้องกันได้เอาก็เป็นหนึ่งทีนี้นะท่านผู้ฟังที่ก็ตั้งใจทำนะถึงแม้ว่าบ้านจะบอกเป็นอีเวนต์ที่ต้องการใจงบประมาณพอได้ผลผมทุกคนได้ทำกันไปแต่ที่ต้องหัวร้อนนักกว่านั้นก็คือว่าเอาง่ายๆไม่ต้องไปทอดฟ้อนเลยมากมายไหมครับประเทศเนี่ยมันเกิดจากหนึ่งไงถนนแน่นอนเห็นไหมปัจจุบันเนี่ยถนนเนี่ยมีส่วนอยู่บางไม่ถึงกับหมาครับเพราะว่าส่วนที่จะดีอย่างระยะหนึ่งนาทีไม่ดีมันก็มีเป็นบางเวลาแต่ส่วนสำคัญคือคนที่ขับรถขับยานพาหนะทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์รถบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์เห็นไหมคืออะไรครับหนึ่งความเร็วไม่สนใจข้อกฎหมายสองความเมาถูกไหมทีนี้เนี่ยเอาเฉพาะความเร็วคอนในความมอบพิกลมากอยู่แหละมีใครบ้างไหมครับขับรถในคำนึงถึงความเร็วมีไม่กี่คนถูกไหมฉะนั้นครับที่ผมหวังเลยครับทำเพื่อไม่ให้มีความเร็วจนเกินคนมันต้องไปควบคุมรถครับไม่ใช่ควบคุมคนอย่างเดียวถ้ารถยังบิดได้รถเถื่อนงานบิดได้ร้อยสามร้อยห้าซึ่งมันจะตายแต่ออกจากบ้านแล้วไอ้เรารถยนต์นั้นจะวิ่งหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยแปดก็ตายแต่ออกจากบ้านอยู่แล้วรถเถื่อนนั้นควรจะควบคุมให้อยู่ที่ประมาณ80ก็พอแล้วครับเห็นไหมรถยนต์มันควบคุมมันอยู่แค่รอยเดียวก็พอแล้วครับท่านผู้ฟังนะเอาแค่นั้นแหละครับแล้วที่เลื่อนเนี่ยต้นไปสร้างระบบคนส่งมวลชนทางสั้นนะอย่างรถไฟฟ้าความเร็วสูงแล้วก็หวากันไปนะแล้วก็กำจัดขอรับแทนในการสร้างรถในหมากท่านพอแล้วครับไม่ต้องมาหนังตัวฟุ้นเสียเวลาเสียงประมาณนี้อีเวนต์มันนี้เท่าไรนี่เพราะว่าเป็นเส้นนะเอาฟ้าไว้เป็นข้อกิจตัวบอฝันทงแค่นี้ก็พอแล้วครับเอาเดี๋ยวไปพักไว้เหมือนกับไปกับพวกกันไหม
1: โรงกองของคนใต้คือบริษัทไทยซากคนบรรจุพันธุ์และการพิมพ์เราทำลังกระดาษลังหลูฝูกล้องผลไม้กล้องพัสดุกล้องกระดาษเซซินคาทุกชนิดประสบการณ์มา30ปีบริษัทไทยซากคนมีความพร้อมผลิตกล้อง3ชั้น5ชั้นรอน BC และเป็นแห่งเดียวของภาคใต้ที่ผลิตรอน E ต่าง5

0: เหลือสร้างล่างลุกฟูกเหลือลงกองไทยซากคนลงกองข้องคนตายติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของน้องจ๋า081-956-2631 081-956-2631โรงกองไทยซากคนรับทำกรองทุเรียนกรองผลไม้กรองลูกฝูกกรองกระดาษ
1: ก็กลับเข้ามาพบกับผมนายสาธิตกันต่อครับท่านผู้ฟังทีนี้เราไปดูเรื่องการบุกจับพระเนนกันแล้วนี่ทวดเหียวเป็นวัดดังด้วยนะซิบหลูครับพบว่าติดยาบ้า3รายด้วยกันกรมนจังหวัดชุมพรเลยครับได้รวมกำลังกับฝ่ายปกครองและตำรวจชุมพรเข้าตรวจสอบบัตรแห้งหนึ่งอำเภอตาแสหลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านแล้วก็นำพระนำเนรซิบหลูมาทำการตรวจปัสสาวะเรียบร้อยครับพบยาเสพติดอยู่ในเหียวและ3รายก็จับไปซิกทันทีก่อนที่จะส่งกระสุนกระบวนการบำบัดในพื้นที่ภูมิลำเนาโดยเหตุการณ์นี้ตั้งแต่11 นาฬิกาของวันที่17 สิงหาคม69นะครับกรมนจังหวัดชุมพรรวมกับหลายฝ่ายเนี่ยนะก็ไปตรวจที่วัดแห่งนี้เพราะว่าพระเนี่ยมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการเสพยาบ้าได้มา3รายเมื่อที่ว่าแล้วกับยาบ้านะที่อยู่ในเหียวนะก็มีพระอายุ50ปีเลยนะรูปนึงอายุ30ปีรูปนึงแล้วก็สร้างมันเนี่ยอายุ19ปีถึงอีกนึงรูปก็เลยพาทั้ง3รายนั้นไปพบเจ้าวัดแล้วก็บอกว่าซึกไอซึกนะซึ่งก็ส่งไปบำบัดเจ้าหน้าที่ของรปศตเนี่ยของบ้านใครรปศตได้รปศตนั้นเอาไปบำบัดให้เรียบร้อยซึ่งก็โอกาสที่จะให้นะหรือว่าหลักซ่าได้หยาไม่มีทางครับท่านผู้ฟังยานี้เนี่ยนั่นข้าไปทำลายโครงสร้างของสมองคุณประสาทบ้านนั่นนะซึ่งในโอกาสที่สมองกลับมาดีมันเดิมมันนะหรือว่านายสัก80-90%นั้นน้อยมากครับแต่นั้นใครยากจะให้หลุนลั่นจนเป็นคนบ้าบอๆนี่นะก็มันเสพยาแหละเสพยาบ้าแหละเสพยาไอ้แหละเนอะมันจะได้กลับมาฆ่าตนออกสมองเสียไปแล้วครับตั้งแต่เม็ดแรกเลยนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่เม็ดแรกเลยสมองตอนนี้ทุกทำร้ายไปยากหน่อยประมาณเกือบ 1% แล้วซึ่งตอนนี้แล้วมันเสพกี่วันเสพกี่ปีเสพกี่เม็ดอ่ะมันจะเลื่อนถ้าไม่มีทางนะเอารับรองตอนจะทุกข์ทรมานหรือลูกหลานตนแน่นอนถ้าตนไม่แคบพาไปหลักซ่าหรือไม่แคบทันเหลือตั้งแต่เม็ดแรกย้ายถึง10 เม็ดนะครับถึง10 เม็ดเราได้ทบกับเอาทีนี้ไปดูป่าชุมชนบ้านห้วยเย้ยหลาวนี่เข้าลงไปลุยทิ้งแคมป์ชุมชนดีเด่นระดับประเทศเลยนะก่อนก้อนเสนอไปทิ้งแล้วป่ากรมเราป่าไม้เก้11เนี่ยคนดันเต็มทีครับนายเซ็กซันกาวัจปานีกับผู้แม่การสำนักงานจัดการป่าชุมชนกรมป่าไม้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนางสาวจารุสุดาบุญเกิดรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารบมจ.ราชกุปจำกัดมหาชนแกได้ไปอุทิศซ่อนบนซ่อมพี่น้องเบอร์ทาแสเพื่อประเมินรอบตัดสินใจหน้าในระดับประเทศก็มีนายพิสิทธิ์พิสิทธิ์สงครามในเบอร์ทาแสผู้นำชุมชนแล้วก็ชาวบ้านรวมต้อนรับอย่างคึกคักคณะกรรมการได้เดินสำรวจพื้นป่าครับซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำของคลองท่าแสที่ร้อนพลจากไฟพายุใต้ฝุ่นเกเมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเพราะว่าเป็นป่าดิบชื้นที่สมบูรณ์และก็ยังมีซากพวกนกเงือกงี่ขางหมู่ป่าอาศัยอยู่จำนวนมากและยังได้ไปชมต้นตะเคียนสามพรอายุ200 กว่าปีสูง50 เมตรเอ้ยขอไปลำต้นโต5 เมตรสูง50 เมตรนั่นแหละครับปีกพรกว้างถึง20 เมตรได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นลูกกระรอกของแผ่นดินป่านี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ความสมบูรณ์ความหมายได้อายุหลายปีแต่หัวใจสำคัญคือความเข้มแข็งของชาวบ้านที่ร่วมกันปกป้องแล้วก็ต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยวชมทะเลมอกสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนนี่นะสำหรับข้อมูลสำคัญตำแหน่งรางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ตัวแทนข้าพเจ้าระดับประเทศปียกเก้าเนี่ยก็คือป่าชุมชนบ้านด้วยใหญ่หมู่ที่ซ่องตะบนท่อพี่น้องบนท่าแสจังหวัดชุมพรชุดเด่นก็คือเป็นป่าดิบชื้นต้นน้ำของท่าแสที่ยุ่งหนักเหลือต้นตะเคียนสามพรแล้วก็กิจกรรมท่องเที่ยวตุ๊ดกลางเต้นจุดชมทะเลมอกเส้นทางศึกษาธรรมชาติทรายอนุรักษ์นะซึ่งเรียกได้ว่านี่แหละครับคือหัวใจของคนที่เขาต้องการจะรักษาธรรมชาติอย่างแท้จริงคือคนที่ต่อสู้เพื่อธรรมชาติอย่างแท้จริงบางเมืองเราชุมพรเนี่ยโอ้มีลายถีกับถีในอดีตเนี่ยดีว่าป่าเนี่ยป่าที่กำลังผุดขึ้นเนี่ยนะดีว่าหมากับดีว่าชุมชนเต่าเนี่ยคือมีกันหมากไหมตั้งแต่ถาแสยาวถึงละแม่ผัดโตเนี่ยผมเคยไปนะคนโอบผมหมา30-40 คนได้แต่ตั้งแต่ผู้ใหญ่ทงชัยกับติ๊กเตียงแล้วนะป่าลายพี่เวลานี้ต้องไปแล้วเลือดสาดเนอะก็ไหนผมจะออกมาวัดต่อต้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหมเลยผมย่าจะให้หัวในโต้งจริงๆเลยมันไม่เคยทำจริงเลยครับแต่การผมในรายการเดียวที่พูดบอกมาอยู่ตลอดมีแต่คนหัวร้อเพ้เพราะว่าผลนี้มันแพ้ตังแพ้นักการเมืองถัวแพ้ข้าราชการถัวถึงเวลาพอเขาจำเป็นต้องความจะเลื่อนซึ่งก็ไม่ได้ไปทำลายธรรมชาติเลยมาไม่เป็นทีคัดเป็นทีแคดตั้งคาสะพานเท่านั้นเองไปต่อต้านกันโอ้ท่านแต่ละตัวไม่รู้มาจากไหนตัวนั้นพูดจ้าอย่างผมเป็นคนที่นำมอบลายผมก็ไม่เคยพูดครับข้าราชการหรือว่าคนที่

0: รวมคนนี้อยู่ฝ่ายตรงข้ามอย่างยาบฉายาบชาพนันเลยนะครับไม่มีเลยครับท่านผู้ฟังมันไม่ใช่ไม่ใช่คนบ้านเรานะเอานี่ก็ขอติดตามแดงต่อไปทีนี้ไปดูอีกเรื่องแล้วไอ้นี่จอดรถครับวางหวงแล้วก็ตำรวจทางล่วงเนี่ยก็ไปเห็นพฤติกรรมแปลกๆครับ18 15 69นี่ครับตำรวจทางล่วงชุมพรเนี่ยเขาได้สกัดหนุ่มวัย39จอดรถกระบะริมถนนบอกว่าหวงหลังจากงานคัดทุเรียนปักยาบ้ามาซิบอกจะเติมแดงเราไปต่อเอ้อตำรวจก็ไปตรวจถึงกับลุกลีลุกลงอ้อวอนทางมันตาอยากจะพุ่งไปหลุมป้อมอย่างเล็กว่าอ้าวคนในรถเจอยาบ้า52เม็ดแต่เลยนะตำรวจทางลงชุมพรจับกลุ่มนายอรุณไม่บอกนามสกุลนะพอว่าคนพี่น้องก็ไม่ได้เลวหมดอายุ39ปียาบ้า52เม็ดร่างกายจอดรถอยู่ริมทางล่วงไซซี่กระเซ็มครับที่ข้างฟังข้าวกรุงเทพตำบลท่าแสงอำเภอท่าแสงซึ่งก็เรื่องนี้นะครับร้อยตำรวจเอกบีมนแก้วชูรองสารวัตรป้องกันปราบปรามของตำรวจทางล่วงเนี่ยนะคือขณะที่ก็ตรวจไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่ามีรถกระบะซูซูซีเข้าจอดหนิงอยู่ข้างทางด้านซ้ายก็เข้าไปตรวจสอบก่อนแล้วตำรวจทางล่วงชุมพรเนี่ยเขาว่ากลัวว่าคนขับขี่เนี่ยอาจต้องการความช่วยเหลือแต่พอเข้าไปแข่เท่านั้นเองไอ้คนขับเนี่ยไอ้อรุณเนี่ยที่รถมันมีรถเลยตำรวจเขาสังเกตได้ไหมทางกริ้งทางปั้นแล้วมันออกมานี่ก็เลยดำเนินการเชิญลงมานายอรุณเนี่ยก็ผูดเสี้ยงยังไม่ทันเมาดีนะไม่ทันเมายาบ้าเพิ่งเลิกการขัดเรียนจะกลับบ้านง่วงนอนก็เลยเอายาบ้ามาทำไมมันไม่ง่วงนั่นเรียบร้อยพอตำรวจตรวจสอบก็ลุกลี้ลุกลนพุทธเจ้าบอกคนบอกอย่าจับไปผลหลุมป้อมอย่างเล็กอย่าจับผมเลยนั่นนะแต่ปรากฏว่าตำรวจก็ต้องทำตามหน้าที่จะไปแก้ง่วงเพื่อมีตั้ง52เม็ดคิดแล้วนะก็เรียกว่าเจ้าไว้ใต้ปรากฏว่าแกก็รับทราบแล้วก็ซื้อมาจากนายเอนั่นในราคา1,500บาทที่ตัววิโยนะแต่จะพาไปปล่อยต่อเอาไปเรียบร้อยนะอันนี้ก็คุณธนากรโกศลเมธีมาจากลุงติ๊กพุ่มกับแม่ที่ก็ได้รายงานหนึ่งเข้ามาไอ้ดูดินฟ้าค้างกันบ้างกับ18 19ตีง่าเนี่ยเพชรบุรี 30% ตำรวจฝนนะประจวบชุมพรสุราษฎร์ที่ 40% นครอยู่ที่นราธิวาส 30% ฝนไม่หมากเท่าไรแต่ว่าพายุล้มเนี่ยในเล่อย่างสูงอยู่นะครับฉะนั้นท่านผู้ฟังครับตรงนี้ก็เก็บนาไว้ทุกคิดนะอย่าพึงแคบที่จะกลายมาตรวจนั่นเพราะว่าฝนอาจจะถึงช่วงสักระยะนึงนะครับไปดูการมาเป็นกุศลศพกันบ้างกับนายวีระจิตหรือว่ากอดเพิ่มดีอายุ31ปีเองน่าถึงแก่กรรมแล้วกำบุญตั้งแต่15ถึง18สิงหาเนี่ยที่8ที่ท่านฟังอยู่ในสุดท้ายเลยนะ19 19สิงหาที่เป็นวันเป้าที่วัดแหลมส้นหน้าที่วัดแหลมส้นนะครับนะเอาข้อเรียนเชิญญาตินิดมิตรสหายนะครับนะได้ไปหลวงกันในการทำเป็นกุศลศพนายวีระจิตหรือว่ากอดเพิ่มดีนะแล้วก็จะมาคิดทบด้วยนะครับนะเอาวันนี้ก็เวลาแล้วครับคุยมงคล84 188 088ต่อชาวพกกันไหมครับตอนนี้วันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

0: เอาละค่ะนะคะช่วงเวลาของหน้าฝนเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะคะมแมลงต่างๆมากมายนะคะที่สำคัญคือเจ้ายุงตัวร้ายนี่แหละค่ะที่จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างโรคร้ายอีกมากมายค่ะป้องกันเบื้องต้นได้นะคะเวลาเรานอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงค่ะมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะคะขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงกันแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งเนี่ยผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้งานกันยาวๆเลยล่ะค่ะสามารถครอบบนที่นอนก็ได้ขนาด6ฟุตนะคะพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาง่ายไปนอนที่ไหนก็สะดวกโปรโมชั่นวันนี้พิเศษค่ะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1เลยในราคา590บาทค่ะสนใจสั่งซื้อโทร02-1143990 02-1143990ค่าจะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: ฟเรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02

0: 201-6512 089-499-0909
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: M-Cot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cot Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ับช่วงเวลายามเช้าด้วยนะคะส่งต่อช่วงเวลาของความสุขค่ะคุณผู้ฟังค่ะกนกพรออนแอร์นะคะก็มาอยู่ดูแลกันนะคะในช่วงของยามเช้านะคะวันนี้คนจัดไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะคะโอ้ไม่สบายเมื่อคืนก็ตัวร้อนเบาๆแต่ว่าเป็นไข้ต่ำๆนะคะก็ติดจากคุณยายเป็นหวัด

านะคะช่วงนี้เพิ่งเตือนอยู่เมื่อวานเนอะหวัดเอ้ยใดๆเอ้ยอากาศชื้นเอ้ยนะคะก็อันตอนนี้ก็คือเย็นเย็นนะคะอากาศก็มันจะหนาวกว่าชาวบ้านคนนิดนึงนะคะเพราะว่าก็เหมือนกับมีไข้เล็กน้อยต่ำๆนะคะเอาละค่ะส่งต่อช่วงเวลาตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์นะคะก็ยังมีเสียงมานะคะพูดคุยแล้วก็เขาเรียกว่าจัดรายการให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนเหมือนเดิมนะคะยามเช้าส่งต่อเป็นอีกหนึ่งความสุขผ่านทางกนกพรออนแอร์เสียงอาจจะดูหวัดๆนิดนึงนะคะแต่ว่าโอ้โหช่วงนี้ต้องใช้เสียงเยอะมากก็เลยนี่ค่ะใช้เขาเรียกอะไรนะเมื่อเช้าก็เอาน้ำอุ่นนะคะคุณฟังเอาน้ำอุ่นแล้วก็บีบมะนาวใส่หน่อยแล้วก็ใส่น้ำผึ้งหน่อยใส่ตัดเกลือนิดนึงนะคะสูตรของการดูแลเสียงแล้วก็ขับเสมหะนะคะก็ช่วยได้นะมันเหมือนกับมันขับเสมหะออกมานะคะน้ำมูกอะไรอย่างต่างๆเหล่านี้แต่ว่าต้องระวังเรื่องเวลาทานท้องว่างด้วยเพราะว่ามะนาวมีความเป็นกรดนะคะเดี๋ยวคนเป็นโรคกระพุ้งกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแสบท้องหรือว่าอะไรอย่างงี้ได้นะคะกัดกระเพาะได้ค่ะเอาล่ะช่วงเวลาตรงนี้ผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์เพลงเพราะๆที่นำมาฝากกันด้วยแล้วก็เดี๋ยวบอกข่าวเล่าเรื่องนะคะอะไรที่น่าสนใจก็นำมาแบ่งปันกันเหมือนเดิมนะคะเสียงยังเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่แน่ใจก็ยังคงอยู่ดูแลกันนะคะเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังอยากฟังก็จัดไปนะคะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจก็แบ่งปันกันได้ส่งถึงนะคะเชื่อมต่อผ่านทางช่วงเวลาดีๆยามเช้าของเรากันตรงนี้ด้วยนะคะงานเพลงเพราะๆส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะ

0: ติมเล็กๆน้อยๆนะคะเติมเป็นพลังและกำลังใจดีๆกับการใช้ชีวิตนะคะของเราอะไรดีๆเขาบอกว่าให้เติมซึ่งกันและกันนะคะเติมใจมันมีกำลังใจเราก็ต้องเติมบางวันนะคะอาจจะรู้สึกแบบโอ้มันก็มีบ้างที่อาจจะไม่ได้ดั่งใจเราไปหมดซะทุกอย่างใช่ไหมคะคุณผู้ฟังแต่เราก็จะต้องมันมองในสิ่งที่มันใช่มองในสิ่งที่มันได้มองในสิ่งที่มันเป็นตัวเราความสุขรอบข้างเล็กๆน้อยๆนะคะไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่โตบางคนบอกว่าจงรู้จักชื่นชมสิ่งที่เราทำแล้วสำเร็จต่อให้สิ่งนั้นน่ะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันน่าภูมิใจมันก็ทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตได้เหมือนกันค่ะคุณผู้ฟังคะเพราะฉะนั้นนะคะอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าช่วงเวลาของข่าวสารนะคะช่วงเวลาของการแบ่งปันการยามเช้าของเราตรงนี้ด้วยผ่านทางกนกพรออนแอร์ค่ะที่สำคัญนะคะใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ส่งความห่วงใยนะคะในช่วงของรายการนั่นเองนะคะมาอัปเดตกันเรื่องของสุขภาพชวนรู้นะคะในช่วงต่อไปช่วงนี้บอกข่าวเล่าเรื่องเห็นไหมเวลาเป็นไข้เนี่ยนะคะมันจะแบบช็อตนิดหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังก็เป็นช่วงเวลาของกำลังใจที่มอบให้คุณผู้ฟังแล้วกันนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะในพื้นที่ของเรานะคะมีอะไรที่น่าเป็นห่วงนะคะหรือว่าส่งกำลังใจนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะบางเรื่องก็นะในพื้นที่ของเรามาอัปเดตกันแล้วกันนะคะยามเช้าตรงนี้ในช่วงของบอกข่าวเล่าเรื่องค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เมื่อวานก็มีเหตุที่เกิดในพื้นที่ของเรานะคะซึ่งเขาบอกว่านะหวังดีกลายเป็นจับกุมนะคะทางเจ้าที่ตำรวจทางหลวงจังหวัดชุมพรนะคะก็จะเข้าไปช่วยเหลือรถกระบะจอดข้างทางเกรงว่าเอ๊ะเกิดเหตุอะไรหรือเปล่าต้องการความช่วยเหลือหรือเปล่านะคะแต่กลับเจอแจ็คพอตนะคะก็คือกำลังนั่งเสพยาบ้านะคะสบายใจเลยนะคะค้นรถคันดังกล่าวพบยาบ้าถึง52เม็ดนะคะเจ้าตัวร้องไห้โฮเลยบอกว่าลูกผมยังเล็กอย่าจับผมเลยนะคะแต่สุดท้ายก็คือต้องดำเนินคดีนะตั้ง52เม็ดนะคะคุณผู้ฟังนะคะก็นะสูกส่งตัวดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปนะคะแหมเดี๋ยวนี้ยาบ้านะยาพวกนี้มันเยอะจริงๆนะคะทุกพื้นที่ทุกหย่อมหญ้านะคะลูกๆหลานเราเป็นห่วงมากคุณผู้ฟังมันทำลายชีวิตค่ะคนดีๆก็กลายเป็นคนที่แบบนะคือต้องไปโรงพยาบาลนุ่นเห็นคนรอบข้างที่นุ่นเคยรู้จักนะเขาก็เติบโตมาเรียนหนังสือปกตินะคะเป็นแบบเหมือนน้องๆเด็กๆแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอวันนึงเขาเข้าไปพัวพันกับยาเสพติดเพื่อนก็ชักจูงอะเนอะให้เสพยาจนกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าไม่ปกติอะนะคะก็ต้องไปโรงพยาบาลสรานรมใช่ไหมคะที่สุราษฎร์ต้องไปรักษากันไม่จบไม่สิ้นคุณผู้ฟังเพราะว่ายาเหล่านี้มันทำลายชีวิตมันชื่อตามชื่อเลยยาบ้าไงนะคะเห็นไหมคะบ้านะทำลายชีวิตนะทุกอย่างทำลายสมองทุกอย่างจริงๆนะคะเพราะนั้นฝากเรื่องนี้ไว้ฝากทุกคนดูแลกวดขันฝากเจ้าหน้าที่ฝากนะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะก็ฝากดูแลในเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงบอกข่าวเล่าเรื่อง
0: เอาล่ะนะคะก็หนึ่งงานเพลงจากพี่หนุ่มมูสองบอกว่าอยากฟังเพลงสารรักฉบับล่านะคะของทุนทองใจแล้วก็มีของผู้สูงวัยเขาทะลุด้วยชะตาชีวิตเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะผ่านช่วงเวลาตรงนี้มอบทุกเสียงทุกสายแฟนรายการทุกๆคนด้วยค่ะพี่แป้นแหลมสายพี่อิฐพนารายพี่ปริยาพี่เขียวพี่แดงพี่ออสดีเจพี่โอและแฟนรายการทุกเสียงทุกสายค่ะจัดไปนะคะ

เดี๋ยวนะคะช่วงเวลาตรงนี้เมื่อสักครู่มือไปปิดโดนนะคะอ่ะเพลงของผู้สูงวัยเขาทะลุนะคะนะก็มือแบบว่าไปกดโดนนะคะเพลงขึ้นแล้วล่ะ อ่ะไปฟังกันนะคะเพลงนี้ชรินทร์ นันทนาคอนนะคะชะตาชีวิตมอภัยทุกเสียงทุกสายนะคะจากผู้สูงวัยเขาทะลุค่ะ

จังเลยว่าใช้เสียงทุกวันน่ะดูแลเสียงยังไงนะคะนุ่นก็บอกว่าก็ดูแลเสียงก็คือเราจะไม่แผดเสียงไม่ตะโกนไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พยายามดื่มน้ำอุ่นให้มากกว่าน้ำเย็นนะคะแล้วก็มีนี่แหละพวกบรรดาน้ำผึ้งเล็กๆน้อยๆบำรุงบ้างช่วงไหนเจ็บคอช่วงไหนเป็นหวัดนะคะอันนี้คือได้หวัดมาจากคุณยายเลยคุณยายไม่สบาย 3-4 วันแล้วก็ไอครง ก็เลยรับทายาทมาเดี๋ยวคนต่อไปดูอาการแล้วน่าจะเป็นคุณตานะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกันนะนะมันก็อย่างนี้แหละอยู่วนเวียนนะคะเอาละค่ะช่วงเวลาตรงนี้ช่วงนี้อากาศชื้นค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีบ้างนะคะงานก็เยอะด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตุยนะคะก็ต้องดูแลตัวเราเองนะคะด้วยจิตใจมาละร่างกายอาจจะเดี๋ยวต้องดูแลอีกสักวัน2วันนะคะทานยาพักให้พอดื่มน้ำเยอะๆเมื่อวานเพิ่งบอกคุณผู้ฟังไปเลย พอตอนเย็นไข้เลยนะคะดื่มน้ำเยอะๆนอนให้พออนุก็นอนนะกลับบ้านไปนุ่นนอนเลยเมื่อวานรู้สึกเอ๊ร่างกายมันแปลกๆก็นอนเลยค่ะนอนแต่แปลกนะช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนอนไม่ค่อยหลับอยากจะเข้าแต่ห้องน้ำก็เลยไม่ค่อยได้นอนเท่าไหร่ค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเราก็สู้ไปพร้อมๆกันนะคะช่วงเวลาตรงนี้เดี๋ยวไปพักเบรกกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ามาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารเพลงดีๆแล้วก็ส่งต่อให้กับคุณผู้ฟังยามเช้าของเราตรงนี้ด้วยค่ะผ่านทางช่วงเวลาของ 90.75 และ 104.75 MHz นั่นเองนะคะมีหนึ่งงานเพลงของชรัตเฟื่องอารมณ์นะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็เดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงตรงนี้และช่วงหน้ายังคงแชร์สิ่งดีๆนะคะที่ส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยนะคะพักเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ากลับมาเดินทางกันต่อค่ะ

ล้วล่ะค่ะช่วงตรงนี้ด้วยนะคะงานเพลงดีๆค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์วันนั้นไปเจอคุณผู้ฟังคนหนึ่งนะคะก็เป็น FC แฟนรายการนี่แหละนะคะก็บอกว่าฟังน้องนุ่นทุกเช้าเลยนะคะอยากรู้

0: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่ง

0: ไปด้วยกัน Hilux Travel Greater Together
1: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา9นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดภารกิจนายกรัฐมนตรีลุยภารกิจออสเตรเลียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมภริยาและคณะผู้แทนระดับสูงของไทยได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องในการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการณกรุงแคนเบอร์ราโดยภารกิจตลอดทั้งวันมุ่งเน้นที่การยกระดับความร่วมมือระดับทวิภาคีหลายมิติพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติและการหารือทวิภาคีในช่วงเช้าเวลา 9:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นโดยนายกรัฐมนตรีและภริยาได้เดินทางไปยังอาคารรัฐสภาเครือรัฐออสเตรเลียเพื่อร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการโดยมีนายแอนโทนีเอวานเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นภายในพิธีมีการยิงสลุด19นัดและการตรวจแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นเวลา 9:50 น.ผู้นำสองประเทศร่วมหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะณห้องประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความตกลงสำคัญ2ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่อด้วยการแถลงข่าวร่วมกันนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้เข้าพบและหารือนายแองกัสเทเลอร์ผู้นำฝ่ายค้านของออสเตรเลียด้วยสุภมาศปิดดีลอสังหาสั่งสคบทวงคืนเงินผู้บริโภคกว่า8ล้านบาทนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเปิดเผยผลการไกล่เกลี่ยข้อร้องทุกข์ด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ได้ข้อยุติโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ สัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบร่วมกันติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตั้งแต่การรับเรื่องจนถึงวันที่ผู้บริโภคได้รับเงินคืนการดำเนินการครั้งนี้เป็นการสานต่อนโยบายรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยภาระประชาชนในการซื้อที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นทรัพย์สินก้อนใหญ่ที่สุดของคนทั้งชีวิตโดยสั่งการสคบเรียกคู่กรณีเข้าสู่กระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็วเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับการเยียวยาโดยไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องที่ใช้เวลานานสำหรับผลการไกล่เกลี่ยสคบดำเนินการจนได้ข้อยุติแล้ว3รายครอบคลุมห้องชุดรวม5ห้องผู้ประกอบการตกลงคืนเงินผู้บริโภครวมกว่า8ล้านบาทจังหวัดน่านพบผู้ป่วยเป็นโรคฝีดาษวานร1คนนับเป็นรายแรกของจังหวัดรรินทร์ธรเพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านขณะนี้มีรายงานพบผู้ป่วยโรคฝีดาษวานรแล้วจำนวน1รายซึ่งนับเป็นรายแรกของจังหวัดน่านโดยขณะนี้มีรายงานการนำตัวผู้ป่วยแยกกักตัวรับการรักษาที่โรงพยาบาลน่านซึ่งทีมแพทย์และทางสาธารณสุขจังหวัดน่านได้เร่งสอบสวนโรคประวัติเสี่ยงเพื่อเตรียมควบคุมพื้นที่เสี่ยงโรคพร้อมทั้งเร่งออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อเฝ้าระวังสังเกตอาการและการป้องกันตนเองและคนในครอบครัวโดยให้สังเกตอาการมีไข้ต่อมน้ำเหลืองโตตามร่างกายลำตัวผิวหนังออกผื่นเป็นตุ่มน้ำตุ่มหนองและรู้สึกเจ็บบริเวณที่เป็นผื่นตุ่มโดยขอให้สังเกตอาการหากมีประวัติสัมผัสเชื้อในช่วงระยะเวลาช่วง 5-21 วันรวมทั้งขอให้ประชาชนกลับมาให้ความสำคัญกับการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือให้สะอาดบ่อยๆและงดใช้ของส่วนตัวร่วมกัน

0: ทั้งนี้หากเข้าข่ายต้องสงสัยให้รีบพบแพทย์ทันทีรรินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดด้านค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
7: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
8: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟร์คอมบี
9: ซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดี
8: ธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟร์คอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟร์คอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโต

Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่า Medco จะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน Medco Energy ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูด

0: แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ราก็รออย่างมีความหวังนะคะไม่รู้ว่ารอแล้วมันจะนะมีสิ่งอะไรดีๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าก็ขอให้ทุกการรอคอยมีกำลังใจนะแต่ว่าถ้ารอแล้วไม่ได้อะไรก็เลิกรอก็ได้นะคะหันมากลับมารักตัวเราบ้างนะคะบางครั้งเราอาจจะสนใจกับสิ่งต่างๆที่มันอาจจะไม่ใช่นะคะหรืออะไรก็แล้วแต่

ที่มันอาจจะทำให้เราเวลาเราชั่งน้ำหนักค่ะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในชีวิตก็บอกว่าลองชั่งน้ำหนักดูว่าอะไรมันมากกว่านะคะระหว่างความสุขแล้วก็ความทุกข์เมื่อชั่งได้เราก็จะตัดสินใจได้ด้วยตัวเราเองนะคะส่งต่อเรื่องราวดีๆเพลงนี้จากพี่อิทแหลมทรายนะคะรอแล้วได้อะไรจากนิวจิ๋วก็ถามถึงกันมามอบทุกเสียงทุกสายด้วยนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องสุขภาพชวนรู้นะคะแล้วก็เพลงนี้ป้าแดงขอมาค่ะป้าแดงหน้าอำเภอบอกว่ามอบเพลงนี้ให้กับป้าเล็กผัดไทยป้าไก่ข้าวต้มกุ้ยแฟนรายการทุกเสียงทุกสายนะคะเพลงนี้ชื่อว่าป่าซางค่ะงานเพลงดีๆในช่วงรายการแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องราวสุขภาพชวนรู้กันนะคะ

ีคนถามว่าเปิดสายหน้าไมค์ไหมวันนี้เปิดนะคะเมื่อวานเผอิญแบบอินเทอร์เน็ตมีปัญหาไงก็เลยไม่ได้เปิดวันนี้เปิดปกตินะคะ 9:35 เปิดหน้าใหม่เพราะนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามกันได้นะคะช่วงเวลาตรงนี้มาจากสุขภาพชวนรู้ค่ะคุณฟังค่ะเรื่องราวที่เราจะต้องมาใส่ใจดูแลจริงนะเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันไม่สบายตัวนะคะแล้วมันก็แบบเออนะตอนนี้ไม่มีใครดูแลใครเนื่องจากว่าป่วยกันทั้งบ้านคนที่เอามาให้นุ่นก็คือแม่คุณยายนั่นแหละคุณยายป่วยเป็นหวัดมา 2-3 วันแล้วครกแครกครกแครกอยู่ 2-3 วันดิฉันก็ว่าดิฉันจะติดหวัดแม่ไหมนะ

0: โอเคก็เรียบร้อยเมื่อวานพอเริ่มรู้สึกไข้ต่ำๆหนาวๆเหมือนไอ้เขาเรียกว่าอะไรไข้นะแบบเวลาเราไข้มันจะหนาวเนาะเมื่อคืนก็หนาวทั้งคืนกินยาอัดยาอัดยานอนกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะๆกินน้ำเยอะดีนะคะเสียงยังมีให้จัดรายการนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะช่วงเวลานี้มาอัปเดตการเรื่องราวสุขภาพชวนรู้นะคะเห็นไหมจัดไปน้ำมูกไหลไปแป๊บนึงนะคะคุณผู้ฟังยังไงดีล่ะทิชชู่อยู่ข้างนอกแป๊บนึงนะคะอ่ะเอาสุขภาพชวนรู้ไปก่อนแล้วกันนะคะมันคงไม่ไหลเข้าปากใช่ไหม
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
0: สุขภาพชวนรู้ชวนทุกคนรู้และดูแลตัวเองนะคะอ่ะช่วงเวลาตรงนี้ใส่ใจเรื่องสุขภาพกันหน่อยนะคะเรื่องของสุขภาพเป็นเรื่องที่เราจะต้องดูแลใดๆก็แล้วแต่นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่พักให้เป็นคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำนี้ไหมสุขภาพดีเริ่มต้นที่พักให้เป็นเขาบอกว่าในบรรดาที่เราดูแลสุขภาพเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญมากกว่าการกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะออกกำลังกายก็คือนอนให้เพียงพอจ้านี่ไงนี่เขาบอกว่าสุขภาพดีเริ่มต้นที่พักให้เป็นค่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นนะแน่นอนนะคะคุณผู้ฟังค่ะอนุญาตให้ตัวเองได้พักหยุดบ้างวางมือจากงานบ้างวางมือถือบ้างอยู่กับช่วงเวลาตรงหน้านะออกไปเปลี่ยนบรรยากาศไปสูดอากาศดีๆเดินเล่นมองต้นไม้ช่วยรู้สึกผ่อนคลายนะจ๊ะแล้วก็เติมความสุขด้วยกับคนรอบข้างอย่างเช่นใช้เวลากับครอบครัวใช้เวลากับเพื่อนคนรักพูดคุยแบ่งปันช่วงเวลาดีๆประมาณฮีลใจและ4ให้เวลากับตัวเองนะคะทำกิจกรรมที่ชอบอ่านหนังสือออกกำลังกายดูแลตัวเองเติมพลังกายและใจค่ะนี่คือเรื่องใกล้ตัวนะคะดูแลเริ่มต้นจากพักให้เป็นและสุขภาพก็จะดีด้วยค่ะ
1: กนกพรออนแอร์ช่วงสุขภาพชวนรู้
2: พรินซ์วิรัติสินโรงพยาบาลในเครือพรินซ์กรุ๊ปครอบคลุมทุกภาคทั่วไทยคลินิกรักษาโรคหัวใจสมองและกระดูกแพทย์เฉพาะทางมากประสบการณ์เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยและมีระบบจัดการข้อมูลอัจฉริยะอย่าง AI รวดเร็วราคาไม่แพงคุ้มค่าครอบคลุมการใช้สิทธิประกัน49ปีพรินซ์วิรัติสินสอบถาม call center 0775425555 ID @wiratsin
0: นะคะแอดวิรัสินนะคะอย่าลืมช่วงนี้คนป่วยเยอะเป็นหวัดกันเยอะเลยค่ะคุณผู้ฟังคะคนเข้าออกโรงพยาบาลเยอะแยะเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมนะคะใครเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายบางคนบอกว่าต้องนุ่นไปหาหมอยังอย่าหมอให้นอนโรงพยาบาล นอนโรงพยาบาลไม่ได้ค่ะช่วงนี้ขอทำงานแป๊บหนึ่งรับงานไว้แล้วไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนั้นไม่ใช่ว่าไอ้นี่นะคือมันเป็นงานที่ใครแทนไม่ได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมด้วยฝากเอาไว้ค่ะคุณผู้ฟังค่ะโรงพยาบาลเวชศิลป์นะคะมีเขาเรียกว่าเกี่ยวกับเรื่องการดูแลป่วยเมื่อไรก็อุ่นใจเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะแพ็กเกจเมาจ่ายสบายใจสำหรับกลุ่มโรคทางเดินหายใจและท้องเสียเฉียบพลันค่ะโรคทางเดินหายใจ2วัน1คืน 15,000 บาท3วัน2คืน 24,000 บาทเมาจ่ายนะคะโรคท้องเสียเฉียบพลันเนี่ย2วัน1คืน 12,000 บาท3วัน2คืน 20,000 บาทเงื่อนไขนะคะต่างๆก็ครอบคลุมนะคะอยู่ในเงื่อนไขการเข้ารับบริการค่ะเพื่อนสุขภาพที่ดีของคุณไม่ต้องเป็นห่วงเราช่วยดูแลปริ้นวิรศิลป์นั่นเองนะคะเอาละค่ะดูแลห่วงใยกันตรงนี้ในงานเพลงนี้จากพี่แป้นแหลมทรายบอกว่าขอเพลงเสียงฝากจากนกค่ะนกพรพนานะคะมอบทุกเสียงทุกสายเลยพี่หนุ่มพี่อิทธิพนารายพี่ออสดีเจพี่โอแฟนรายการทุกคนเลยนะคะก็ส่งมอบเป็นอีกหนึ่งความสุขในช่วงรายการค่ะฝากเสียงไปฝากกำลังใจไป

ก็ส่งต่อเป็นเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังเลือกมาถามถึงกันมานะคะก็เมื่อกี้มีสายนึงบอกว่าโอ้ยขอบคุณน้องนุ่นมากๆเลยนำสาระดีๆมาฝากกันนะคะก็ขอบคุณคุณฟังเช่นกันนะคะก็ดูแลแล้วก็ส่งความห่วงใยกันตรงนี้ใครที่เคยมีปัญหาเรื่องนี้บ้างคะบ้านดูมันจะมืด

0: ถึงกันมานะคะก็เมื่อกี้มีสายหนึ่งบอกว่าโอ้ยขอบคุณน้องนุ่นมากๆเลยนำสาระดีๆมาฝากกันนะคะก็ขอบคุณคุณฟังเช่นกันนะคะก็ดูแลแล้วก็ส่งความห่วงใยกันตรงนี้ใครที่เคยมีปัญหาเรื่องนี้บ้างคะบ้านดูมันจะมืดๆหน่อยนะคะไฟหน้าบ้านไม่พอเปิดแล้วเอ๊ะมันดูไม่คงนะคะเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่นะคะที่จุถึง 50,000 มิลลิแอมป์ค่ะชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้ได้นานต่อเนื่องถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาวนะคะ5เมตรเพราะฉะนั้นใครสนใจเมกะสมาร์ทไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์นะคะตอนนี้รับเลยนะคะซื้อ1แถม1นะคะพร้อมโคมไฟ LED 2อันแว่นกันแดดคลับแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียงแค่1290บาทค่ะนะโทร02-114-3990 02-114-3990ก็จะส่งค่าประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปได้ที่ช็อปมาเนียนะคะเดี๋ยวเพลงพร้อมๆแล้วก็หลังจากฟังสิ่งที่น่าสนใจและเพลงแพ้ใจจากพี่จิ๋วใช่ไหมพี่จิ๋วหรือเปล่าคะอ๋อไม่ใช่พี่จิ๋วขออีกเพลงหนึ่งเห็นไหมแป๊บเดียวนะคะมีแพ้ใจเดี๋ยวจบแพ้ใจเรามาหน้าไมค์สองเสียงสองสายกันนะคะช่วงเวลาของรายการออนแอร์กันตรงนี้แบ่งปันความสุขอย่าลืมนะคะเรามีความสุขเราต้องเป็นผู้แจกจ่ายให้กับคนอื่นด้วยนะคือมีความสุขแล้วอย่ามีความสุขคนเดียวมีความสุขแล้วส่งต่อเป็นคำพูดดีๆเป็นกำลังใจเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะมอบให้กันละกันค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: แต่เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา

0: พลงดีๆแพ้ใจนะคะส่งมอบไปกับคุณฟังในช่วงของรายการมาเจอหน้าไมค์กันดีกว่านะคะสองเสียงสองสายใครคิดถึงไม่ได้คุยกันหน้ามงหน้าไมค์จัดจากขอเพลงแบบฟังด่วน
1: ๆกนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียงสองสาย
0: สองเสียงสองสายนะคะหน้าไมค์ของเราสายแรกมาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะคุณนุ่น
0: สวัสดีค่ะพี่อีท โอ้มาอย่างรวดเร็วมากนะจ๊ะเพิ่งออกมาจากสวนหรือว่าเข้าไปยัง
2: ติดเลย
0: อ๋อเก่งมากเลยค่ะอยู่ไหนคะอยู่สวนหรือว่าอยู่ในบ้าน
2: ค
0: ่
2: ะ
0: อ๋อจ้าจ้าวันนี้พี่อีทอยากฟังเพลงอะไรคะ
2: วิมานดินค่ะคุณนุ่น
0: วิมานดินของนันทิดาเนอะ
2: ใช่ค่ะ
0: เอ
2: านะคะ AI ไม่เอา
0: เอาออริจินัลเอาออริจินัลนะคะให้ใครดีคะ
2: ให้ทุกเสียงทุกสายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นน้องอีทน้องเป้น
0: จ้ะ
2: น้องเอน้องอุ้มพี่ทอง
0: จ้ะ
2: แล้วก็ป้าแดงแล้วก็คุณเขียวคุณแดงแล้วก็ใครอีกคะคุณนุ่มลืมไม่ได้สาวสวย
0: จ้า
2: แล้วก็ที่อยู่สวนกล้วยด้วยค่ะ
0: แรกเลยค่ะ
2: เขียวแล้วก็ดีเจทุกท่านด้วยแล้วก็คุณนุ่นคุณโอด้วยค่ะ
0: โอ้โหจำเก่งมากนะเนี่ยยาวมากเลย จำเก่งมากค่ะ
2: ย
0: ัง
2: ไม่หมดค่ะ
0: อ๋อยังไม่หมดโอเคได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะพี่อีท
2: ขอบคุณค
0: ่
2: ะ
0: ขอบคุณมากเราฟังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะสายแรกแล้วจ้ะสายต่อไปมาแล้วนะจ๊ะสายที่สองสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮัลโหลฮัลโหลมีแห่แห่แห่แห่อยู่ตรงไหนนะคะสวัสดีค่ะพี่หนุ่มใช่พี่หนุ่มไหมคะเนี่ย
3: ใช่คร
0: ับ อ๋อได้ยินเสียงแห่ๆนี่จำได้เลยแห่ๆนะคะตอนแรกคิดว่าไม่โทรติดใช่ไหมแห่ๆนี่คือโทรติดแล้ว
3: กล่าวไปที่ใส่แล้ว
0: เออตอนแรกตั้งใจใส่แล้วไม่ทันพี่อีทนะคะวันนี้ฟังเพลงอะไรคะพี่หนุ่มขา
3: สายเทส่งก็ต้องเอาพี่มาทีลังนะ
0: พี่มาทีลัง
3: ของการดินนะ
0: จ้าได้ค่ะ
3: อีเฟสไทยสายแร้แล้วก็คนเล่นสายทั้งสองคนนะต่อเจ้าอบากันมาไปช่วยเป็นองค์คารักษ์ไว้เตบางน้ำด้วยนะ
0: โอ้ยไกลองค์คารักษ์ที่บางน้ำจืดนะฮะเดี๋ยวเอาวัดไปติดเขาแล้ว
3: ไม่ซื้อวัด

0: อันไหนเทวันไม่ไทยทุกเสียงทุกสายเด็กก็หวังแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ต้องเอาสิ่งซึ่งให้เสียเวลาเดี๋ยวเพลงไม่จบไปแล้วนะ
1: ได้ค่ะโอเคเราฟังนะคะขอบคุณค่ะพี่นุ่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน่ารักมากๆเลยนะคะสองเสียงสองสายพี่อิทธิ์พนารายณ์วิมานดินและก็นะคะสำหรับพี่มาทีหลังจากพี่หนุ่มด้วยนะคะจัดไปเลยค่ะ
2: กนกพรออนแอร์ช่วงสองเสียง

เดี๋ยวขอหาแบบว่าที่มันอันนี้เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชั่นมากนะคะขอไปเดี๋ยวดูเวอร์ชั่นที่เป็นแบบว่านันทิดานันทิดาแป๊บหนึ่งนะคะบางทีเขาเซฟชื่อวิมานดินแต่มันมีหลายเวอร์ชั่นมากๆนะเดี๋ยวขอหาออริจินอลให้พี่อิทพนารายก่อนนะคะช่วงเวลาของรายการแบบขึ้นอินโทรมาก็รู้เลยว่าไม่ใช่ต้นฉบับ ด้วยความที่เราฟังนันทิดาอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ต้นฉบับเดี๋ยวขอฟังเพลงนี้ก่อนนะใช่ป่ะอันนี้ต้นฉบับคืออันนี้นะคะวิมานดิน

0: ซองงานเพลงหน้าใหม่ของเรานะคะก็จัดไปนะคะตามคำขอขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงเวลาตรงนี้ก็นำเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะคุณฟังคะ
1: บอกกล่าวเล่าด้วยใจจากเสริมสิริฟาร์มาซีครอบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มาซี
0: วันนี้ภูมิใจนำเสนอนะคะสมุนไพรไทยพื้นบ้านที่ช่วยแก้อาการคันและผดผื่นได้ดีคุณผู้ฟังคะบางครั้งโอ้ไม่รู้มันคันอะไรใช่ไหมสมุนไพรยอดนิยมแล้วก็วิธีใช้ค่ะที่จะช่วยเรื่องของบรรเทาอาการยับยั้งอาการอักเสบนะคะแล้วก็ยับยั้งเชื้อราบรรเทาอาการระคายเคืองบนผิวหนังได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสมุนไพรยอดนิยมก็คือนี่ขมิ้นชันหาง่ายๆนะคะใช้เง่าสดนี่แหละค่ะคุณผู้ฟังคะฝนกับน้ำนะคะหรือจะใช้แบบผงขมิ้นชันก็ได้ค่ะทาบริเวณที่เรามีผื่นคันช่วยลดการอักเสบแล้วก็ยับยั้งเชื้อราได้นะคะคุณผู้ฟังคะขมิ้นชันบ้านเรานี่คือสุดมากๆเลยทีเดียวค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวนะคะที่เราอาจจะใช่ไหมไปโดนอะไรมาผดผื่นอะไรต่างๆเหล่านี้ลดการอักเสบได้ก็นำมาฝากกันในช่วงเวลาตรงนี้ด้วยสมุนไพรไทยก็เป็นภูมิปัญญาของเรามากๆเลยนะคะ
1: ครบจบทุกเรื่องยาผลิตภัณฑ์คุณภาพโดยเภสัชถนนบ้านด่านหลังสวนมั่นใจมาที่เสริมสิริฟาร์มมาสี
0: ่เอาล่ะช่วงเวลาดีๆตรงนี้ด้วยนะคะเสิร์ฟกาแฟกันหน่อยค่ะคุณผู้ฟังคะกาแฟดีๆกาแฟเพื่อสุขภาพเดี๋ยวนี้คนก็หันมาดูแลสุขภาพมากขึ้นนะคะเรื่องราวของนะลดน้ำตาลลดอะไรที่มันไม่ดีกับตัวเราลดค่ะนะคะเพราะนั้นกาแฟเพื่อสุขภาพอร่อยได้ค่ะนะแล้วก็เป็นกาแฟสูตรย่าหวานห่อสีเขียว Black Coffee Mix ห่อสีครีมดำค่ะทั้งหอมเข้มข้นกลมกล่อมไม่แพ้กาแฟทั่วไปอร่อยได้แบบไม่รู้สึกผิดแถมยังช่วยดูแลสุขภาพอีกด้วยครบจบในแก้วเดียว Black Coffee Mix มากกว่ากาแฟดูแลเรื่องสุขภาพเผาผลาญเพิ่มพลังในแก้วเดียวปลุกความเข้มข้นเริ่มต้นวันใหม่อย่างมั่นใจด้วยกาแฟเขาทะลุแบล็กถุงซิปขนาด180กรัมสูตรเข้มข้น 100% ปราศจากน้ำตาลและสารให้ความหวานนะคะกาแฟดำเพื่อคอกาแฟใครที่สายสุขภาพเนี่ยนะคะคนรักสุขภาพตัวจริงเขาจัดนะคะผลิตและจำหน่ายโดยบริษัท Coffee Farmer 2024จำกัดตำบลทุ่งตะไคร้อำเภอทุ่งตะโคจังหวัดชุมพรรับผลิตกาแฟปรุงสำเร็จรูปนะคะสามารถสอบถามได้จำหน่ายเมล็ดกาแฟคั่วบดโทร0899672216 0775363999ช่องทางไลน์พิมพ์เครื่องหมาย @ พิมพ์ Coffee Farm สั่งออนไลน์ก็เพจกาแฟ Coffee Farm Thailand TikTok Shop Shopee Lazada ครบ

รายการนะคะเพลงเพราะๆที่คุณฟังเลือกมาจัดไปนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายว่าสำนักงานเพลงนะคะของพี่นกนะคะก็ขอมานะคะน่าจะเป็นเพลงนี้หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจว่าถูกเพลงที่พี่ขอมาไหมนะคะแต่ว่าจัดไปละกันนะคะรักพี่ได้ไหมนะคะไม่แน่ใจว่าใช่เพลงเดียวกันที่ตั้งใจไหมหรือเปล่านะคะพี่นกจัดไปนะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยมอบทุกเสียงทุกสายด้วยค่ะเดี๋ยวไปเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงกันสักครู่แต่เดี๋ยวกลับมาเดินทางกันต่อนะคะ 90.75 และ 104.75 ค่ะกนกพร อ่อนแอ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์0775111488
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเร่งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75

0: สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาMCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านลุยปราบอาชญากรรมข้ามชาติด้านเศรษฐกิจแอลบาเนซีต้อนรับตอบรับเยือนไทยปีหน้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีร่วมหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกับนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียในโอกาสเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ14ปีซึ่งถือเป็นหมุดหมายสำคัญก่อนครบรอบ75ปีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตปีหน้าการหารือครั้งนี้ทั้ง2ฝ่ายยกระดับความร่วมมือเป็นรูปธรรมใน4สาขาหลักได้แก่การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการศึกษาวัฒนธรรมและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยไทยขอบคุณออสเตรเลียที่สนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD พร้อมลงนามบรรลุข้อตกลง3ฉบับได้แก่แถลงการร่วมว่าด้วยการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติแถลงการผู้นำว่าด้วยการยกระดับความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจผ่าน FTA หรือ TAFTAและหนังสือแสดงความเจตจำนงความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และวิจัยระหว่างสวทช.กับ CSIRO นอกจากนี้ยังเห็นพ้องจัดตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุก2ปีเสริมสร้างความมั่นคงในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียแสดงความพร้อมที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งด้านการปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์ตลอดจนการขยายการค้าการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนไทยพร้อมตอบรับคำเชิญเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปี2570เพื่อเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตทั้งสองประเทศต่อไปเสียศักดิ์เผยทิศทางความร่วมมือไทยออสเตรเลียยกระดับหุ้นส่วนเศรษฐกิจนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยระหว่างการเยือนประเทศออสเตรเลียร่วมกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะว่าเรื่องความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยออสเตรเลียในการหารือครั้งนี้ถือเป็นการให้ความสำคัญกับความร่วมมือซึ่งถือเป็นมิติของการพูดเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองประเทศได้จัดทำคำแถลงระหว่างผู้นำเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจอย่างเต็มรูปแบบนายเสียศักดิ์ระบุว่าหนึ่งในเป้าหมายหลักคือการเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันให้เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นการต่อยอดความสำเร็จในอดีตที่มูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศขยายตัวมาแล้ว3เท่าจากการใช้ประโยชน์เขตการค้าเสรีโดยไทยออสเตรเลียมีสาขาร่วมมือที่สำคัญหลายด้านได้แก่ด้านเกษตรกรรมการขยายตลาดสินค้าอาหารไทยผ่านเครือข่ายร้านอาหารไทยจำนวนมากในเมืองสำคัญอย่างเช่นเมืองซิดนีย์นอกจากนี้ออสเตรเลียยังให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและด้านเศรษฐกิจดิจิทัลโดยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนจากออสเตรเลียในด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ออสเตรเลียมีความเชี่ยวชาญสูงน้ำป่าทะลักเข้าท่วมอำเภอปัวจังหวัดน่านบ้านเรือนจมน้ำถนนสะพานถูกตัดขาดรรินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านหลังมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาส่งผลให้มีหลายพื้นที่เกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอปัวซึ่งได้รับผลกระทบอย่างหนักจากมวลน้ำที่ไหลลงสู่ลำน้ำปัวและลำน้ำขว้างมีน้ำท่วมไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่บ้านร้องตำบลปัวอำเภอปัวและหลายชุมชนระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนบางหลังมิดเกือบชั้นหนึ่งสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักขณะเดียวกันที่บ้านแก้มหมู่4ซอย2อำเภอปัวมีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กเล็กวัยเพียง6เดือนซึ่งอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดสถานการณ์น้ำท่วมยังส่งผลกระทบต่อเส้นทางสัญจรหลายจุดโดยมีน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางจนรถทุกชนิดไม่สามารถผ่านได้ขณะที่เส้นทางปัวบ่อเกลือทางหลวงหมายเลข1256มีรายงานสะพานได้รับความเสียหายและถูกกระแสน้ำตัดขาดส่งผลให้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้เช่นกันประชาชนที่จำเป็นต้องเดินทางควรตรวจสอบเส้นทางขณะเดียวกันสถานศึกษาในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบในพื้น

0: ที่อำเภอสันติสุขอำเภอปัวได้ประกาศหยุดเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรได้แก่โรงเรียนป่าแล้วหลวงวิทยาโรงเรียนดู่พงโรงเรียนบ้านสีบุญเรือนโรงเรียนบ้านป่งคำและโรงเรียนบ้านปางช้างโดยขอให้ผู้ปกครองติดตามประกาศจากสถานศึกษาอย่างใกล้ชิดทางด้านสภาพอากาศขณะนี้ยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งประกาศเตือนไว้ทางด้านนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้เร่งสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และทันท่วงทีรลินทร์พิจารณ์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
5: สายดุใจจะไม่ชอบหวานใช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
6: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
7: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
8: Hilux Travel Greater Together
9: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
10: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นเน็ตก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่เอาสิครบ0 0ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีนมาแล้ว

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: MCOT Radio Network ช่วงกนกพรออนแอร์โดยดีเจพี่นุ่นกนกพรราชโยธา

ช่วงเวลาดีๆนะคะเบรกสุดท้ายค่ะคุณฟังคะในช่วงเวลาของกระพรอ่อนแอนะคะครึ่งชั่วโมงตรงนี้ก็ยังคงแชร์สิ่งดีๆแบ่งปันความสุขกันเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ตรงไหนก็ขอให้มีกำลังใจดีๆนะคะในช่วงของการใช้ชีวิตค่ะบางวันก็อาจจะเจอเหตุการณ์ที่ทำให้เราอาจจะไม่ได้ดั่งใจไปสมดทุกวันนะคะวันนี้แย่จังเลยช่วงนี้เงียบเหงาซึมเซากันไปด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยอากาศด้วยฟ้าฝนนะคะฝนตกก็จะขายได้น้อยกว่าปกติคนค้าคนขายนะคะและด้วยแบบหลายๆคนก็เขาเรียกว่ารัดเข็มขัดนะก็จะแบบมองไปทางไหนมันดูเหงาๆซึมๆเศร้าๆนึกออกไหมคะหรือว่าเป็นเฉพาะนุ่นคนเดียวรู้สึกไปคนเดียวหรือเปล่าคนอื่นก็รู้สึกเนอะรู้สึกมันเงียบๆยังไงมัน

เงียบๆนะอ่ะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยแบ่งปันนะคะเรื่องราวที่ส่งเป็นกำลังใจนะคะมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมอบสิ่งดีๆนะคะก็ในช่วงของรายการนั่นเองค่ะเพลงเพราะๆฝากถึงคุณผู้ฟังทุกๆคนด้วยผ่านทางช่วงของกนกพรออนแอร์ค่ะ

ลงดีๆนะคะกับยอดวิวถึง27ล้านวิวเลยทีเดียวนะคะกับแค่4สัปดาห์เพราะพี่รักจริงโด่งดังระดับโลกเลยก็ว่าได้นะคะช่วงเวลาตรงนี้ด้วยเมื่อสักครู่เห็นข่าวช่องวงการบันเทิงมากๆนะคะเมื่อล่าสุดนะคะเรย์แมคโดนัลล์นะคะนักแสดงชื่อดังวัย49ปีเสียชีวิตในบ้านพักนะคะซึ่งก็โอ้โหนะคะเราก็ตกใจนะคะแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดของการเสียชีวิตนะคะก็ต้องรอครอบครัวแล้วก็คุณหมอนะคะออกมาแถลงอีกครั้งนึงละกันค่ะในส่วนตรงนี้นะคะคุณเรย์แมคโดนัลล์เนี่ยนะคะเกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคม2520เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์นะคะนะซึ่งก็เคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาตินะคะพรรณหงส์สาขานักแสดงนำยอดเยี่ยม2ปีติดต่อกันนะคะในปี2540ค่ะแล้วก็นะคะก็คือได้รับรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดนะคะแล้วก็สาขานักแสดงชายสมทบยอดเยี่ยมจากภาพยนตร์เรื่องหนีตามกาลิเลโอค่ะ

แล้วก็ยังมีรายการท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะแหมนะคะก็ดูคุณเรก็คือแข็งแรงนะคะแต่ว่านั่นแหละก็ยังไม่ทราบในส่วนของรายละเอียดใดๆก็ต้องรอในส่วนของการแถลงอีกครั้งหนึ่งแล้วกันจากครอบครัวนะคะในส่วนตรงนี้ก็เป็นการจากไปแบบกระทันหันนะคะก็ภาพในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะคะพบภาพกล้องวงจรปิดประมาณเที่ยงคืนกลางดึกที่ผ่านมาพบว่าอดีตพระเอกดังเนี่ยฟุบลงบริเวณโซฟากระทั่งรุ่งเช้าเวลาประมาณ 6:40 นภรรยามาพบร่างนอนนิ่งนะคะก็เบื้องต้นเขาบอกว่าเข้าไปตรวจสอบก็ต้องให้เจ้าหน้าที่นะคะดูในส่วนของรายละเอียดนะคะว่าเอ๊ะยังไงเกิดจากสาเหตุอะไรนั่นเองนะคะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยเช่นเดียวกันนะคะที่ต้องสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักนั่นเองค่ะนะบางครั้งเราไม่รู้เลยค่ะว่าวันพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างชีวิตคนเรานะคะก็เจอเหตุการณ์เจอความสูญเสียมากมายค่ะคุณฟังคะบางครั้งเกิดขึ้นกับตัวเราบางครั้งนะคะเกิดขึ้นกับคนรอบข้างสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะก็ต้องอย่าลืมค่ะเวลาเราตั้งใจอยากจะทำอะไรเราก็ทำเลยนะคะไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าอ่ะนะอะไรมันจะเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ฝากเอาไว้ผ่านทางช่วงเวลาของกนกพรออนแอร์ช่วงเวลาตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็งานเพลงดีๆนะคะผ่านทางช่วงเวลาของ 90.5 และ 104.5 MHz นั่นเองนะคะก็ส่งต่อเป็น1ช่วงความสุขกันนะคะที่มอบให้กับคุณผู้ฟังผ่านทางช่วงเวลาตรงนี้กันด้วยค่ะ

ากลัวนะคะสิ่งที่ยังไม่เจอคนเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะต่อให้เจออะไรเรื่องยากๆนะคะมันก็คิดว่ามันเป็นเรื่องท้าทายในชีวิตนะคะจะได้เพิ่มพลังในการสู้กันไปฝากถึงในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายนะคะตัวช่วยนะคะทางเลือกที่จะทำให้เข้าถึงเป้าหมายนะคะฝากถึงนะคะเจ้าของกิจการห้างร้านภาคเอกรัฐภาคเอกชนองค์กรผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการสร้างภาพลักษณ์องค์กรนะคะก็แนะนำ Mcord Radio Network นะคะมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั่วประเทศสามารถนะคะให้พื้นที่นะคะเช่าช่วงเวลาออกอากาศค่ะนะคะก็คือนะสามารถที่จะแจ้งได้มีรายละเอียดแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการนะคะใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ค่ะตรงกลุ่มเป้าหมายมีประสิทธิภาพสื่อสารได้นะคะครบถ้วนนะคะอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดแพ็กเกจการเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่าน022016512หรือ0894990909นะคะนะ Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทยฝากไว้นะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงนี้แล้วก็นะคะช่วงเวลาของรายการแบ่งปันความสุขดีๆนะคะเดี๋ยวทิ้งท้ายไว้สำหรับงานเพลงที่ชื่อว่าคนต้นทางนะคะงานเพลงตรงนี้ที่ส่งมอบไปกับคุณผู้ฟังทิ้งท้ายไว้ในเบรกตรงนี้ด้วยนะคะเบิ้ลปทุมราชแมนพิสิทธิ์พงษ์มอบทุกเสียงทุกสายและขอบคุณทุกๆกำลังใจที่มอบให้เจอกันนะคะช่วงเวลาดีๆติดตามรายการจากพี่เชอรี่เพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะลากันไปก่อนนะคะพบกันใหม่ขอทุกคนโชคดีมีความสุขแล้วเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: 1 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร

0: เรดคัพ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
2: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
5: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
6: MCOT Radio Network ช่วงเพลงรักจากเพศัตโดยดีเจเชอรี
7: ่ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
11: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

ัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาพบกับรายการเพลงรักจากเพศัตว์นะคะอยู่กับเชอรี่มัทุราวิภาสทวัชค่ะก็เป็นรายการที่พบกันจันทร์ถึงศุกร์นะคะต่อจากกนกพรออนแอร์ค่ะ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์รับฟังทั่วโลกเลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้ก็ขอต้อนรับสู่แป้งเย็นเภสัชนะคะและสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะพบกันหน้าร้อนหน้าฝนส่วนหน้าหนาวก็เป็นโลชั่นของเภสัชนะคะสบู่เภสัชนี่ยืนพื้นเลยนะคะคุณผู้ฟังขอให้ได้โปรดใช้กันทั่วหน้าเลยนะคะอุดหนุนด้วยดีตลอดมาใช่ไหมกับแป้งเย็นเภสัชของเรา3 สี3 กลิ่นนะคะสีชมพูมา

ความหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเรนลับหน้าค้นหาและสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่พร้อมจะขยี้หัวใจชายค่ะนะคะความหอมเย้ายวนเย้าใจนี่แหละหนุ่มหน้าไหนก็หลงนะคะเหมือนความหอมของแป้งเย็นเภสัชที่มีกลิ่นหอมเกินห้ามใจโอ้โหเขาบอกว่าไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นแต่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครและก็ไม่มีใครเหมือนเลยนะคะสาวๆอยากรู้ไหมว่าอะไรทำให้หนุ่มๆเขาหลงไหลเราแบบได้ปลื้มแบบไม่ต้องลงทุนไปทำสวยก็เนี่ยค่ะเบืองสตังทำไมเนาะไม่ต้องทำสวยสวยธรรมชาติแบบนี้สวยยังใจเย็นอีกด้วยนะคะแป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจนี่แม่นะคะงานเพลงเดี๋ยวยังไม่ได้อ่านเลยบางทีก็ตกหล่นบ้างนะคะเมื่อวานตกหล่นของพี่เอียดสวีเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวค่ะใจเย็นนะสาริกาคืนถิ่นเป็นเวอร์ชั่นของทรายค่ะไทยชนกเพลงไพเราะนะคะคุณแอมด้วยนะแอมในค่ายก็สื่อสารมาด้วยพร้อมกับคุณน้าของลี่นะคุณน้าของเชอรี่อยู่กรุงเทพนะก็รับฟังทุกวันบอกแอบฟังบ้างอะไรบ้างนะใช่ไทยชนกนะขอเปิดแบบนี้นะคะแล้วก็คุณแม่ด้วยนะคะวันนี้นอนหรือเปล่านี่ไม่ได้เช็คเลยนะบางทีก็ฟังค่ะสวัสดีค่ะขอเพลงคนไม่เหลือใจนุ้ยสุวีนาค่ะพี่อีทรักขาวนั่นเองนะคะหลังส้วนนะคะสวัสดีค่ะน้องขอเพลงเด็กท้องนาค่ะเหมาจ่ายแบบให้น้องด้วยนะร้องดาวสกาวเดือนนะเป็นเวอร์ชั่นเก่าหน่อยนะคะก็นึกถึงป้านีเลยนะน้ำเพอฟังทุกวันนะคะก็มอบให้ด้วยก็แล้วกันแล้วก็เพลงเก่าหน่อยนะสาวคลองจินดาแต่ก็ไม่เก่ามากของมนต์สิทธิ์คำสร้อยนะน้องนัทในเมืองหมู่บ้านศรีพัฒนาสื่อสารมานะคะมอบให้พี่อ้อมพี่อะไรนะของเขานะน้องเรนะคะแล้วก็อีกคนนึงเดี๋ยวไม่ได้อ่านโพยโอเคเดี๋ยวไปฟังงานเพลงกันก่อนค่ะ

0: ามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเฟิร์นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
5: ใช่เลยค่ะหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะสบู่เพสัตของเราเนี่ยร้อนๆแบบนี้ก่อนฝนตกมันก็ร้อนนี่ก็ร้อนแล้วเนี่ยร้อนรุมกุมใจยังไม่ทันสิ้นเดือนเลยกลางเดือนหมาดๆร้อนๆแบบนี้หลายคนอาบน้ำบ่อยขึ้นนะแต่ก็กลัวว่าผิวจะแห้งไม่ต้องกลัวนะถ้าใช้สบู่เพสัตนะคะจะอาบบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงค่ะแล้วก็หอมแล้วก็ผิวสดชื่นสบู่เพสัตยังช่วยให้ผิวดูกระจ่างใสอีกด้วยนะคะสีเขียวไร้นิ้วหอมละมุนละมุนกลิ่นน้ำนมข้าวนวลละมุนละมุนหอมนะคะแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมเซสใสกลิ่นผลไม้ฟรุตตี้นั่นล่ะค่ะอาบบ้านนี้หอมไปถึงบ้านโน้นเลยนะคะคุณผู้ฟังในช่วงนี้เดี๋ยวก่อนไม่ลืมปิดวันนี้ลืมปิดเสียงโทรศัพท์นะคะต้องขออภัยจริงเดี๋ยวรีบไปเปิดเพลงให้คุณผู้ฟังฟังก่อนดีกว่านะคะสัก2งานเพลงถ้าไม่ทันขออภัยด้วยนะคะจากที่พี่แป้นก็ขอมาแล้วก็ที่ถ้าชนะก็ขอมาด้วยค่ะไปเปิดเพลงก่อน

0: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
2: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี
2: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
3: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
4: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

นะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอบคุณจากท่าชนะด้วยเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเนี่ยจะทันหรือเปล่านี่ก็รีบๆพูดให้นะคะเมื่อกี้เพื่อนก็โทรมาทวงเพลงอีกแล้วก็พี่เอ็ดสวีเปิดได้แล้วนะคะพี่หมูท่าหินด้วยนะคะฟังรวมๆกันไปก่อนนะคะน้องฝนด้วยนะคะอ่ะในช่วงนี้มีเพจที่ฝากมาจากคุณแม่คุณแม่บอกว่าอากิร่าเพจนะคะและมัมอากิระแอนนัมบอกว่าฉันเนี่ยฝากไปถึงลูกๆด้วยฉันไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ตื่นเช้ากว่าทุกคนและดูเหมือนว่าในทุกๆเช้าจะมีแค่ฉันคนเดียวที่รีบถ้าได้ยินแล้วเปลี่ยนนะเด็กๆหรือวัยรุ่นเพื่อนๆนะคะอย่าให้คุณแม่รีบคนเดียวนะคะเราก็ต้องรีบร้อนด้วยเรื่องเรียนหรือทำงานเนี่ยก็ต้องแอคทีฟหน่อยเนาะในช่วงนี้นะคะฝากเภสัชเอาไว้ด้วยนะสบู่เภสัชไว้ที่นึ่งโซฟแล้วก็แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจไปก่อนนะคะคุณฟังติดไว้ก่อนนะเพลงพี่แป้นก็ไม่ทันอีกใช่ไหมคะไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 5 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา 11:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเรย์แมคโดนัลด์ศิลปินพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตแล้วที่บ้านพักวสินบุญญาคมรายงานค่ะ
1: พันตำรวจเอกทศพลอัมไพพิพัฒน์กุลผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลประเวศยืนยันว่าเรย์แมคโดนัลด์ศิลปินนักแสดงและพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตแล้วบริเวณโซฟาชั้นล่างภายในบ้านพักซอยพัฒนาการ61โดยได้รับแจ้งจากภรรยาของเรย์เมื่อเวลาประมาณ 6:40 นาทีที่ผ่านมาและเมื่อตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในบ้านพบว่าเรย์หมดสติล้มลงตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 0:12 นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นครอบครัวแจ้งว่าเจ้าตัวไม่มีโรคประจำตัวอย่างไรก็ตามต้องรอผลชันสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งโดยตอนนี้ครอบครัวและเพื่อนๆได้เดินทางมาที่บ้านเรย์แมคโดนัลด์แล้วส่วนรายละเอียดต่างๆนั้นรอทางทีมแพทย์และครอบครัวชี้แจงอีกครั้งวสินบุญญาคมนายเอ็นเตอร์เทนอสมทรายงานครับ
0: นายกห่วงน้ำท่วมน่านสั่งยศนันลงพื้นที่บูรณาการติดตามช่วยเหลือใกล้ชิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแสดงความห่วงใยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านโดยระบุผ่านมาจากทางออสเตรเลียว่าขณะนี้รับทราบสถานการณ์จากปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งได้มีการสั่งการให้หน่วยราชการทุกหน่วยระดมความช่วยเหลือเต็มที่ขณะเดียวกันโทรศัพท์พูดคุยกับนายยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะผู้กำกับดูแลพื้นที่ภาคเหนือโดยส่งทีมลงพื้นที่นายชนันลงพื้นที่ด้วยตัวเองนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วขณะนี้มีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติเรียบร้อยแล้วดังนั้นการให้ความช่วยเหลือต่างๆสามารถดำเนินการตามระเบียบได้เลยไม่ต้องผ่านส่วนกลางส่วนเรื่องศูนย์พักพิงจัดตั้งขึ้นแล้วตนเน้นย้ำว่าต้องดูแลประชาชนเต็มที่อาหารก็อย่าให้เหมือนตอนน้ำท่วมหาดใหญ่ขณะนี้ทุกภาคส่วนถือว่าทำอย่างเต็มที่รวมถึงกองทัพเข้ามาช่วยเหลือเช่นกันนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าแม้การช่วยเหลือเต็มที่แต่ก็ยังมีความกังวลเพราะขณะนี้อยู่ระหว่างมาปฏิบัติราชการที่ออสเตรเลียขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวน่านที่ประสบภัยทุกคนเจเศษสั่งปภ.ตั้งศูนย์บัญชาการรับมือน้ำท่วมนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าขณะนี้สั่งการตั้งศูนย์บัญชาการที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและให้ทางปภ.จังหวัดเปิดศูนย์บัญชาการในพื้นที่สั่งระดมเครื่องมือเครื่องจักรลงพื้นที่ที่ประสบภัยแล้วทั้งจากจังหวัดลำปางและชัยนาททั้งนี้แจ้งเตือนผ่านทางระบบข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากทางภาครัฐหรือเซลบอร์ดแคสต์แล้วยังมีพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเช่นอำเภอวังผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าและหากดูสถานการณ์น้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่ตัวเมืองจังหวัดน่านคาดว่าระดับน้ำจะล้นประมาณ50เซนติเมตรและเมื่อดูจากเรดาร์ฝนยังตกต่อเนื่องที่อำเภอปงจังหวัดพะเยาและใกล้เคียงจังหวัดแพร่ดังนั้นมีอีก 3-4 จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังอย่างไรก็ตามช่วงเย็นวันนี้จะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านทันทีหลังเสร็จสิ้นภารกิจวันนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: เ คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415 20ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่ว

0: humor.
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
4: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทก้าวไกลใกล้คุณตลอด24ชั่วโมงด้วยเครือข่ายทั่วประเทศและที่นี่อสมทจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงสัญญาณชัดเจนครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชุมพรทั้งหมดเล็งรวมข้อมูลข่าวสารสาระความรู้และความบันเทิงตลอด24ชั่วโมง
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
6: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ M-Cod Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
7: M-Cod Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: M-Cod Radio Network ช่วงอบจ.พบประชาชนโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: เรือค่ายทัวร์ชุมพรปอติดข้าวสร้างการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข้าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนหวังดีๆมีรางวัลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อควังเพลง
1: นายควังเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเหตุช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

0: FM 100 MHz ก่อติดข่าวสั้นการทำงานของอบจ.ชุมพรทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ล่างข่าว 11:00 น.ถึงเที่ยงอบจ.พบประชาชนทุกวันจันทร์ถึงศุกร์รายการอบจ.พบประชาชนพ่อกวางเพลง
1: นายกวางเพลง
0: มีเรื่องไรก็คุยกันได้

0: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 12:00 น. MCOT Radio Network อสมท.ชุมพรสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย

ป๊อกวงการบันเทิงเรย์แมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรชื่อดังเสียชีวิตในบ้านพักเปิดภาพวงจรปิดพบล้มหมดสติช่วงเที่ยงคืนก่อนภรรยามาพบร่างตอนเช้านายกอนุทินหารือทวิภาคีนายกออสเตรเลียพร้อมนำเอกชน14รายเข้าพบก่อนลงนาม2ความตกลงสำคัญเริ่มแล้ววันแรกลงทะเบียนรับสิทธิ์ร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้า

0: ก่อนใช้จริง31สิงหาคมนี้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย3รายทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่19สิงหาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องช็อกวงการบันเทิงกันก่อนเลยครับเลย์แมคโดนัลด์นักแสดงพิธีกรดังยุค90เสียชีวิตหลังหมดสติในบ้านพักแล้วก็ภรรยามาพบตอนช่วงเช้าครับโดยตำรวจสน.ประเวศรับแจ้งเหตุพบชายหมดสติเสียชีวิตภายในบ้านพักในหมู่บ้านเขตสวนหลวงกรุงเทพมหานครจึงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเข้าไปที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านเดี่ยวบนพื้นชั้นล่างครับก็พบร่างของเรย์แมคโดนัลด์อายุ49ปีดารานักแสดงอยู่ในสภาพนอนหงายหมดสติแพทย์กู้ชีพเอราวัณพยายามทำ CPR ปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่เป็นผลเสียชีวิตในที่เกิดเหตุครับจากการสอบสวนนางสริญญาแมคโดนัลด์ภรรยาผู้เสียชีวิตให้การเบื้องต้นว่าช่วงเช้าตอน 6:20 นาทีตนเองตื่นเช้ามาพบว่าเรย์สามีนอนหลับอยู่ที่ชั้น1ของบ้านบริเวณโซฟาหน้าทีวีจึงเข้าไปปลุกแต่ว่าสามีไม่ตื่นครับแล้วก็ตัวแข็งมีรอยจำ้ำๆจึงนำร่างลงมาบนพื้นแล้วก็รีบโทรแจ้งแพทย์ศูนย์เอราวัณเข้าให้การช่วยเหลือแต่พบว่าเสียชีวิตไปแล้วจากนั้นภรรยาตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าสามีฟุบลงไปบนโซฟาตอนเที่ยงคืน12นาทีจึงโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ประเวศเข้ามาตรวจสอบเบื้องต้นพนักงานสอบสวนและก็ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่มีร่องรอยการต่อสู้ญาติไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตรวมถึงผู้เสียชีวิตไม่มีโรคประจำตัวจึงประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุส่วนร่างของผู้เสียชีวิตส่งไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปซึ่งขณะนี้ร่างของเรก็ถึงสถาบันนิติเวชแล้วนะครับเรย์แมคโดนัลด์เป็นนักแสดงลูกครึ่งไทยสกอตแลนด์ถือเป็นหนึ่งในไอคอนิกสำคัญของวงการบันเทิงไทยในยุค90จนถึงปัจจุบันครับเคยได้รับรางวัลภาพยนตร์แห่งชาติสุพรรณหงส์สาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยม2ปีติดต่อกันในปี40และก็ปี41ด้วยบทในภาพยนตร์เรื่องฝันบ้าคาราโอเกะและมีผลงานภาพยนตร์ระดับตำนานมากมายอาทิฝันบ้าคาราโอเกะ2499อันธพาลคลองเมืองแล้วก็โอเนกาทีฟรักออกแบบไม่ได้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกเหนือจากผลงานการแสดงแล้วเรย์ก็ยังเป็นที่รู้จักและจดจำในฐานะพิธีกรรายการท่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ผู้ทรงอิทธิพลตั้งแต่รายการยุคแรกเริ่มอย่างทีนทอล์กแล้วก็โลมอโลนนะครับไปจนถึงรายการท่องเที่ยวที่เดินทางในช่องที่อ่านเดินทางช่องทางออนไลน์ที่ครองใจคนรุ่นใหม่มาอย่างยาวนานครับ
0: ติดตามภารกิจของนายกอนุทินนะคะนายกอนุทินค่ะเมื่อเช้านี้นะคะปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องในการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการค่ะโดยช่วงเช้านะคะก็เข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการมีนายแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้การต้อนรับมีการยิงสลุด19นัดแล้วก็ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศค่ะจะนัดผู้นำทั้งสองประเทศได้ร่วมกันหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความตกลงสำคัญ2ฉบับก็คือแถลงการร่วมว่าด้วยอาชญากรรมข้ามชาติและแถลงการร่วมว่าด้วยการกระชับความร่วมมือค่ะทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้นำภาคเอกชนไทยเข้าพบกับนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียจำนวน14คนจาก9บริษัทค่ะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและออสเตรเลียก็ร่วมกันแถลงข่าวนะคะภายหลังหารือเต็มคณะย้ำความมุ่งมั่นขับเคลื่อนหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยออสเตรเลียให้ใกล้ชิดและเกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่75ของความสัมพันธ์ทางการทูตค่ะโดยการหารือนั้นครอบคลุม4สาขาสำคัญที่ทั้ง2ประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันนะคะก็คือการเมืองความมั่นคงซึ่งนายกรัฐมนตรียินดีต่อข้อเสนอของออสเตรเลียในการจัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมไทยออสเตรเลียทุก2ปีด้านเศรษฐกิจการค้าและนวัต

0: ตกรรมด้านวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระดับประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีออสเตรเลียตอบรับคำเชิญเยี่ยมประเทศไทยอย่างเป็นทางการปีหน้าค่ะ
1: วันนี้นะครับเริ่มแล้วสำหรับเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้านะครับก่อนเปิดใช้จริง31สิงหาคมนี้ครับสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติครับเปิดให้ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปลงทะเบียนรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ THAI Passport ล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net เพื่อสมัครยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีสำหรับเข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม AI ภายใต้โครงการก่อนจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ31สิงหาคมนี้การลงทะเบียนครับสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net ผ่านเบราว์เซอร์ในโหมดปกติจากนั้นครับสมัครหรือว่าเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี Google Microsoft หรือว่า Apple กรอกข้อมูลตามที่ระบบกำหนดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่า Thai ID เมื่อดำเนินการสำเร็จนะครับระบบจะสร้างบัญชี AI Pass ไว้ล่วงหน้าเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเปิดการใช้งานครับสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass นะครับออกแบบให้ผู้เริ่มต้นสามารถทดลองใช้โมเดลหลายประเภทในแพลตฟอร์มเดียวเพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์แล้วก็เรียนรู้ว่าเครื่องมือแต่ละประเภทเหมาะสมกับงานลักษณะใดประชาชนจะได้รับสิทธิ์เข้าใช้งาน AI Pass ซึ่งรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในแพลตฟอร์มเดียวรองรับการใช้งานทั้งด้านการสนทนาการเขียนโปรแกรมการค้นคว้าเชิงลึกตลอดจนการสร้างภาพวิดีโอและก็เพลงนอกจากนี้ครับยังเชื่อมโยงการเรียนรู้กับการทดลองใช้จริงภายใต้แนวคิดนะครับผ่านหลักสูตร AI กว่า96หลักสูตรพร้อมองค์ความรู้แล้วก็หลักสูตรจากพันธมิตรระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Google for Education Microsoft แล้วก็ Open AI ครับ
0: มาตามกันที่กรณีข้อพิพาทปมการถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดินคลองวัดป่าอดุญญารามนะคะเมื่อช่วงเช้านี้คณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมสภาผู้แทนราษฎรก็ลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะไปติดตามปัญหาดังกล่าวนะคะขณะที่พระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดป่าค่ะก็ไม่สามารถจะมาให้ข้อมูลด้วยตนเองเพราะว่าต้องฟอกไตนะคะก็เลยมอบหมายให้ทนายความแล้วก็วายาวัจกรมาชี้แจงแทนค่ะขณะที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นก็ได้ให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจโดยเฉพาะเรื่องการดำเนินคดีกรณีมีการปิดทางเข้าออกวัดซึ่งตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการทราบตัวผู้เกี่ยวข้องและก็เตรียมออกหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวหาภายในวันที่27สิงหาคมนี้ค่ะรวมถึงขั้นตอนการโอนโฉนดที่ดินเป็นของวัดส่วนประเด็นการแอบอ้างเบื้องสูงรวมถึงกรณีบุคคลภายนอกเข้ามาในวัดนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนค่ะด้านนางทิวันรัตน์อังกินันประธานคณะกรรมการการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมให้ข้อมูลว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ต้องการไปรับฟังข้อมูลจากทุกฝ่ายนะครับทั้งฝ่ายสงฆ์หน่วยงานภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงนำกลับไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการโดยเฉพาะประเด็นโฉนดที่ดินของวัดซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องให้ความรู้และหาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมายค่ะทั้งนี้คณะกรรมการเตรียมนำข้อมูลไปพิจารณาโดยเร็วพร้อมให้สำนักงานพระพุทธศาสนาช่วยเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติแก่พระสงฆ์และวัดต่างๆเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนะคะช่วงบ่ายค่ะทางคณะกรรมการก็จะลงพื้นที่วัดป่าอดุญญารามดูสภาพพื้นที่จริงแล้วก็รับฟังข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะทางด้านของผู้กำกับสภ.เมืองขอนแก่นค่ะพันตำรวจเอกยศวัฒน์แก้วสืบธัญนิตนะคะบอกว่าความคืบหน้าเนี่ยวานนี้เนี่ยนายพงษ์สุวัฒน์ชัยต้นเชือกเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นพร้อมกับฝ่ายกฎหมายก็ไปแจ้งความคดีกับนางบัวไขสรสมุทรผู้จัดการมรดกของนายเฮียงพิมพ์ศรีเจ้าของที่ดินกรณีขอออกใบแทนโฉนดที่ดินโดยอ้างว่าโฉนดสูญหายแต่ระหว่างดำเนินการเจ้าอาวาสวัดป่าอดุญญารามนำโฉนดฉบับจริงมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้สำนักงานที่ดินตรวจสอบพบว่าโฉนดไม่ได้สูญหายค่ะจึงมีคำสั่งยกเลิกการดำเนินการออกใบแทนได้บอกว่าหลังรับเรื่องแจ้งความได้สอบปากคำพนักงานที่ดินทั้งสองคนก็คือเจ้าหน้าที่สอบสวนสิทธิ์ประจำเคาน์เตอร์รับเรื่องแล้วก็หัวหน้า

0: ้างานที่เป็นผู้เซ็นให้ดำเนินการตามขั้นตอนจากนี้พนักงานสอบสวนก็จะตรวจพิสูจน์หลักฐานที่ทางที่ดินจังหวัดนำมามอบให้รวมถึงตรวจสอบพยานแวดล้อมต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก่อนจะพิจารณาออกหมายเรียกนางบัวไข่ค่ะขณะที่เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่นบอกว่าหลังวานนี้ได้มีการเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับผู้จัดการมรดกของนายเฮียงเบื้องต้นเข้าข่าย2มาตราก็คือการให้ถ้อยคำที่เป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานตามมาตรา137และการที่เจ้าพนักงานขอจดข้อความลงในเอกสารเข้าข่ายเป็นการแจ้งให้เจ้าพนักงานผู้กระทำการตามหน้าที่จดข้อความอันเป็นเท็จลงในเอกสารราชการด้วยค่ะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวนที่จะชี้ฐานความผิดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าครับมีเรื่องของเด็ก11ปีเครียดสูญเงินไปกว่า1ล้านนะครับถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากแรร์ไอเทมแล้วก็เบี้ยวไม่ได้สินค้าตามที่สั่งไปเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจอจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
2: อร่อยมากละลายในปาก
1: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
3: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
4: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
1: ทุกวันเสาร์ 20:20 นทางช่อง 9 MCOT HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อม

0: M Cord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ติดตามข่าวกันต่อครับเด็ก11ปีเครียดสูญเงินกว่า1ล้านครับถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากรายไอเทมแล้วก็เบี้ยวไม่ได้สินค้าครับนายแทนคุณจิตอิสระพากลุ่มยุวชนผู้เสียหายเข้าแจ้งความกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจครับหลังจากถูกนายมอชายรายหนึ่งใช้ความสนิทสนมในวงการการ์ดเกมชักชวนสั่งซื้อและลงทุนการ์ดเกมโปเกมอนการ์ดหายากจากต่างประเทศครับอ้างว่าสามารถจัดหาแร่ไอเทมมูลค่าสูงก่อนบ่ายเบี่ยงไม่ส่งสินค้าอ้างติดต่อมอแล้วก็ถูกอายัดเพราะภาษีสุดท้ายบล็อกการติดต่อแล้วก็ปิดเพจหนีไปเลยครับเบื้องต้นมีผู้เสียหายแล้ว25รายมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทโดยมีเด็กคนหนึ่งครับวัย11ปีถูกหลอกสูญเงินไปแล้วกว่า1ล้านบาทต่อการ์ด1ใบกลุ่มเยาวชนผู้เสียหายจากกรณีถูกหลอกลวงให้ลงทุนแล้วก็สั่งซื้อการ์ดเกมหายากเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าปอส.เพื่อขอให้ติดตามดำเนินคดีกับชายรายหนึ่งซึ่งผู้เสียหายระบุว่าใช้ชื่อย่อว่านายโมม้าหลังถูกชักชวนให้สั่งซื้อแล้วก็ลงทุนในการ์ดเกมโปเกมอนรวมถึงการ์ดสะสมหายากจากต่างประเทศครับแต่กลับไม่ได้รับสินค้าแล้วก็ไม่สามารถติดต่อผู้ขายได้เบื้องต้นมีผู้เสียหายประมาณ25คนมูลค่าความเสียหายรวมกว่า5ล้านบาทโดยกลุ่มผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นเยาวชนแล้วก็เป็นผู้ที่อยู่ในแวดวงการ์ดเกมซึ่งมีการซื้อขายแล้วก็สะสมการ์ดหายากเป็นงานอดิเรกรวมถึงนำการ์ดมาซื้อขายต่อเพื่อสร้างนะครับรายได้นาย

0: แทนคุณเปิดเผยว่าพฤติกรรมของนายโมมาครับมีลักษณะเข้าไปแฝงตัวตามงานอีเวนต์แล้วก็กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ์ดเกมทำทีเป็นผู้ที่รู้จักวงการแล้วก็สามารถจัดหาการ์ดหายากจากต่างประเทศได้โดยเฉพาะการ์ดที่มีจำนวนจำกัดแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมช่วงแรกนายโมจะรับสั่งซื้อการ์ดแล้วก็สินค้าจากต่างประเทศโดยการ์ดเกมบางประเภทมีราคาตั้งแต่กล่องละประมาณ 3,000 ถึง 5,000 บาทและหากเป็นการ์ดหายากหรือว่าแรร์ไอเทมราคาสามารถเพิ่มสูงขึ้นหลายเท่าตัวครับหนึ่งในผู้เสียหายเป็นเยาวชนอายุ15ปีเล่าว่าระยะแรกมีการสั่งซื้อสินค้ากับนายโมม้าได้รับของจริงก็ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแล้วก็มีการบอกต่อในกลุ่มผู้เล่นการ์ดเกมเมื่อมีการสั่งซื้อในจำนวนเงินที่สูงขึ้นกลับเริ่มมีปัญหาครับนายโมม้าผัดผ่อนการส่งสินค้าอ้างเหตุผลต่างๆเช่นสินค้าติดอยู่ที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสินค้าถูกอายัดหรือว่ามีปัญหาเรื่องของภาษีและต้องชำระเงินเพิ่มเติมก่อนจะไม่สามารถติดต่อรับสินค้าได้แล้วก็ติดต่อนายโมม้าได้และที่สำคัญครับผู้เสียหายที่มารวมตัวกันร้องเรียนดังกล่าวมีเด็กชายวัยเพียง11ปีรายหนึ่งครับเครียดมากเพราะว่าสูญเงินไปกว่า1ล้านบาทหลังจากถูกหลอกซื้อการ์ดโปเกมอนหายากรายไอเทมแล้วไม่ได้สินค้าก็เดินทางเข้าแจ้งกับตำรวจปอสด้วยครับ
1: กองทัพเรืออาเซียนผนึกกำลังรับมือความท้าทายทางทะเลค่ะพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานเปิดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนครั้งที่20ระหว่างวันที่18ถึง21สิงหาคมที่โรงแรมแมนดารินเรนเทนกรุงเทพนะคะมีพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือและผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียนเข้าร่วมค่ะพลเรือหญิงณภัสกรทิพย์โสผู้ช่วยโฆษกกองทัพเรือบอกว่ากองทัพเรือไทยต้องการผลักดันว่าทะเลนั้นไม่ควรเป็นพื้นที่ของการแข่งขันหรือความขัดแย้งเพียงอย่างเดียวแต่ควรเป็นพื้นที่แห่งความร่วมมือความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของประชาชนอาเซียนสภาพแวดล้อมทางทะเลมีความซับซ้อนทั้งการแข่งขันทางภูมิรัฐศาสตร์ภัยคุกคามข้ามชาติความปลอดภัยเส้นทางคมนาคมภัยพิบัติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามต่อโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตใต้น้ำซึ่งไม่มีประเทศใดรับมือเพียงลำพังได้จึงอยู่ที่การทำให้กองทัพเรืออาเซียนสามารถมองทะเลร่วมกันทำงานร่วมกันและรับมือกับความท้าทายร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะเน้นย้ำให้กองทัพเรืออาเซียนมองทะเลร่วมกันทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิด Blue Economy หรือเศรษฐกิจสีน้ำเงินค่ะ
0: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่นึงครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อครับดูเรื่องของฟ้าฝนกันบ้างครับเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในจังหวัดน่านส่งผลให้เกิดน้ำป่าหลากเข้าท่วมหลายพื้นที่ครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวน้ำท่วมมิดชั้นหนึ่งแล้วก็เส้นทางสัญจรถูกตัดขาดครับความแรงของน้ำป่าที่ไหลเชี่ยวทะลักเข้าท่วมพื้นที่จนเกือบมิดหลังคาบ้านชั้นหนึ่งหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดน่านน้ำป่าที่ไหลหลากแล้วก็ท่วมฉับพลันในหลายพื้นที่โดยเฉพาะอำเภอปัวมวลน้ำครับทะลักลงสู่ลำน้ำปัวแล้วก็ลำน้ำคว้างอย่างรวดเร็วเข้าท่วมบ้านเรือนในตำบลปัวและก็ชุมชนใกล้เคียงจนบ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมเกือบมิดชั้นหนึ่งขณะที่บริเวณบ้านแก้มหมู่ที่4ซอย2มีประชาชนร้องขอความช่วยเหลือด่วนมีเด็กเล็กวัยเพียง6เดือนติดอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วครับกระแสน้ำป่ายังตัดขาดเส้นทางคมนาคมสำคัญทั้งทางหลวงหมายเลข101สายปัวเชียงกลางที่น้ำท่วมสูงจนรถทุกชนิดผ่านไปไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1256สายปัวบ่อเกลือสะพานถูกกระแสน้ำพัดเสียหายรถไม่สามารถสัญจรได้ส่งผลให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่ได้แก่โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยาโรงเรียนดูพงโรงเรียนบ้านศรีบุญเรืองโรงเรียนบ้านโป่งคำและโรงเรียนบ้านปางช้างประกาศหยุดเรียนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันในเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งศูนย์บัญชาการรับมือพร้อมกำชับปภ.จังหวัดเปิด

0: ศูนย์บัญชาการในพื้นที่และระดมเครื่องมือเครื่องจักรกลจากจังหวัดลำปางและชัยนาทเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนเต็มที่ครับรวมทั้งส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินจากภาครัฐหรือว่า Call Broadcast ไปยังพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอท่าวงผาที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าเป็นพิเศษเนื่องจากมวลน้ำกำลังไหลผ่านหลายอำเภอก่อนเข้าสู่เขตตัวเมืองน่านซึ่งเข้าระดับน้ำอาจจะล้นตลิ่งราว50เซนติเมตรครับก็ได้แจ้งเตือนผ่านทางระบบแล้วก็ส่งข้อความแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินไปแล้วทางนี้มีคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านให้ประชาชนเฝ้าระวัง18-21สิงหาคมนี้ครับเนื่องจากภาคเหนือยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดน่านแพร่พะเยาเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็ดินถล่มโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำและเชิงเขาเตรียมพร้อมอพยพและยกของขึ้นที่สูงทั้งนี้ในเจเศษมีกำหนดเดินทางลงพื้นที่จังหวัดน่านช่วงเย็นวันนี้ครับเพื่อติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองขณะที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ออสเตรเลียส่งความห่วงใยถึงผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านหลังได้รับรายงานจากปลัดกระทรวงมหาดไทยได้โทรศัพท์กำชับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีให้ลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือแล้วก็สั่งการได้อย่างเต็มที่ซึ่งทางจังหวัดน่านได้ประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วทำให้สามารถเร่งเบิกจ่ายงบช่วยเหลือได้ทันทีครับเน้นย้ำว่าศูนย์พักพิงและอาหารการกินต้องจัดดูแลให้อิ่มท้องทั่วถึงโดยเฉพาะการซ่อมแซมบ้านเรือนและเงินเยียวยาครับหากท่วมติดต่อกัน3วันก็ให้ดำเนินการตามระเบียบได้ทันทีครับ
1: ดูสถานการณ์น้ำที่นครพนมนะคะแม้ว่าระดับน้ำโขงจะเริ่มลดลงต่อเนื่องวันละประมาณ10เซนล่าสุดอยู่ที่11เมตร20เซนติเมตรห่างจากจุดวิกฤตเฝ้าระวังเตือนภัยประมาณ80เซนค่ะแต่ก็ยังต้องเตรียมพร้อมเฝ้าระวังเพราะว่ายังมีความเสี่ยงถ้าฝนตกหนักต่อเนื่องก็จะส่งผลให้น้ำโขงสูงอีกรอบนึงนะคะนอกจากนี้มวลน้ำจากลำน้ำสาขาสายหลักก็ไหลมาสมทบด้วยเพราะว่ามีปริมาณเกินความจุทุกสายล้นพื้นที่การเกษตรและท่วมนาข้าวค่ะภาพรวมทั้งจังหวัดได้รับผลกระทบแล้ว 60,000 ไร่หนักสุดก็คือพื้นที่ติดกับลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอนาว่าอำเภอศรีสงครามมีพื้นที่นาข้าวได้รับผลกระทบกว่า 30,000 ไร่ถ้ามีฝนตกหนักลงมาซ้ำอีกก็คาดว่าจะส่งผลให้เกิดความเสียหายมากขึ้นนะคะสำนักงานชลประทานนครพนมเสริมเครื่องผันน้ำตามจุดระบายน้ำในลำน้ำสาขาเร่งระบายน้ำลงน้ำโขงรวมถึงเสริมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ที่ประตูระบายน้ำห้วยบางกอพื้นที่ตำบลท่าค้ออำเภอเหนือนครพนมเพื่อระบายลงน้ำโขงให้เร็วที่สุดป้องกันน้ำท่วมเขตเศรษฐกิจเขตเทศบาลเมืองนครพนมค่ะ
0: ชาวบ้านในพื้นที่รอยต่อสระแก้วปราจีนบุรีกังวลปัญหากากอุตสาหกรรมอาจกระทบแหล่งน้ำครับหลังน้ำบริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาสำพุงส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าทุกปีจนลงหาปลาไม่ได้ขณะที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำไปหาสาเหตุแล้วครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่บริเวณฝายน้ำล้นบ้านเขาสำพุงตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเพื่อตรวจสอบคุณภาพน้ำแล้วก็เก็บตัวอย่างส่งตรวจวิเคราะห์หลังชาวบ้านพบว่าบริเวณดังกล่าวนะครับน้ำมีกลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าปกติท่ามกลางความกังวลว่าปัญหากากอุตสาหกรรมในพื้นที่รอยต่อสระแก้วและปราจีนบุรีอาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำโดยขณะนี้ครับยังต้องรอผลตรวจวิเคราะห์เพื่อยืนยันสาเหตุนายวิทยาด่านลาเคนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่12ตำบลหนองว่าบอกว่าฝายน้ำล้นดังกล่าวเป็นแหล่งน้ำที่ชาวบ้านใช้ในการเกษตรโดยเฉพาะมีการปลูกอ้อยข้าวโพดมันสับปะหลังพืชผักสวนครัวยูคาลิปตัสและก็ปาล์มน้ำมันตามปกติครับเมื่อน้ำในคลองลดลงจะมีวัชพืชขึ้นและเมื่อน้ำหลากและรอกแรกเข้าท่วมวัชพืชจะเน่าแล้วก็ส่งกลิ่นแต่ว่าปีนี้กลิ่นเหม็นรุนแรงกว่าที่เคยจนชาวบ้านลงไปหาปลาไม่ได้ครับกังวลถึงคุณภาพน้ำทั้งนี้จากปัญหาด้านมลพิษในพื้นที่ภาคตะวันออกที่เพิ่มขึ้นกรมควบคุมมลพิษเตรียมเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจวัดและห้องปฏิบัติการเพื่อให้การตรวจวิเคราะห์ค่าต่างๆทำได้เร็วขึ้นปัจจุบันมีศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่ระยองและชลบุรีก็จะนำศักยภาพการตรวจวิเคราะห์เข้ามาใกล้พื้นที่ปราจีนบุรีมากขึ้นหากมีตัวอย่างที่ต้องตรวจจำนวนมากอาจจะตั้งศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยครับ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะเกิดแผ่นดินไหวขนาด 4.8 ในเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาทางตอนใต้ของสเปนค่ะ สถาบันภูมิศาสตร์แห่งชาติสเปนบอกว่าศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ที่เมืองโคคาแล้วก็เมืองอันเอนดินซึ่งอยู่ห่างจากเมืองกรานาดาแคว้นอันดาลูซีอาไปทางใต้

0: ราว10กิโลเมตรที่ความลึกจากพื้นดินไม่เกิน10กิโลเมตรค่ะทำให้ประชาชนรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงได้ทั่วทั้งกรานาดาและก็จังหวัดใกล้เคียงนอกจากนี้ยังเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือว่า aftershock ตามมาอีกขนาดรุนแรงที่สุดอยู่ที่ 4.3 และ 4.2 ค่ะเหตุภัยพิบัติครั้งล่าสุดนี้เกิดขึ้นเพียง3วันหลังจากที่เมืองกรานาดาเพิ่งจะเผชิญกับแผ่นดินไหว 5.0 เมื่อวันเสาร์ซึ่งในครั้งนั้นสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บทำให้ทางการสเปนประกาศคงระดับแผนรับมือฉุกเฉินจากภัยแผ่นดินไหวที่ระดับ1และก็แจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการยืนใกล้แนวอาคารเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งของร่วงหล่นแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวเมื่อวานนี้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อย3คนนะคะอาคารที่พักอาศัยเกิดรอยร้าวขนาดใหญ่เศษอิฐและปูนจากส่วนหน้าของโครงสร้างอาคารหลุดร่วงลงมาบนทางเท้ารถยนต์หลายคันที่จอดอยู่ริมถนนได้รับความเสียหายค่ะ
1: สหรัฐเกาหลีใต้ปรับลดการซ้อมรบร่วมกันครับเสนาธิการร่วมเกาหลีใต้เปิดเผยบอกว่าเกาหลีใต้และก็สหรัฐครับตกลงปรับลดระยะเวลาขนาดและก็รูปแบบการซ้อมรบร่วมประจำปีอุนชีฟรีดอมชิลตามข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐโดยการฝึกซ้อมที่เริ่มขึ้นเมื่อ17สิงหาคมครับจะถูกปรับลดลงและก็สิ้นสุดลงในวันที่21สิงหาคมนี้ท่ามกลางการยืนยันว่าจะยังคงความร่วมมือเพื่อรักษาความพร้อมในการป้องกันประเทศร่วมกันการปรับลดครั้งนี้นะครับเป็นผลมาจากคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยอ้างถึงความสัมพันธ์อันดีกับคิมจองอึนผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือครับส่งผลให้กระทรวงกลาโหมสหรัฐตัดสินใจลดกิจกรรมการฝึกภาคสนามจริงบางส่วนก็ถูกยกเลิกไปเปลี่ยนไปใช้ระบบคอมพิวเตอร์จำลองสถานการณ์การรบแทนครับ
0: ฝนที่ตกอย่างหนักและโคลนถล่มในจังหวัดโตโกบิยาทางตอนเหนือของชิลีส่งผลให้น้ำทั่วเมืองถนนเสียหายและยานพาหนะถูกกระแสน้ำพัดพาไปทำให้ประธานาธิบดีโฮเซอันโตนิโอคาสประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินระดับภัยพิบัติร้ายแรงในพื้นที่พร้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนค่ะด้านสำนักงานป้องกันและรับมือภัยพิบัติแห่งชาติชิลีก็ได้ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงครอบคลุมเมืองอันโตฟากาสตาทันทันเมคิโยเนสและโตโกบิยาพร้อมออกคำสั่งอพยพประชาชนในชุมชนชายฝั่งปาโปโซเมืองทันทันหลังน้ำป่าทะลักลงจากร่องเขานำพาโคลนไปสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนค่ะ
1: ก็ตอนนี้นะครับภารกิจของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีอว.ตอนนี้นะครับก็มีการปรับภารกิจจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บินด่วนไปที่จังหวัดน่านแล้วนะครับตามคำสั่งของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่บอกให้นายยศชนันท์ช่วยลงพื้นที่หน่อยครับไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านที่ตอนนี้กำลังประสบปัญหาเรื่องของอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะที่อำเภอปัวตอนนี้สถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่เย็นนี้นะครับแล้วก็ล่าสุดนายชุชนันปรับแผนในการลงไปดูแลพี่น้องประชาชนชาวน่านแล้วครับก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้ครับสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณดาราการทองลิ่มและผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรMCOT Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
4: ปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
5: ครับสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการปักใต้บ้านเรานะครับเจอกันเป็นประจำในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.โดยประมาณนะครับวันนี้ก็

0: ยังเป็นหน้าที่ของทางสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับที่เป็นแม่ข่ายในการออกอากาศนะครับก็สามารถที่จะรับฟังกันได้ในสถานีวิทยุอสมททั่วภาคใต้เลยทีเดียวนะครับก็จะมีข่าวสารมากมายนะครับจากพี่น้องดีเจสายใต้นะครับที่ส่งข่าวกันเข้ามานะครับวันนี้ผมณัฐวัฒน์พุทธกำเนิดและพี่โอนฤมลตันวินก็รับหน้าที่ดำเนินรายการกันเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่โอครับ
1: สวัสดีค่ะตอนนี้กำลังยุ่งกับตัวเองนะคะว่าทำไมหูฟังไม่ได้ยินเสียง
0: ไม่ได้เปิดเสียง ใช่ไหม
1: ก็กำลังดูอยู่นะคะว่ามันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะทักทายคุณผู้ฟังค่ะยามเที่ยงนะคะเจอกันในช่วงเที่ยงครึ่งจนถึงบ่ายโมงค่ะรับประทานอาหารกลางวันกันอยู่หรือเปล่านะคะหรือขับรถอยู่ใช้รถใช้ถนนกันอยู่นะคะหรืออาจจะบางคนทำงานแล้วแล้วแต่แตกต่างกันไปนะคะก็มาทักทายกันได้ติดตามรับฟังค่ะคุณผู้ฟังข่าวสารต่างๆนะคะที่เราจะนำมารายงานฝากคุณผู้ฟังกันที่นี่นะคะก็วันนี้วันพุธแล้วใช่ไหมคะอยู่ในช่วงของกลางสัปดาห์นะพุธที่19สิงหาคม2569ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเรื่องของข่าวสารต่างๆเนี่ยก็มีหลายเรื่องหลายประเด็นค่ะที่จะมาพูดคุยกันซึ่งในช่วงแรกเนี่ยเราก็จะเริ่มต้นกันในพื้นที่ของชุมพรกันก่อนนะน้องโอ
0: ๋
1: กับเรื่องราวข่าวสารค่ะในจังหวัดชุมพรของเรา
0: ครับก็มีหลายข่าวนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะครับเรื่องของจังหวัดชุมพรนะครับมีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับ
1: ค
0: ือวันที่19สิงหาคมคือวันนี้นะครับนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชุมพรครั้งที่1ประจำปี2569นะครับโดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกาะมัตราชั้น2ศาลากลางจังหวัดชุมพรนะครับเพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติงานงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับประจำปี2571ของจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับ
1: นะครับ
0: ก็เป็นโครงการดีๆนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องราวของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะครับ ซึ่งที่ได้ที่ประชุมเนี่ยนะครับได้พิจารณาแผนปฏิบัติงานประจำปี2571ของจังหวัดชุมพรนะครับก็สรุปว่าก็คือหน่วยงานที่ร่วมสนอง พระราชดำริในจังหวัดชุมพรนะครับเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณของตนเองจำนวนทั้งสิ้นนะครับก็มีงบประมาณอยู่ 2,197,024 บาทนะครับก็จะมีกรอบการเรียนรู้มีกิจกรรมการปกทรัพยากรนะครับปกปักทรัพยากรนะครับแล้วก็มีโครงการกรอบการเรียนรู้กิจกรรมอำนวยสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนะครับโครงการงบประมาณต่างๆอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกิจกรรมของปี71นะครับที่มีการพิจารณากันล่วงหน้านั่นเองครับ
1: อืมค่ะก็ถือว่าเป็น โครงการเรื่องราวดีที่ต้องทำกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเนี่ยก็รู้สึกว่าโครงการนี้มันจะต้องมีแทบจะทุกอำเภอนะคะในจังหวัดชุมพรแล้วก็บางทีเนี่ยต่างจังหวัดคือต้องมีทุกจังหวัดแหละนะคะนี่ก็เป็นข่าวในพื้นที่ของชุมพรนะคะทีนี้มาดูเรื่องของปัญหายาเสพติดน้องโ
0: อ
1: ๋นะคะก็วันก่อนมีผู้สื่อข่าวนะคะผู้สื่อข่าวชุมพรท่านหนึ่งเนี่ยโพสต์บอกว่าชุมพรเนี่ยแย่แล้ววันหนึ่งเนี่ยจับคนที่อะไรวิกลจริตใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของปัญหายาเสพติดเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งอย่างเมื่อวานนี้ค่ะ18สิงหาคมที่ผ่านมานะคะนายวิทยาสุวรรณสิทธิ์ค่ะท่านนายอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรได้รับรายงานอันนี้เขาบอกว่ารายงานลับนะคะจากสายข่าวในพื้นที่ว่ามีรถกระบะต้องสงสัยค่ะขับเข้าออกอย่างผิดสังเกตภายในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลชุมโคมอำเภอปะทิวเกรงว่าจะมีสิ่งผิดกฎหมายซ่อนเร้นหรือเตรียมส่งมอบยาเสพติดก็เลยสั่งการนะคะให้นายเอกลักษณ์สายด้วงค่ะปลัดอาวุโสอำเภอปะทิวนำกำลังฝ่ายปกครองนะคะร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะอีกหลายท่านเลยนำกำลังปิดล้อมแล้วก็ตั้งจุดตรวจสกัดบนถนนซอยบำรุงสุขนะคะอย่างเร่งด่วนค่ะก็พบรถกระบะเป้าหมายขับเข้ามานะคะเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณหยุดรถแล้วก็แสดงตัวขอเข้าทำการตรวจค้นนะคะจากการตรวจรถนะคะก็พบว่าผู้ต้องหา2รายเนี่ยคือนายอุทัยชาวตำบลนะคะนายอุทัยขออภัยเป็นชาวตำบลท่าแซะไม่ใช่นามสกุลนะเป็นคนขับ แล้วก็นางสาวทำรงเนี่ยเป็นชาวตำบลชุมโคนะคะก็นั่งมาในรถด้วยกันนี่แหละนะแล้วก็ตรวจค้นอย่างละเอียดเลยสรุปก็พบของกลางเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่ง บรรจุอยู่ในถุงพลาสติก นะคะชนิดกดปิดดึงเปิด สีน้ำเงินรวมทั้งหมด85เม็ดนะคะแบ่งเป็นสีส้ม83เม็ดแล้วก็สีเขียว2เม็ดซุกซ่อนอยู่ภายในรถนะคะนอกจากนี้ก็ พบอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ จำนวน1กระบอกด้วยก็มีกระสุนปืนขนาดจุด22ขึ้นลำบรรจุคาอยู่ในรังเพลิง พร้อมใช้งานจำนวน1นัดนะคะแล้วก็พบเครื่องกระสุนปืนขนาดเดียวกันอีก14นัดนะคะรวมทั้งหมด15นัดด้วยกันนะคะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง2พร้อมของกลางนะคะก่อนที่จะประสานให้เจ้าหน้าที่สภ.ปทิวเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุด้วยแล้วก็รับตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางเนี่ยไปดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างที่เราอ่านข่าวกันตลอดนะน้องโอ๋ไม่ว่าจะเป็นจังหวัดไหนก็แล้วแต่ในภาคใต้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีปฏิบัติการที่จะตรวจค้นอาวุธใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของปัญหายาเสพติด
0: ครับเมื่อสัก2วันที่ผ่านมาเนี่ยนะครับมีข่าวหนึ่งในจังหวัดชุมพรนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วัดอยู
1: ่
0: นะฮะคือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐนี่แหละนะครับเดินทางไปที่วัดแห่งหนึ่งนะครับเพื่อที่จะขอตรวจฉี่ม่วงกับพระที่วัดนะฮ
1: ะ
0: แต่ว่าก่อนตรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าอ่ะก่อนที่พวกผมจะตรวจพระเนี่ยนะครับ
1: ให
0: ้พระองค์ไหนที่
1: สารภาพก่อนใช่ไหม
0: ใช่พระองค์ไหนที่เสพยาสารภาพมาก่
1: อ
0: นนะครับก็มี1พระ2เณรนะครับยกมือเลยฮะยกมือแสดงตัวเลยว่าเพิ่งเสพยามานะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เอาไปตรวจฉี่ก่
1: อ
0: น3ท่านเนี่ยนะครับตรวจฉี่ก็เจอเป็นสีม่วงนะครับแล้วก็จับให้ศึกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินคดีไปนะครับ
1: ก็
0: อย่างที่บอกนะครับว่ามันไม่ใช่เฉพาะวัยรุ่นหรือว่าเยาวชนหรือว่าคนทั่วไปแล้วที่วัดก็ไปแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: นะแล้วก็เคยมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่จังหวัดหนึ่งทางใต
1: ้
0: ที่เจ้าหน้าที่นะครับเจ้าหน้าที่เขาประชุมออนไลน์กันนะฮะแล้วก
1: ็
0: มีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเขาก็เสพยาแล้วก็ภาพก็หลุดไปในที่ประชุมอะไรเงี้ยนะครับก็มีข่าวอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงทุกที่มากนะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่บ้านเมืองเองก็ยังมีการเสพยาอยู่นะครับ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการลุยตรวจสอบกำนันผู้ใหญ่บ้านด้วยตรวจฉี
0: ่
1: แบบไม่บอกล่วงหน้าอะไรเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ปิดประตูตีแมว
1: แต่ก็เจอจริงๆนะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นนี้นะคะนายเทียนชัยชูกิติวิบูลย์ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะก็มีการมอบนโยบายแล้วก็แนวทางการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรนะคะเพราะว่ายาเสพติดเนี่ยเป็นวาระสำคัญของชาติชุมพรเดินหน้าแก้ปัญหาอย่างจริงจังเป็นระบบนะคะชุมพรเนี่ยถือว่าเป็นประตูสู่ภาคใต้มีเส้นทางคมนาคมแล้วก็พื้นที่เศรษฐกิจที่เป็นจุดเชื่อมโยงค่ะจึงต้องเดินหน้าทั้งการป้องกันปราบปรามบำบัดรักษาฟื้นฟูนะคะแล้วก็การมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะคะคือต้องไปกันควบคู่กันอย่างจริงจังนะคะซึ่งข้อมูลปีงบประมาณ2569ในช่วง1ตุลาคม2568ถึง31กรกฎาคม2569เนี่ยพบการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติด18คดีผู้ต้องหา39รายยึดยาบ้าได้กว่า 5.89 ล้านเม็ดนะคะไอซ์กว่า 1,285 กิโลกรัมค่ะแล้วก็ยังมีเคตามีน75กิโลกรัมนะคะขณะที่การจับกุมในพื้นที่เนี่ยโดยตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองก็ยังมีอีกหลายคดีนะคะสะท้อนให้เห็นค่ะว่าปัญหายาเสพติดเนี่ยยังเป็นภัยใกล้ตัวที่ต้องเร่งแก้ไขอย่างต่อเนื่องนะคะจังหวัดชุมพรเนี่ยมีผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเนี่ยเข้ารับการบำบัดแล้ว1,061 รายนะคะด้วยหลักสำคัญของการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดก็คือผู้เสพคือผู้ป่วยต้องนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูช่วยเหลือให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างยั่งยืนแต่ในขณะที่ผู้ค้านะคะแล้วก็เครือข่ายยาเสพติดก็ต้องถูกบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะก็มี5มาตรการที่พร้อมเดินหน้านะคะป้องกันอันนี้ต้องยกระดับความเข้มข้นของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะเป็นศูนย์กลางเฝ้าระวังระดับชุมชนสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กเยาวชนนะคะผ่านสถานศึกษาสถานประกอบการแล้วก็กลุ่มเปราะบาง นะคะอย่างใกล้ชิดเลยค่ะเฝ้ากลุ่มเสี่ยงด้วยไม่ใช่กลุ่มเปราะบางขออภัยคุณผู้ฟังก็คือเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงด้วยนะคะสองก็คือปราบปรามอันนี้ก็ต้องมีจุดตรวจจุดสกัดใช่ไหมคะทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดทั้งระดับหมู่บ้านตำบลไปจนถึงเครือข่ายใหญ่ๆสามก็คือการบำบัด เห็นบอกว่าจะมีการขับเคลื่อนแนวทาง1 อำเภอ 10

0: บำบัดรักษาแล้วก็ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดนะคะพร้อมคัดกรองแล้วก็นำผู้เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าสู่กระบวนการรักษาที่เหมาะสม 4. ฟื้นฟูสภาพทางสังคมค่ะก็คือให้ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมเป็นที่พึ่งทั้งด้านสุขภาพจิตใจการศึกษาการฝึกอาชีพนะคะการมีงานทำก็เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดเนี่ยกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงไม่กลับไปเสพซ้ำและสุดท้ายก็คือการมีส่วนร่วมอันนี้สำคัญนะคะการเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสดึงกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำท้องถิ่นประชาชนร่วมกันเอ็กซเรย์พื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็แก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นทางนะคะอันนี้นี่เรียกได้ว่าทุกฝ่ายต้องร่วมด้วยช่วยกันแล้วเน
1: า
0: ะ
1: ครับถ้าไม่มีผู้ค้าก็ไม่มีผู้เสพแต่ถ้าไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ขายใครไม่ได้เหมือนกันนะฉะนั้นต้องตัดวงจรตั้งแต่เนิ่นๆนะครับนะก็จริงๆแล้วปัญหายาเสพติดเนี่ยมันมีอยู่ทุกที่เลยครับพี่โอครับแล้วก็ตอนนี้สถาบันที่เกี่ยวกับการบำบัดเนี่ยก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดเพราะว่าบุคคลเหล่านี้นะครับผู้เสพต่างๆเนี่ยก็จะถูกส่งไปบำบัดนะครับแล้วก็มันมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับพี่โอครับถ้าเป็นสถานของเอกชนเนี่ยก็เฉลี่ยเป็นรายเดือนเนี่ยเดือนหนึ่งหลายหมื่นนะครับแล้วก็คนเหล่านี้นะครับบางทีกลับจาก สถานบำบัดเรียบร้อยกลับมาก็เสพต่อเสพซ้ำ
0: ใช่มันวังวนเวียนอยู่ใช่ไหมคะ
1: ส่วนผู้ค้านะครับเวลาโดนจับติดคุกเข้าไปเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยลงโทษโอ้หลายสิบปีมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าติดจริงไม่ถึง10ปีแล้วก็หลุดออกมาแล้ว
0: ใช่ค่ะก็เป็นปัญหาที่แบบว่าคุยกันอย่างแบบเนี้ยต่อเนื่องกันใช่ไหมคะแต่ว่าจะทำยังไงก็เอาเป็นว่าให้หลักสำคัญก็คือกวาดบ้านตัวเองก่
1: อ
0: นถูกไหมคะ
1: ใช่ครับถ้าบ้านตัวเองไม่มีผู้เสพไม่มีผู้ค้านะครับเดี๋ยวบ้านอื่นคนอื่นก็กวาดไปอะไรเงี้ยนะ
0: ค่ะก็คือกวาดในบ้านตัวเองให้ดีก่อนนะคะแล้วก็ค่อยไปกวาดล้างภายนอกนะคุณผู้ฟังดังนั้นเนี่ยถ้าบ้านใครนะคะหรือในชุมชนไหนเนี่ยที่ยังไงล่ะตักเตือนกันได้บอกกล่าวกันได้พาเข้าไปบำบัดรักษานะคะให้ความสำคัญอย่างจริงจังนะก็คิดว่าประเด็นนี้เนี่ยมันก็จะลดน้อยลงเราไม่ต้องมาอ่านข่าวว่าพบเห็นคนวิกลจริตก็เนื่องจากยาเสพติด
1: เสพเกินขนาดนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็กลายเป็นปัญหาสังคมนะครับทำร้ายพ่อแม่ทำร้ายลูกเมียนะฮะ
0: ค่ะนะดังนั้นต้องช่วยกันคุณผู้ฟังแต่ว่าคุยประเด็นข่าวนี้เนี่ยคุยได้ยาว คุยได้ตลอดต่อเนื่องเลยแล้วก็มีหลายๆคน ก็บอกว่ายิ่งแก้ปัญหามันก็ยิ่งอยู่เหมือนเดิมมันไม่ได้ลดน้อยลงมันจะมากขึ้นนะคะแต่อย่างที่บอกไปว่ายาเสพติดไม่ใช่ปัญหาของใครคนใดคนหนึ่ง แต่มันเป็นภารกิจของทุกคนนะคะที่ต้องช่วยกันป้องกันปราบปรามนะคะบำบัดฟื้นฟูร่วมกันสร้างนะคะให้ทุกพื้นที่ค่ะปลอดจากยาเสพติดนะคะด้วยความห่วงใยมากๆเลยล่ะคุณผู้ฟัง
1: ครับนะก็ยิ่งอ่านข่าวเยอะๆก็จะเจอแบบนี้บ่อยๆนะจะทำให้เราเครียดไปด้วยนะครับ
0: ค่ะนะคะอ่ะนี่ก็คุยข่าวของชุมพรกันก่อนนะคะเดี๋ยวพักแป๊บนึงนะโอ๋นะก็ยังมีข่าวจากดีเจสายใต้อีกหลากหลายข่าวเลยค่ะที่จะมาพูดคุยกันนะคะในช่วงหน้าค่ะ
2: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพรรายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเราก
1: ลับเข้ามาในช่วงที่2นะครับปักใต้บ้านเรานะครับเรามาดูข่าวในพื้นที่ของภาคใต้บ้านเรากันบ้างครับพี่โอครับ
0: ค
1: ่ะก็มีข่าวที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในภาคใต้บ้านเราอยู่หลายข่าวเหมือนกันนะครับอย่างเช่นข่าวของทางจังหวัดสงขลานะครับซึ่งก็ทางจังหวัดสงขลาเองเนี่ยนะครับมีการติดตามสถานการณ์น้ำที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูฝนนะครับก็มีการกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย22แห่งมีการจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและรถบรรทุกน้ำพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนนั่นเองครับพี่โอครับ
0: ค่ะนะคะซึ่งก็มีประเด็นข่าวที่รายงานกันเข้ามาจากดีเจแจ็คใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ค่ะไปติดตามกันค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการ

0: ปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการติดตามสถานการณ์ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย22แห่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและรถบรรทุกน้ำพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากันกรองการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาครั้งที่1ทับ2569โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมณห้องประชุม CEO ชั้น5ศาลากลางจังหวัดสงขลาและผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนที่ประชุมได้รับรายงานสภาพอากาศและการคาดการณ์ปริมาณฝนจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกโดยภาพรวมตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาปริมาณฝนในพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ปกติและยังไม่พบสถานการณ์ภัยแล้งอย่างไรก็ตามบางพื้นที่ได้แก่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองพัทลุงอำเภอหัดใหญ่และอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลามีปริมาณฝนสะสมในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนสูงกว่าค่าปกติสำหรับการคาดการณ์ช่วงปลายเดือนบริเวณลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลามีแนวโน้มเกิดฝนเล็กน้อยเป็นส่วนใหญ่และยังไม่มีสัญญาณฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างโดยภาพรวมสถานการณ์ฝนในภาคใต้ยังอยู่ในภาวะปกติขณะที่ปรากฏการณ์เอลนีโญคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ตอนล่างไม่มากนักทั้งนี้ในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมปริมาณฝนอาจต่ำกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ10ถึง20ก่อนมีแนวโน้มกลับมาสูงกว่าค่าปกติในเดือนมกราคมอย่างไรก็ตามภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังมีปริมาณฝนตามฤดูกาลค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมจังหวัดสงขลาจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและการแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องและขอให้ประชาชนใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นหลักไม่ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวเกี่ยวกับภัยแล้งรุนแรงหรือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญทางด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่8ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่16รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงพบว่าปริมาณฝนสะสมและระดับน้ำท่าส่วนใหญ่ยังต่ำกว่าค่าปกติขณะที่ปริมาณน้ำท่าในลำน้ำสายหลักและสายรองของจังหวัดสงขลาโดยภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติสำหรับอ่างเก็บน้ำขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดสงขลาและพัทลุงมีปริมาณน้ำรวมประมาณ50ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ32ของความจุโดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้อย2แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำคลองหลาและอ่างเก็บน้ำคลองป่าบอนทั้งนี้การบริหารจัดการน้ำยังสามารถควบคุมให้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานขณะเดียวกันสำนักงานชลประทานที่16ได้เตรียมความพร้อมตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยกำหนดพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย41แห่งแบ่งเป็นจังหวัดสงขลา22แห่งและจังหวัดพัทลุง19แห่งซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณริมทะเลสาบพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและรถบรรทุกน้ำรวม418หน่วยเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งตรวจสอบความพร้อมของอาคารชลประทานและระบบโทรมาจำนวน60แห่งซึ่งขณะนี้พร้อมใช้งานทั้งหมดนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาหลักเกณฑ์และระเบียบการอนุญาตใช้น้ำประเภทที่2รวมถึงผลการดำเนินงานที่ผ่านมาการกันกรองและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับปริมาณการใช้น้ำตลอดจนการปรับแผนและเพิ่มกรอบวงเงินโครงการก่อสร้างปรับปรุงและขยายการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหัดใหญ่และสงขลารวมทั้งพิจารณาคำขออนุญาตใช้น้ำประเภทที่2ในเขตลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์และสามารถรองรับตามความต้องการการใช้น้ำของประชาชนในพื้นที่อย่างเหมาะสมลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: ครับขอบคุณดีเจแจ็คลักษณะนะครับจากจังหวัดสงขลานะครับเรื่องราวของปัญหาน้ำท่วมนะครับซึ่งก็จะมาในช่วงของปลายปีนี่แหละนะครับในหลายๆพื้นที่ของภาคใต้เนี่ยก็ต้องมีการเฝ้าระวังนะครับยิ่งทางหาดใหญ่เองเนี่ยนะครับเขาก็มีประสบการณ์มาแล้วไงครับก็เลยก็ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษด้วย
2: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ถือว่าได้ติดตามข่าวนี่ทางเหนือจังหวัดน่านอยู่ๆน้ำท่วม
1: ใช่ครับงงมากงงมาก
2: ค่ะอ่ะนี่แหละอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นการ

0: เตรียมตัวเตรียมการต้องมีความพร้อมนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะ
1: เรามาดูข่าวของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับพี่โอครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลงานการดำเนินงานโครงการสร้างความ

0: ตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือว่าหมู่บ้านรักษาศีล5หนใต้นะครับประจำปีงบประมาณ2569ณวัดถ้ำสิงขรหมู่ที่3บ้านถ้ำสิงขรตำบลถ้ำสิงขรอำเภอคีรีรัตนนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับโดยนายนพดลพดุงวงผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3บ้านถ้ำสิงขรก็ได้กล่าวว่ากิจกรรมที่สำคัญที่วัดและชุมชนให้ความสำคัญและเป็นการสนองตามนโยบายดังกล่าวเนี่ยนะครับและเกิดผลงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมก็ได้แก่การส่งเสริมการรักษาศีล5มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาตามหลักศีลข้อที่1ถึง5นะครับเป็นการต่อยอดวิถีชีวิตชาวพุทธในชุมชนที่มีการรักษาศีล5มาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันสืบทอดมาจากบรรพบุรุษนะครับเป็นวัฒนธรรมที่ทุกคนยืนหยัดอย่างเหนียวแน่นในชุมชนหากผู้ใดละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งนะครับจะถูกตำหนิติเตียนเป็นการลงโทษทางสังคมรวมทั้งยังมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองส่งบุตรหลานเข้ารับการอบรมเด็กเยาวชนนักเรียนนักศึกษาตามโครงการต่างๆของวัดและหน่วยงานราชการอย่างสม่ำเสมอมีการส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธของชุมชนนะครับผู้นำหมู่บ้านเนี่ยได้สนับสนุนให้สมาชิกในกลุ่มทุกกลุ่มเนี่ยนะครับเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นวัดหรือโรงเรียนจัดขึ้นในทุกปีนะครับมีการดำเนินงานดำเนินชีวิตของพี่น้องในชุมชนมุ่งเน้นการให้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทางพระพุทธศาสนาและก็ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็นอกจากนี้แล้วนะครับยังมีการบูรณาการกิจกรรมคณะสงฆ์การพัฒนาและการสร้างเครือข่ายในพื้นที่เห็นได้จากการมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านถ้ำสิงขรและพื้นที่ใกล้เคียงนะครับที่ยึดมั่นในศีลธรรมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะครับและก็ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษจะดำรงรักษาคู่กับถิ่นฐานบ้านเมืองของเขาตลอดไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆเลยทีเดียวนะครับเรื่องของการรักษาศีล5เนี่ยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: รักษาได้ทุกข้อเนี่ยเป็นดีที่สุดละนะฮะ
1: นะคะค่ะก็เป็นเรื่องที่คนไทยชาวพุทธนะ
0: ครับ
1: ก็ถ้าท่านทำได้นะคะต้องบอกว่าอนุโมทนาบุญสาธุด้วยนะคะเอาละยังมีเวลาเหลือนะคะในช่วงนี้ใครที่ลงทะเบียนกันแล้วบ้างนะคะสำหรับ THAI Passport นะคะอันนี้ชวนคนไทยก้าวสู่โลก AI ค่ะกับโครงการ THAI Passport นะคะเป็นแพลตฟอร์ม AI ค่ะที่ช่วยให้ทุกคนเนี่ยได้เรียนรู้พัฒนาทักษะแล้วก็ใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างมั่นใจนะคะวันนี้วันแรก19สิงหาคมเขามีการเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้านะคะอันนี้ก็เข้าไปที่เว็บไซต์ de.aipass.net นะคะก็ทำ3ขั้นตอนง่ายๆคือไปสมัครสมาชิกยืนยันตัวตนแล้วก็สร้างบัญชีค่ะเพื่อเข้าใช้งาน AI Pass นะคะแล้วก็จะมีการเปิดใช้อย่างเป็นทางการเนี่ย31สิงหาคม2569นะคะก็ใครที่สนใจเพราะว่าโครงการนี้ทราบมาว่ารัฐบาลเองเขาก
0: ็
1: ทุ่มงบประมาณ
0: เป็น
1: พันพันล้านนะคะเพื่อให้คนไทยได้ใช้ดังนั้นก็คนไทยทุกคนนะคะท่านรีบไปลงทะเบียนแต่ว่าเช้าเนี่ยพี่โอ
0: พยายามแล้วใช่ไหม
1: ลงหลายรอบแล้วเออร์อยู่ตลอดเลยนะคะ
0: ต่อไปเนี่ยสังคมเราเนี่ยนะครับผมว่ามันหาความจริงใจยากนะ
1: อะไรก็ไม่ตรงปกทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
0: อะไรก็ AI ล้วนๆเลยนะครับ
1: เออใช่คือนะตามยุคตามสมัยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องระมัดระวังกันนะคะมันมีประโยชน์มันก็ต้องอาจจะมีโทษ
0: ใช่ครับอย่างเช่นมีโทษเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเดี๋ยวนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร
1: ์
0: ปลอมเสียงได้เหมือนมากครับพี่โอครับ
1: อย่าว่าแต่เสียงรูปอะไร
0: เหมือนครับ
1: เหมือนเป๊ะ
0: ใช่ครับมีอยู่คลิปนึงผมได้ดูนะครับเพื่อเขาทำออกมาเตือนนะฮะลูกเนี่ยโทรหาคุณพ่อซึ่งคุณพ่อกำลังออกกำลังกายอยู
1: ่
0: แล้วลูกบอกว่าคุณพ่อเนี่ยมาซื้อของแล้วก็ขาดเงินอยู
1: ่ตังค
0: ์
1: ไม่พอ
0: ตังค์ไม่พอขาดอยู่ 30,000 กว่าบาทพ่อก็บอกอ๋อได้ลูกได้เดี๋ยวโอนให้เลยลูกเลยบอกว่าเดี๋ยวโอนเข้าบัญชีของร้านเลยนะไม่ต้องโอนเข้าบัญชีลูกอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าได้ลูกไม่มีปัญหาตอนนี้พ่ออยู่หน้าตู้ ATM พอดีเลยพ่อถามคำเดียวลูกเกิดวันที่เท่าไหร่AI ตอบไม่ได้AI ก็พยายามชวนคุยเรื่องอื่นแหนไม่เชื่อใจลูกเหรอเนี่ยลูกพ่อนะอะไรเงี้ยพ่อบอกว่าพ่อเชื่อใจมากพ่อรักลูกพ่อเชื่อใจแต่ว่าลูกเกิดวันที่เท่าไหร
1: ่ตอบพ่อให้ได้
0: ใช่สุดท้ายคุณพ่อไหวพริบดีนะครับก็ไม่ได้เงินของคุณพ่อไป
1: คือเราต้องระมัดระวังนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมคะบางทีเนี่ยโอ้

0: คิดว่าเป็นญาติพี่น้องเป็นลูกอะไรเงี้ยยิ่งลูกนี่คือใกล้ชิดแล้วไง
1: ผมเองนี่แหละประสบการณ์โดนกับตัวเองเพื่อนสมัยเรียนมัธยมผมมีเฟซบุ๊กเขาแต่ไม่เคยคุยกันเลยแล้วอยู่ๆวันหนึ่งเพื่อนบอกว่าทักมาเฮ้ยเพื่อนสบายดีไหมไอเราก็ดีใจนะเพื่อนเก่าทักมาสบายดีเพื่อนเขาบอกว่าย
0: ืมตังค์หน่อย
1: รถเรายางระเบิดอยู่ที่ร้านตอนนี้เราไม่มีเงินเลยเงินไม่พอเงินเดือนยังไม่ออกขอยืมสัก500สิผมรีบโอนเลยฮ
0: ะ
1: โอนเสร็จก็หายโดนบล็อกเฟซไปเลยด้วยความที่คิดถึงเพื่อนนะครับโดนไป500บายไป
0: ค่ะนะสรุปว่าอะไรเดี๋ยวนี้ก็ต้องให้มั่นใจ
1: ใช่
0: นะคะก่อนจะโอนเพราะว่าเงินมันก็อยู่ในบัญชีเราน ะคะก่อนที่จะกดโอนกดทำธุรกรรมต่างๆอะไรอย่างเงี้ยต้องระมัดระวังเพราะว่าก่อนหน้านี้พี่สาวพี่โอ๋ก็มีการโอนเงินผิดเข้าบัญชีก็ต้องไปดำเนินการแจ้งความก่อนเสร็จไปธนาคารแต่ธนาคารอำนวยความสะดวกรวดเร็วมากนะคะประมาณ15วันก็ได้รับเงินแล้วปกติเขาก็จะบอกว่าประมาณ 1-2 เดือนแต่ว่าวันก่อนพี่โอไปดูอ่านโพสต์ในออนไลน์เนี่ยก็มีคนบอกว่าเนี่ยฉันโอนเงินผิดบัญชีโทรไปที่เจ้าตัวแล้วเจ้าตัวก็ไม่โอนเจ้าตัวไม่โอนคืนแน่นอน
1: ใช่
0: ท่านต้องไปดำเนินการนะคะแจ้งความ
1: ครับ
0: เอาใบแจ้งความไปที่ธนาคาร
1: ผมก็เข้าใจนะครับว่าทำไมเขาถึงไม่โอนเพราะอาจเขากลัวว่าเป็นวิชาชีพโอนไปเหมือนกันไง
0: ถูกต้องใช่ค่ะดังนั้นมันก็ต้องระมัดระวังกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: นะก็เอาเป็นว่ามาเตือนกันให้ระมัดระวังกันนะคะคุณผู้ฟังโอ้โหวันนี้มีแฟนรายการที่ทักทายกันมาทางเพจอสมทชุมพรนะคะพี่อิดรักขาวค่ะสาวเสือหมู่5นาพยาคุณปริยาขำอนันต์นะคะทักทายกันเข้ามาน้องต้นน้ำด้วยอ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: เวลาหมดแล้วครับ
0: ค่ะโอ้คุยเพลินเลยนะคะ
1: จะเจอกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12นาฬิกา30นาทีถึง13นาฬิกาโดยประมาณปักใต้บ้านเรานะครับผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดครับ
0: ค่ะโอ้นฤมลตันบินค่ะ
1: ครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: Mcard Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทชุมพร
3: ไป
4: ไม่ไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
5: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
4: เล่สวยน้ำตกภูเขาของกินร้อยมีเพศ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
3: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสื่อออสเตรเลียรายงานนายกรัฐมนตรีอนุทินเยือนออสเตรเลียชี้ไทยเป็นหุ้นส่วนที่น่าสนใจนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงผลการติดตามการนำเสนอข่าวของสื่อออสเตรเลียต่อการเยือนเครือรัฐออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีว่าสื่อได้เผยแพร่รายงานผลหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีไทยกับนายแอนโทนีแอลบานิซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียโดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มความร่วมมือในการรับมืออาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับการกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและขยายโอกาสทางการค้าระหว่าง2ประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารายงานของ AAP ระบุว่าผู้นำไทยและออสเตรเลียเห็นพ้องที่จะเพิ่มความร่วมมือระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อรับมือกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความซับซ้อนมากขึ้นในด้านเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียให้ความสำคัญกับการต่อยอดความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับไทยโดยย้ำว่าการ

0: สร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญสำหรับรัฐบาลออสเตรเลียซึ่งสะท้อนถึงโอกาสในการต่อยอดความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่าง2ประเทศในระยะต่อไปเจเซตปลัดอันสิทธิ์ระดมเจ็ตสกีเรือเฮลิคอปเตอร์ช่วยน้ำท่วมน่านนายเจเซตไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและการเตรียมความพร้อมบริหารสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าหลากพื้นที่ภาคเหนือโดยมีนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยรวมถึงหัวหน้าปภและเจ้าหน้าที่ปภพื้นที่ภาคเหนือเข้าร่วมนายเจเซตได้หารือร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและปลัดอำเภอปัวผ่านระบบคอนเฟอเรนซ์โดยกำชับเร่งเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางและบริหารการรับเรื่องร้องเรียนความช่วยเหลือพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ลงไปช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงออกจากพื้นที่โดยด่วนโดยขอให้ติดตามช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียทั้งหมดที่มีประชาชนโพสต์ลงขอความช่วยเหลือแล้วเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยด่วนจากนั้นได้สั่งการให้ทีมจังหวัดน่านเลิกประชุมแล้วลงพื้นที่ไปบัญชาการเหตุการณ์ต่อทันทีทั้งนี้ได้สั่งกรมปภและหน่วยปภภาคเหนือตอนล่างนำเรือเจ็ตสกีเรือท้องแบนทั้งหมดที่ไปที่จังหวัดน่านโดยเร่งด่วนพร้อมสั่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ไปประจำสแตนบายช่วยเหลือพื้นที่น่านและหากจังหวัดน่านต้องการรับการสนับสนุนสิ่งใดเพิ่มเติมขอให้รีบประสานเพื่อขนย้ายจะส่งโดยด่วนโดยให้กรมปภติดตามสถานการณ์24ชั่วโมงถ้ากรณีฝนตกต่อเนื่องคาดว่าน่าจะมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมณัฐพงษ์ห่วงอุทกภัยปัวเสนอรัฐหรือแบบก่อสร้างฝายถงน้อยขยายเต็มลำน้ำนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยน้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านว่าเป็นผลมาจากซูเปอร์เอลนิโญและขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบพร้อมหยิบยกกรณีที่ตนลงพื้นที่จังหวัดน่านด้วยตนเองว่าได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่โดยการใช้ฝายธงน้อยและเปรียบเทียบสถานการณ์ก่อนและหลังการก่อสร้างฝายว่าอุทกภัยมีความรุนแรงแตกต่างกันแม้โครงการขยายฝายให้เต็มลำน้ำจะอยู่ในงบประมาณปี2570อยู่แล้วแต่ตนขอเสนอการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในฐานะที่รัฐบาลมีอำนาจเต็มในการปรับปรุงร่างกฎหมายงบประมาณปี2570ก่อนที่จะผ่านสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาว่าให้ปรับปรุงแบบก่อสร้างฝายธงน้อยเพื่อที่จะตอบโจทย์การบริหารจัดการน้ำมากขึ้นโดยขยายเต็มลำน้ำไม่ใช่ปั่นกระแสไฟฟ้าเนื่องจากได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานในพื้นที่ว่าสภาพพื้นที่ไม่เหมาะสมกับการผลิตไฟฟ้า
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอ
4: ใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะ
4: แค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415200ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
2: ซ่าก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นก็ซ่ามีสไตล์ได้ไม่รู้สิครบซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
3: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: M-Cord Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: M-Cord Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมนทร์

0: M-Cord Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: คุณผู้ฟังคะทักทายกันค่ะอีกหนึ่งช่วงนะคะช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนค่ะโอณรมนนะคะพร้อมด้วยน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสวัสดีอีกช่วงนึงค่ะ
2: สวัสดีอีกช่วงนึงนะครับก็มีข่าวในจังหวัดชุมพรให้ติดตามกันต่อในช่วงนี้ด้วยครับ
1: ใช่ค่ะนะคะประเด็นข่าวสารต่างๆค่ะคุณผู้ฟังในพื้นที่ชุมพรนะคะอาจจะเป็นประเด็นข่าวชาวบ้านนะคะอาจจะเป็นข่าวหน่วยงานราชการอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ก็จะเอามาพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงมีข่าวบริการที่ฝากกันเข้ามาด้วยด้วยนะคะอย่างเช่นข่าวงานบำเพ็ญกุศลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ข่าวทอดผ้าป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้มารายงานพูดคุยกันนะคะในช่วงนี้นะคะอ่ะไปเริ่มกันที่ข่าวนี้ก่อนละกันเพราะว่าจะเป็นข่าวที่จะจัดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนนะอันนี้เสนอกันไปรอบนึงแล้วแต่ว่าเผื่อบางท่านอาจจะไม่ทราบหรือว่าลืมวันไปแล้วก็แจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะเพราะว่าจะมีการประชุมรับฟังความคิดเห็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนครั้งที่1ค่ะโครงการสำรวจและออกแบบถนนสายขอไข่ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะคะโดยในวันพรุ่งนี้เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ค่ะณบ้านกลางสวนรีสอร์ทตำบลแหลมทรายอำเภอหลังสวนนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่ที่ถนนดังกล่าวเนี่ยต้องตัดผ่านนะคะก็ต้องไปติดตามรับฟังข้อมูลนะคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาจะมีโครงการสำรวจออกแบบถนนสายขอไข่ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนนะคะก็มีรูปแบบโครงการค่ะที่ออกมาแล้วนะคะซึ่งในการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะดำเนินการสำรวจแล้วก็ออกแบบถนนสายขอไข่ผังเมืองรวมชุมชนปากน้ำหลังสวนนะคะโดยโครงการดังกล่าวเนี่ยกรมทางหลวงชนบทก็เลยเห็นความสำคัญแล้วก็อยากจะไปรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนนะคะเพื่อให้ทุกภาคส่วนนะคะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการร่วมประชุมโครงการดังกล่าวนะคะดังนั้นเนี่ยก็ประชาสัมพันธ์แจ้งให้ได้รับทราบกันว่าท่านที่อาจจะได้รับเอกสารนะบางท่านคือได้รับเอกสารค่ะบางท่านอาจจะไม่ได้รับเอกสารก็สามารถที่จะไปรับฟังความคิดเห็นไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยมันจะเป็นการเชื่อมโยงต่อเติมโครงข่ายคมนาคมการขนส่งแก้ไขปัญหาการจราจรแล้วก็การสร้างทางเชื่อมนะคะแต่ว่า

0: จุดในเส้นทางเนี่ยเขาบอกว่าสภาพถนนของแนวถนนโครงการสายขอไข่เนี่ยเป็นถนนที่กำหนดให้ก่อสร้างใหม่แล้วก็มีถนนเดิมด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะมีการขยายเขตทางค่ะโดยจะเริ่มต้นจากถนนทางหลวงชนบทสายชพ4012ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคะตัดผ่านซอยเทศบาล17ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตัดผ่านถนนทางหลวงหมายเลข4002ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตามแนวถนนทางหลวงชนบทสายชพ4019แล้วก็ไปสิ้นสุดนะคะกับโครงการบรรจบกับสะพานข้ามแม่น้ำหลังสวนบริเวณท่าเทียบเรือประมงองค์การสะพานปลาหลังสวนนะคะรวมระยะทางประมาณ 2.440 กิโลเมตรนะคะอันนี้ก็แจ้งให้ได้รับทราบค่ะพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวใกล้เคียงหรือว่าท่านคงจะได้รับหนังสือแหละนะเพราะว่าในพื้นที่ที่ถนนดังกล่าวเนี่ยจะต้องดำเนินการเนี่ยนะก็ไปติดตามรับฟังความคิดเห็นกันค่ะ
1: ครับส่วนใครที่ไม่ได้รับหนังสือนะครับถ้าได้ยินเราประกาศออกไปแล้วก็ถ้าอยากจะไปร่วมก็ไปได้
0: ใช่
1: นะครับรวมไปถึงใครที่ได้รับหนังสือแล้วอยากจะแจ้งให้เพื่อนคนอื่นทราบก็ชวนไปได้เหมือนกัน
0: ใช่แล้ว
1: นะครับเพราะว่าหนังสือเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบถึงทุกๆคนนะครับฉะนั้นเวลาที่เราได้รับการประสานมาแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยยังไงเนี่ยนะครับเราจะได้ไปเสนอนะครับไปคัดค้านหรือว่าไปสนับสนุนกันนะครับเพื่อจะได้ออกมาในทิศทางเดียวกันนะครับ
0: นะคะแจ้งให้ได้รับทราบกันนะคะคุณผู้ฟังในช่วงแรกค่ะแล้วก็ยังมีข่าวอื่นๆอีกใช่ไหมคะน้องโอ
1: ครับช่วงของ MCOT Radio Go Green นะครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรด้วย
0: ค่ะ
1: นะครับเดี๋ยวไปติดตามกันครับ
2: MCOT Radio Go Green
1: ครับช่วงของ MCOT Radio Go Green นะครับวันนี้เรื่องของจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับโดยเมื่อวันที่17สิงหาคม2569นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอ่าวท้องโขตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรโดยมีนายมานิตบริพันธ์ในอำเภอหลังสวนนายอัมพลธานีครุฑนายกสมาคมการท่องเที่ยวชุมชนแห่งประเทศไทยนายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพรพันตำรวจเอกอนันต์อนุตตระเวสารัตนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดนะครับพร้อมได้หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่กรมประมงประชาชนเข้าร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวนมากนะครับโดยนายประยุทธ์รัตนวรรณประมงจังหวัดชุมพรนะครับได้กล่าวถึงการจัดพิธีในครั้งนี้ว่ามีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยนะครับตลอดจนเป็นการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรในแหล่งน้ำให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มพูนปริมาณสัตว์น้ำอันเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่สำคัญของประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนรวมไปถึงประชาชนในพื้นที่นะครับทั้งนี้พันธุ์สัตว์น้ำที่นำมาปล่อยเนี่ยนะครับได้รับการสนับสนุนจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งชุมพรเป็นลูกกุ้งกูลาดำจำนวนทั้งสิ้น 400,000 ตัวนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางด้านพันตำรวจเอกอนันต์อนุตตระเวสารัตน์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืดนะครับก็ได้กล่าวรายงานข้อมูลในพื้นที่โดยระบุว่าชายหาดและอ่าวท้องโขนะครับตั้งอยู่ในบ้านท้องโขหมู่ที่13ตำบลบางน้ำจืดอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนและเป็นประมงชายฝั่งที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และความเงียบสงบนะครับตั้งอยู่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างแหลมริ้วและเกาะพิทักษ์นะครับนอกจากนี้แล้วยังมีจุดเด่นทางประวัติศาสตร์ก็คือบริเวณทะเลห่างจากชายหาดอ่าวท้องโขไปประมาณ500เมตรนะครับเป็นจุดค้นพบซากเรือเหล็กโบราณขนาดใหญ่นะครับซึ่งทางนักโบราณคดีใต้น้ำเนี่ยนะครับของกรมศิลปากรคาดว่าเป็นเรือบรรทุกน้ำมันของทหารญี่ปุ่นในสมัยสงครามโลกครั้งที่2ที่จมอยู่ใต้น้ำมาร่วมกว่า100ปีแล้วนะครับโดยคงสัญลักษณ์ของญี่ปุ่นไว้นะครับแล้วก็มีเรื่องราวเล่าขานสืบต่อกันมานะครับซึ่งช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้สนใจให้เดินทางมาเยือนนะครับซึ่งปัจจุบันในพื้นที่ดังกล่าวมีบริการที่พักริมทะเลและร้านอาหาร

0: ารพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครันด้วยนะครับทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยใจความสำคัญระบุว่าเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ12สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นแม่ผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดินและเป็นศูนย์รวมจิตใจที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะทั้งการส่งเสริมมูลนิธิศิลปาชีพเพื่อรื้อฟื้นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับและการทอผ้าไหมไทยนะครับการสืบสานทางศิลปะวัฒนธรรมโดยเฉพาะการแสดงโขนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนการส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขนะครับซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ประสบนิกรอย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าจึงพร้อมใจกันร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในครั้งนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดีเพื่อคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับพี่โอครับ
1: ค่ะนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีความสำคัญในพื้นที่ของอำเภอหลังสวนเน
0: า
1: ะค่ะบางคนก็อาจจะเคยได้ยินข่าวว่าตั้งแต่สมัยสงครามโลก
0: ครั้งที่สอง
1: ครั้งที่สองที่ญี่ปุ่นใช่ไหมคะอาจจะมีซากเรืออะไรอยู่แต่ว่าพี่โอก็ไปในพื้นที่นั้นเนี่ยแต่ยังไม่เคยลงไปดูนะว่าซากเรือเนี่ยมันจะอยู่แบบไหนยังไง
0: ครับ
1: ค่ะนะก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความสำคัญมากๆอีกอย่างนึง
0: แล้วก็เคยมีข่าวเรื่องของจะสร้างท่าเรือน้ำลึกก็แถวนี้แหละ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็พื้นที่เนี่ยเป็นกิจกรรมที่จัดวิ่งแหวกทะเลก็แถวๆนี้แหละ
1: ใกล้ใกล้ใกล้ใกล้
0: ใกล้ใกล้กันเลยครับ
1: ค่ะนะคะดังนั้นเนี่ยทุกคนก็มีส่วนร่วมที่จะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นทางทะเลทางบกนะคะหลายๆสถานที่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติที่สำคัญนะคุณผู้ฟังก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะไม่ใช่ว่าบางทีเราไปเที่ยวไปใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ไม่ได้สนใจดูแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับมีเยอะนะเดี๋ยวนี้ที่เป็นแบบนี้นะครับไปเที่ยวเอาของกินไปนะครับเที่ยวไปกินไปเสร็จแล้วก็ทิ้งอยู่แถวนั้นแหละ
1: ใช่
0: นะครับไม่เก็บไม่กวาดนะครับมีคนมาโพสต์ประจานอะไรก็ไม่ค่อยจะรับรู้
1: ใช่ค่ะคือพี่โอก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าจิตใจเขาทำด้วยอะไรเพราะว่าเนาะพอกินเสร็จแล้วก็ทิ้งตรงนั้นน่ะแทนที่จะเก็บรวบรวมใส่ถุงผูกให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเจอถังขยะไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันก็มีหลายๆประเภทนะคนเราบางทีเห็นบางคนแบบรับไม่ได้เห็นไม่ได้ก็อ่ะหยิบแล้วก็ไปทิ้งให้เพื่อนอีก
0: ครับ
1: นะคะบางทีก็ต้องมีกลุ่มอาสาสมัครอย่างพวกกลุ่มแคชิโร่
0: ใช่คร
1: ับ ใช่ไหมคะหรือบางทีก็ เป็นการจัดกิจกรรมของน้องๆ นักเรียนจิตอาสาที่ต้องมาร่วมด้วยช่วยกันทำความสะอาดอะไรพื้นที่สาธารณะดังนั้นพอพื้นที่สาธารณะที่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องมาร่วมด้วยใช้ร่วมกันแล้วอ่ะก็ต้องรักษา
0: ครับ
1: ให้ดีด้วยนะคะ
0: พูดถึงเรื่องราวของการทิ้งขยะนี่ครับมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่มันคาใจผมมากนะบริเวณข้างสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรที่จะมุ่งหน้าไปทางบ้านผมอะไปทางสถานีรถไฟนาชะอังจุดนั้นจะเป็นจุดเปลี่ยวนะครับไม่มีบ้านคนหรอกนะครับแต่ว่าเป็นแหล่งทิ้งขยะตัวนี้นะครับซึ่งก็มีการทิ้งอยู่เป็นประจำนะครับบางคนเนี่ยเอาใส่รถกระบะเอาใส่รถ6ล้อมาเลยนะครับแล้วก็ถอยหลังลงไปแล้วก็กวาดทิ้งลงไปนะครับตอนนี้ระยะทางประมาณ500เมตรแต่ว่ามีจุดที่เอาไปทิ้งขยะเนี่ยอยู่ประมาณ 3-4 จุดนะครับอยู่ริมถนนเลยนะครับสร้างความไม่สบายใจให้กับคนในพื้นที่และก็คนที่ขับรถผ่านไปมาผมเคยเห็นนะครับมีผู้โพสต์ใน Facebook แจ้งเหตุชุมพรนะครับถ่ายภาพตอนที่เขากำลังทิ้งอยู่เลยนะครับมีรถกระบะสองสำคัญนะครับถอยหลังแล้วก็โกยช่วยกันโกยขยะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขนะครับเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ของเอกชนนะครับแต่ทางเทศบาลตำบลนาชะอังเขาก็รับทราบนะครับแล้วก็เขาผมเคยถามเขานะครับก็บอกว่าเขาเอาข้อมูลภาพถ่ายที่คนกำลังทิ้งอยู่เนี่ยไปแจ้งความนะครับเพื่อดำเนินคดีในพรบขยะมูลฝอยนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าเรื่องมันไปถึงไหนแล้วแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มองแล้วไม่สบายใจไม่สบายตาด้วยนะครับ
1: ค่ะนะคะโอ้บางทีทำอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะประเด็นนี้แล้วถนนตรงนั้นก็ยังเป็นรูปรังอยู่ใช่ไหมหรือว่าเป็นถนนของอบต.หรือของในพื้นที่แล้วหรือยังถนนเส้นดังกล่าวที่คนไปทิ้งขยะ
0: ถนนเส้นนั้นนะครับมันเป็นพื้นที่ของทางการรถไฟนะครับแต่ว่าทางเทศบาลตำบลนาชะอังทำเหมือนกับทำเช่านะครับแล้วก็ทำถนนปรับปรุงถนนตอนนี้คือราดยางสบายแล้วล่ะแต่ว่านั่นแหละนะครับก็คือยังเป็นพื้นที่เปลี่ยวที่มีคนเอาขยะไปทิ้งอยู่บ่อย
1: ๆยังแบบว่าบางทีลับหูลับตาอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นะก็เป็นอีกหนึ่งประ

0: เด็นปัญหาที่แหมต้องรับการแก้ไขนะคะคุณผู้ฟังก็มาพูดคุยกันค่ะในช่วงของ Mcot Radio Go Green ในช่วงนี้ค่ะ
1: Mcot Radio Go Green
2: ก็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับ Mcot Radio Go Green นะครับส่วนเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่หนึ่งนะครับพี่โอครับ
0: ได้ค่ะเราก็จะมีประเด็นข่าวต่างๆอย่างที่บอกไปว่าจะเป็นในส่วนของข่าวบริการด้วยนะคะก็มีหลายข่าวที่ฝากกันเข้ามานะคะแล้วก็ยังมีสิ่งดีๆที่น่าสนใจค่ะจากผู้ที่อยู่ดูแลสนับสนุนรายการนะคะแล้วก็มีแฟนรายการบอกว่าถ้ามีเวลาทันเพลงก็อาจจะขอฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าพี่โอก็มีภารกิจที่จะต้องรับฟังการประชุมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาคุยข่าวให้ได้รับฟังกันด้วยนะคะ
2: ทำสองอย่างในเวลาเดียวกันเดี๋ยวค่อยดูนะ
0: ใช่ค่ะ
3: Mcot Radio Network ช่วงอสมทเพื่อชุมชนโดย DJ โอณรมน
1: Mcot Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาย
4: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสี Honda Yamaha บริการได้มาตรฐานมั่นใจทุกขั้นตอนเพื่อการขับขี่ที่มั่นใจพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์ Facebook Page ชุมพรเหรียญทองมอเตอร
6: ์2โอ2มุมข่าวโดยโอณรมนและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
2: ครับกลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรก็มีหลายข่าวที่น่าสนใจแล้วก็นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับ
0: ค่ะนะคะเดี๋ยวเล่าข่าวนี้ก่อนละกันนะคะเนื่องจากว่าเดี๋ยวกิจกรรมเขาจะจัดกันในวันจันทร์หน้าที่จะถึงนี้นะน้องโอเนาะก็เป็นข่าวจากทางด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรค่ะที่จะมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการนะคะอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งกรมการขนส่งทางบกเนี่ยได้เปิดรับคำขอค่ะเพื่อจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะคะซึ่งเป็นการจัดสรรเงินสำหรับเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถปีพุทธศักราช2535นะคะและคณะอนุกรรมการพิจารณาการขอรับจัดสรรเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนนนะคะของจังหวัดชุมพรก็จะมีการอนุมัติเงินค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการดังกล่าวนะคะให้กับผู้พิการในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยจำนวน12รายนะคะก็จะมีโรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ค่ะกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟูเป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนะคะแล้วก็จะมีการส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าวเนี่ยในวันจันทร์ที่24สิงหาคมเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปณโรงแรมชุมพรการ์เด้นตำบลท่าตะเภานะคะซึ่งงานนี้เดี๋ยวน้องโอไปร่วมนะคะก็คงจะมีภาพข่าวแล้วก็จำนวนเนี่ยเราทราบแล้วว่ามี12รายนะคะแต่ว่าโดยรายละเอียดหลักเกณฑ์เนี่ยเราเคยประกาศประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะว่าใครที่อยากจะขอรับอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยจากรถเนี่ยท่านต้องเขียนคำร้องเข้าไปก่อนแต่เนิ่นๆนะน้องโอ๋นะแล้วก็ต้องมีการพิจารณาด้วย
2: ใช่ครับเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับ

0: ู้ประสบเหตุเยอะนะครับแต่ว่าผู้ที่ประสบเหตุบางคนก็ไม่รู้นะครับว่ามีเงินช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือในส่วนนี้อยู่
1: ใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะมีรายละเอียดกฎเกณฑ์ข้อบังคับว่าต้องไม่เคยได้รับนะคะอุปกรณ์เนี่ยจากกองทุนผ
0: ู้
1: ประสบภัยจากรถหรือถ้าได้แล้วเนี่ยต้องเว้นห่างไปกี่ปีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ใครที่สนใจรายละเอียดเนี่ยก็สามารถที่จะสอบถามได้นะคะเพราะปีนี้ท่านอาจจะไม่ทันแล้วแหละ
0: น
1: ะท่านก็เพราะว่าบางคนอาจจะเพิ่งเกิดเหตุเกิดอุบัติเหต
0: ุ
1: แล้วมีความจำเป็นต้องใช้ฐานะทางบ้านไม่ดีอะไรเงี้ยถูกไหมคะต้องมีความจำเป็นต้องขอใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการเนี่ยท่านสามารถสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรนะคะ0776585264นะคะ0776585264นะคะ
0: อัน
1: นี้นี่เขาเปิดกว้างให้กับผู้ที่ประสบภัยจากรถเท่านั้นนะคะค่ะ
0: ครับมาดูข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันต่อนะครับเรื่องของจังหวัดชุมพรเนี่ยมีการเปิดงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานเลิศยกระดับการศึกษาปฐมวัยนะครับก
1: ็
0: เดี๋ยวนี้นะครับการศึกษาไทยเนี่ยเริ่มแต่ว่าปฐมวัยก็มีการแข่งขันกันแล้วล่ะนะพี่โอครับนะฮะอย่างเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายเชียนชัยชูกิติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานเสวนาการสร้างเครือข่ายและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นำเสนอผลงานการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีนางสรวีแสงเงินรองศึกษาธิการจังหวัดชุมพรนะครับรวมไปถึงในนามคณะกรรมการจัดงานนะครับคณะอนุกรรมการการส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยจังหวัดชุมพรหัวหน้าหน่วยงานผู้บริหารสถานศึกษาครูผู้สอนและผู้เข้าร่วมงานณโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่สำนักงานศึกษาที่การจังหวัดชุมพรนะครับได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างกลไกการทำงานระดับจังหวัดในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยแบบบูรณาการให้สอดคล้องตามบริบทและความต้องการของพื้นที่ตลอดจนส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยเนี่ยได้รับการพัฒนาครบทุกด้านทั้งสุขภาวะทางกายอารมณ์จิตใจสังคมความเป็นพลเมืองความเป็นไทยสติปัญญาสำหรับกิจกรรมภายในงานเนี่ยนะครับประกอบด้วยการจัดนิทรรศการการนำเสนอผลงานพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นเวทีเสวนาในหัวข้อทิศทางและนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาปฐมวัยยุคใหม
1: ่
0: เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของสถานศึกษาในพื้นที่นะครับการฝึกอบรมเทคนิคการสร้างสรรค์ผลงานและการประชุมปฏิบัติการกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยร่วมกันนะครับในการนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้กล่าวเปิดงานโดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยซึ่งถือเป็นช่วงวัยทองของชีวิตและเป็นรากฐานอันสำคัญที่สุดในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศพร้อมทั้งระบุว่าการยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยอย่างยั่งยืนเนี่ยต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานสาธารณสุขสถาบันครอบครัวและชุมชนนะครับส่วนเวทีในครั้งนี้นะครับจึงเป็นโอกาสอันดีที่ผู้บริหารและครูผู้สอนได้นำองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีเนี่ยไปต่อยอดขยายผลเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่การศึกษาปฐมวัยในพื้นที่ต่อไปด้วยครับเดี๋ยวครับ
1: ค่ะนะคะนี่ก็เป็นข่าวในพื้นที่ของชุมพรนะคะเดี๋ยวก็มีข่าวนี้ค่ะอันนี้เป็นข่าวงานบุญนะคะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะคณะผู้นำชุมชนชมรมศิษย์เก่าเครือข่ายผู้ปกครองคณะครูบุคลากรทางการศึกษาแล้วก็นักเรียนโรงเรียนบ้านในหุบนะคะขอเชิญร่วมทำบุญแล้วก็เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษานะคะณโรงเรียนบ้านในหุบหมู่ที่4ตำบลเขาค่ายอำเภอสวีจังหวัดชุมพรวันเสาร์ที่29สิงหาคมเดือนนี้นะคะบ้านในหุบนี่ไปไกลนะโหนไปออกทางระนองได้ด้วยนะคะก็ไปตรงทางเขาค่ายอ่ะนะคะก็เข้าไปลึกๆหน่อยนะคะ
0: ไปออกระนองได้ผมเคยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเส้นนั้น
1: ใช่ไหมคะ
0: โอ้นะครับยังเป็นอะไรที
1: ่ทางนี่เป็นยังไงบ้างมันจะมีขึ้นลงขึ้นลงนะ
0: แต่ว่าเป็นทางลาดยางหมดแล้วนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะสองข้างนี่จะเต็มไปด้วยสวนทุเรียน
1: ใช่แล้วมันก็จะมีโค้งๆด้วยนะขึ้นเขาลงห้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ไกลอยู่พอสมควรนะอันนี้ก็มาบอกบุญค่ะเผื่อว่ามีแฟนรายการที่ฟังอยู่ทางโซนนั้นเนี่ยนะคะอาจจะได้ไป

0: ไปร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะแล้วก็มีข่าวงานบำเพ็ญกุศลศพนะคะอันนี้ก็แจ้งข่าวมาค่ะจากท่านอาจารย์สุภวัฒน์นะคะในช่วงนี้นะคะก็เป็นข่าวงานบำเพ็ญกุศลศพของนายณัฐพงษ์สร้างแก้วอายุ34ปีนะคะบำเพ็ญกุศลศพค่ะจนถึงวันที่19สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจศพในวันที่20สิงหาคมนี้นะวัดราชบำรุงเวลา14นาฬิกานะคะก็เรียนเชิญค่ะญาติมิตรที่เคารพนับถือร่วมไว้อาลัยกันเป็นครั้งสุดท้ายนะคะส่วนอีกข่าวนึงคุณพ่อเชษแจ้งอาญาค่ะก็บำเพ็ญกุศลศพจนถึงวันที่19สิงหาคมนี้นะคะแล้วก็จะทำพิธีชาปนกิจศพในวันที่20สิงหาคมที่วัดท่าทองค่ะนะคะแล้วก็ฝากข่าวนี้ค่ะสำหรับคนการจัดงานพบกันปีละหนคนหลังสวน อันนี้เนี่ยก็คือเป็นคนหลังสวนที่ไปอยู่กรุงเทพนะโ
1: หเ
0: ขาจะมีการจัดกิจกรรมแบบเนี้ยกันปีละครั้งแล้วจะใช้ชื่องานว่าพบกันปีละหนคนหลังสวนแต่ว่าจัดที่กรุงเทพก็คือที่วัดราชผาติการามหรือว่าวัดส้มเกลี้ยงพระรามหลวงกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกปีค่ะโดยในปีนี้นะคะก็กราบถวายมุทิตาจิตสักการะท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธวชิรากรพระราชาคณะฝ่ายธรรมยุทธนิกายเจ้าอาวาสวัดราชผาติการามพระรามหลวงนะคะเนื่องในโอกาสที่ได้รับพระราชทานสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ด้วยนะคะก็ทราบมาว่าท่านเป็นคนอำเภอหลังสวนนี่แหละนะคะ
1: ค่
0: ะแล้วก็จะไปจัดกิจกรรมกันที่วัดส้มเกลี้ยงเป็นประจำทุกปีนะคะฝากข่าวมาจากดร.สมยศแสงสุวรรณนะคะจากชมรมควรรักหลังสวนนะคะจะแจ้งข่าวมาให้ทราบกันในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับเดี๋ยวสักอีกไม่กี่วันนะครับก็จะมีงานใหญ่ของหลังสวนนั่นก็คืองานแข่งขันเรือยาวนะครับของหลังสวนแต่ว่าก่อนหลังสวนจะเป็นงานชุมพรก่อน
0: ตอนนี้ขึ้นป้ายแล้วนะ
1: ขึ้นป้ายแล้วแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้านะครับมีงานแถลงข่าวนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้ามีรายละเอียดอะไรนะครับเดี๋ยวก็จะนำมาเสนอให้ได้ทราบในช่วงของสัปดาห์หน้า
0: ใช่ค่ะนะครับนะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้น่าจะต้องพักกันแป๊บนึงนะคะน้องโอเพราะว่าพี่โอกำลังจะเข้าสู่เรื่องของการอบรมแล้วนะคะเดี๋ยวก็อาจจะให้น้องโอรายงานข่าวพูดคุยกันนะคะ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ไม่มีสารตกค้างมั่นใจใช้ปุ๋ย Black Cat
3: หอม
4: เข้มถึงใจ
5: กาแฟเขาทะลุเต็มรสกับกาแฟจากไร่มาตรฐานผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาว7ปีซ้อนโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุต้นแบบของเกษตรกรดีเด่นจังหวัดชุมพรปี2546
4: กาแฟเขาทะลุมีหลายรสชาติทั้งกลมกล่อมและเข้มพิเศษ
5: กาแฟเขาทะลุมีจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าร้านค้าและท้องตลาดทั่วไปหรือสั่งซื้อที่077620009 0936763606 ID Line 0622365272
6: เข้มเต็มรสสดจากไร่ถูกใจแท้กาแฟเขาทะลุ
0: ก็ฝากแฟนๆรายการกันเอาไว้ด้วยค่ะดื่มกาแฟให้ถูกใจนะคะวันนี้กับกาแฟเขาทะลุเลยค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุเรามีหลายสูตรให้คุณได้เลือกกันนะคะชื่นชอบแบบเข้มหรือแบบกลางๆนะคะสูตร1ซองสีดำสูตร2ซองสีแดงหาซื้อกันได้เลยค่ะที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะคะสอบถามกันได้ที่ตัวแทนจำหน่ายชุมนุมสากลชุมพรหรือเครือข่ายสากลทั่วประเทศคิดจะดื่มกาแฟฝากกันเอาไว้ด้วยในใจเลยสำหรับกาแฟเขาทะลุโดยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องชาวสวนพี่น้องเกษตรกรค่ะมีปัญหานะคะเรื่องของผลผลิตไม่ค่อยจะดีเลยใช่ไหมคะมีปัญหาใบเหลืองยอดไม่เดินต้นโตช้าวันนี้ใช้ Black Cat นะคะฉีดพ่นเป็นปุ๋ยให้ทางใบคุณผู้ฟังนะคะแล้วก็มีพี่น้องเกษตรกรหลายๆคนค่ะที่เอาไปใช้กับทุเรียนนะคะปาล์มน้ำมันยางพาราจริงก็ใช้ได้กาแฟนี่ก็ใช้ได้ดีเลยใช้ได้กับพืชผักผลไม้ทุกชนิดวันนี้ลองเปิดใจใช้นะคะคุณผู้ฟัง1ชุดใช้อย่างต่อเนื่องนะ 1,980 บาท1ชุดจะผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรค่ะเฉลี่ยแล้วตกลิตรละไม่ถึงบาทนะแล้วก็วันนี้ใช้ควบคู่กันไปกับ Black Cat วันยาเชื้อราที่ปลอดภัยมากๆ1ลิตรก็ผสมน้ำได้ถึง 1,000 ลิตรนะคะราคา 1,540 บาทค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็ตอนนี้ปุ๋ย Black Cat เราก็มีโปรโมชั่นพิเศษซื้อ6ชุดแถม1ชุดกันไปเลยซื้อ10แถม2กันไปเลยหรือซื้อยกลังมีราคาพิเศษให้สอบถามที่อสมทชุมพรนะคะหรือติดต่อบริษัทเกียรติประธานพรค่ะโดยคุณเกียร์0634596939นะคะ0634596939ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้ด้วยนะคะเรื่องราวดีๆของเรานะคะ
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาทะลุ

0: รสชาติเข้มแท้ต้องกาแฟเขาทะลุด้วยกลุ่มเกษตรกรทำสวนเขาทะลุปุ๋ย Black Cat ลดต้นทุนนวัตกรรมเพิ่มผลผลิตพลิกชีวิตเกษตรกรปุ๋ย Black Cat ธาตุอาหารรองอาหารเสริมชนิดน้ำและสารปรับปรุงดินชนิดผง1ชุดผสมน้ำได้ 2,000 ลิตรสูตรเดียวจบช่วยในการเจริญเติบโตของพืชลดความเครียดในทุกฤดูกาลผลผลิตมีคุณภาพดีรสชาติดีสีสวยเร่งรากเร่งแป้งดึงช่อลงหัวแตกกอปุ๋ย Black Cat โดยบริษัทเกตประธานพรจำกัดสอบถามโทร0634596939หรือติดต่อสถานีวิทยุอสมทชุมพร
1: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ Mcot Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
2: กลับเข้ามาในช่วงของ2โอ2มุมข่าวนะครับแต่ว่าช่วงนี้เขาเป็นโอเดียวนะครับเพราะว่าพี่โอนฤมลติดประชุมนะครับก็มาพูดคุยกันต่อนะครับมาดูข่าวในพื้นที่ของจังหวัดชุมพรกันต่อเลยนะครับเรื่องของจังหวัดชุมพรมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรพิจารณาคัดเลือกอกม.นะครับซึ่งก็เป็นต้นแบบระดับจังหวัดนั่นเองนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านหรือว่าอกม.ซึ่งเป็นต้นแบบระดับจังหวัดนะครับโดยมีคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมประชุมณห้องประชุมเกาะพิทักษ์ชั้น3ศาลากลางจังหวัดชุมพรนะครับในที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การคัดเลือกอกม.ต้นแบบระดับจังหวัดซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและมีผลงานการปฏิบัติงานที่โดดเด่นและเป็นรูปธรรมตลอดจนประชาสัมพันธ์บทบาทและผลงานของอกม.ให้เป็นที่รู้จักและสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับการพิจารณาจากครอบคลุมบทบาทสำคัญของอกม.อาทิเช่นการสนับสนุนการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการสำรวจข้อมูลด้านการเกษตรการเฝ้าระวังและรายงานการระบาดของศัตรูพืชการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่การเป็นผู้ประสานงานหรือวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกรรวมถึงการประสานและร่วมกันแก้ไขปัญหาของพื้นที่เช่นภัยพิบัติทางธรรมชาติปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำตลอดจนการผลักดันและสนับสนุนโครงการกิจกรรมและงบประมาณด้านการพัฒนาเกษตรในพื้นที่นะครับนอกจากนี้ยังพิจารณาบทบาทในการสนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายสำคัญของทางภาครัฐเช่นการรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเฝ้าระวังการลักลอบนำพืชผิดกฎหมายและภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐด้านการเกษตรด้วยนะครับทั้งนี้คณะกรรมการนะครับได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์การคัดเลือกและแบบการจัดเก็บข้อมูลประกอบการคัดเลือกอกม.ต้นแบบจังหวัดชุมพรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านต้นแบบระดับจังหวัดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเหมาะสมต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ทำให้หน่วยงานด้านการเกษตรเนี่ยนะครับรู้ว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับได้มีการทำงานแบบเข้มแข็งในพื้นที่นะครับเพื่อคนที่ทำงานดีๆแล้วเนี่ยนะครับก็จะได้รับรางวัลดีๆกันต่อไปด้วยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นึงนะครับกลับมาในช่วงหน้ายังมีข่าวให้ได้ติดตามกันต่อครับ
3: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: 2โอ2มุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว
2: กลับมาต่อกันนะครับเรื่อง

0: เอาทางจังหวัดชุมพรกันต่อเลยนะครับด้วยจังหวัดชุมพรนะครับได้เดินหน้าพัฒนาทีมสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกมุ่งค้นหาสาเหตุสู่มาตรการป้องกันลดการสูญเสียบนท้องถนนอย่างยั่งยืนนะครับโดยเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมานะครับนายวิศรุตปาลคเชนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการรักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทีมสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชุมพรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้สามารถสอบสวนและวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกค้นหาสาเหตุและปัจจัยได้อย่างเป็นระบบพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอและมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยมีคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดชุมพรและคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอเข้าร่วมกิจกรรมณโรงแรมชุมพรการ์เด้นตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรกล่าวว่าปัญหาอุบัติเหตุทางถนนซึ่งเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงกับชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนจึงจำเป็นต้องเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การค้นหาสาเหตุและปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำซึ่งผลจากการสอบสวนเนี่ยนะครับที่มีคุณภาพและเป็นข้อมูลที่สำคัญที่สามารถนำไปใช้ในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาที่ตรงกับสาเหตุและบริบทของพื้นที่ทุกอุบัติเหตุควรเป็นบทเรียนและทุกบทเรียนต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราไม่ควรหยุดอยู่เพียงการรายงานจำนวนครั้งจำนวนผู้บาดเจ็บหรือจำนวนผู้เสียชีวิตแต่ควรนำเหตุการณ์นั้นมาศึกษาวิเคราะห์และเรียนรู้เพื่อค้นหาจุดที่เราเนี่ยสามารถป้องกันอุบัติเหตุหรือแก้ไขได้นะครับตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุด้วยนะครับขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุก็ต้องด้วยนะฮะที่สำคัญก็คือขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยนะครับนำผลจากการสอบสวนไปสู่การปฏิบัติจริงไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงจุดเสี่ยงการกำกับพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนนการบังคับใช้กฎหมายการจัดการด้านการวิศวกรรมนะครับการสื่อสารสร้างความตระหนักตลอดจนการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพราะว่าความปลอดภัยทางถนนเนี่ยนะครับไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันนะครับนี่คือคำกล่าวของนายวิศรุตนะครับซึ่งก็เป็นหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับสำหรับกิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาทีมสอบสวนอุบัติเหตุเชิงลึกจากอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดชุมพรเนี่ยนะครับกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคมณโรงแรมชุมพรการ์เด้นจังหวัดชุมพรนะครับโดยผู้เข้าร่วมเนี่ยนะครับจะได้เรียนรู้หลักการสอบสวนอุบัติเหตุและฝึกปฏิบัติผ่านสถานการณ์จำลองและการระดมสมองวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเชิงลึกตลอดจนการทำรายงานผลการสอบสวนและข้อเสนอเชิงมาตรการและสามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพนะครับซึ่งก็จะนำไปสู่การลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนของประชาชนในจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่าพื้นที่ของจังหวัดชุมพรเนี่ยมีอุบัติเหตุค่อนข้างจะบ่อยนะครับแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยนะครับก็มีผู้เสียชีวิตมีผู้ได้รับบาดเจ็บพิกลพิการเป็นจำนวนมากด้วยนะครับฉะนั้นเรื่องของการใส่ใจอุบัติเหตุเนี่ยนะครับคือสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องร่วมกันนะครับลดอุบัติเหตุเริ่มจากตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการใช้รถถนนใช้ถนนนะครับการเคารพกฎจราจรนะครับขับรถด้วยความไม่ประมาทการสวมใส่อุปกรณ์อย่างเช่นหมวกกันน็อกนะครับแล้วก็รถยนต์ก็คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับปฏิบัติตามกฎจราจรก็ยังเป็นสิ่งสำคัญกันอยู่ด้วยนะครับเลยมีเรื่องราวมีกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวพักกันสักแป๊บนึงนะครับกลับมาในช่วงท้ายยังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามกันต่อครับ
1: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: ส่วนสาธารณะนอกจากจะช่วยรักษาพื้นที่สีเขียวแล้วยังทำให้มีพื้นที่โล่งว่างขึ้นในท่ามกลางตึกอาคารสิ่งก่อสร้างที่เติบโตอย่างแออัดในเมืองใหญ่ส่วนสาธารณะไม่เพียงจะช่วยให้อากาศบริสุทธิ์แต่ยังเป็นสัญลักษณ์จากธรรมชาติให้ผู้คนได้ระนักว่าเมืองไม่ใช่เป็นที่ตั้งของถนนอาคารสูงและรถยนต์เท่านั้นแต่ควรจะเป็นที่อยู่ของธรรมชาติด้วย5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกเอ็มคอร์ปอเรทีฟโกกรีน
3: ด้วยความห่วงใยจากใจพวกเรา MCOT Radio Network อสมท

0: ชุมพร
1: สองโอสองมุมข่าวโดยโอนฤมลและโอนันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมท

0: ีวิตประชาชนนะครับเมื่อวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมานายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ณบ้านเลขที่17หมู่ที่4ตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรให้แก่นางเยาวมากทุ่งคาหนึ่งในครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุนก่อสร้างบ้านใหม่โดยมีนางพนักกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสวีนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมส่งมอบความสุขและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับด้านนางสาวประดับชูดำพัฒนาการจังหวัดชุมพรก็ได้เปิดเผยว่าการดำเนินงานดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและความยากจนของประชาชนในทุกมิติเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นผ่านการใช้ข้อมูลในระบบ TP Map นะครับ เป็นเครื่องมือชี้เป้าความช่วยเหลือรายมิตินะครับทั้งด้านสุขภาพด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจและด้านความคุ้มครองทางสังคมนะครับโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้ร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจัดทำโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO ประจำปี2569ขึ้นเพื่อจัดสร้างบ้านให้กับประชาชนที่มีบ้านพักอาศัยไม่มั่นคงถาวรซึ่งจากการสำรวจของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดชุมพรนะครับพบครอบครัวตกเกณฑ์ด้านมาตรฐานความเป็นอยู่ระบบ TP Map ปี2568จำนวนทั้งสิ้น18ครัวเรือนนะครับในปีงบประมาณ2569จังหวัดชุมพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจัดสร้างบ้านตามโครงการดังกล่าวจำนวน2หลังหลังละ 200,000 บาทนะครับโดยพิจารณาคัดเลือกครัวเรือนของนางเยาขออภัยครับนายเยาวมากทุ่งคาประชาชนในพื้นที่ตำบลวิสัยใต้อำเภอสวีจังหวัดชุมพรเป็นหนึ่งในครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุนก่อสร้างบ้านใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ซึ่งการดำเนินงานประสบผลสำเร็จด้วยดีจากการบูรณาการความช่วยเหลือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลวิสัยใต้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นตลอดจนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรและแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรที่ได้ร่วมกันสนับสนุนเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นนะครับเพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนยากจนเนี่ยจนสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับนายจิรศักดิ์แสงหอยปลัดจังหวัดชุมพรกล่าวว่าโครงการบ้านห่วงใยจากใจ GLO เนี่ยนะครับเป็นภารกิจสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและลดความเหลื่อมล้ำในสังคมการมอบบ้านครั้งนี้ไม่เพียงแค่การมอบสิ่งปลูกสร้างใหม่นะครับแต่เป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนเนี่ยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างมั่นคงพร้อมทั้งขอให้ครัวเรือนนายเยาวมากทุ่งคาเนี่ยนะครับนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตมีความขยันหมั่นเพียรมุ่งมั่นทำความดีเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนพร้อมกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมมือกันขับเคลื่อนกิจกรรมจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับก็เป็นเอกหมู่บ้านนะครับเป็นชาวบ้านนะครับที่มีความเป็นอยู่ที่อย่างที่รู้อยู่ก็คือค่อนข้างจะแร้นแค้นนะครับก็จะมีหน่วยงานภาครัฐไปถึงหน่วยงานเอกชนต่างๆเนี่ยนะครับก็ได้ร่วมมือกันเข้าไปให้การช่วยเหลือกันนั่นเองนะครับเอาละครับในช่วงของ2โอ2มุมข่าวเวลาหมดนะครับติดตามกันได้ใหม่ในทุกๆวันพุธนะครับเวลา 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุอสมทชุมพร 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับวันนี้ผมนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนนะครับเจอกันอีกรอบนึงในช่วงบ่าย 3:00 สวัสดีครับ
1: 2โอ2มุมข่าวโดยโอ๋ณรุมนและโอ๋ณันทวัฒน์พบกันทุกวันพุธ MCOT Radio Network อสมทชุมพร2โอ2มุมข่าว2โอ2มุมข่าว

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: นี้เวลา14:00 น. MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวรวรรณดชนันส่งหนังสือด่วนที่สุดสั่ง3จังหวัดภาคเหนือน่านพะเยาลำพูนรับมืออุทกภัยน้ำป่าไหลหลากนายดชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือลงนามในหนังสือด่วนที่สุดส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาและจังหวัดลำพูนพร้อมเตรียมพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างครอบคลุมทุกมิติหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายสภาพอากาศในเดือนสิงหาคมว่าจะมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งและคลื่นลมแรงซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งคณะกรรมการจึงกำหนด8มาตรการสำคัญให้3จังหวัดเร่งดำเนินการทันทีคือเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์ใกล้ชิดยกระดับระบบแจ้งเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บรอดแคสต์เตรียมพร้อมกำลังพลเครื่องจักรกลเฮลิคอปเตอร์ KA-32 จัดเตรียมเจ้าหน้าที่เรือและเครื่องสูบน้ำประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงจะเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เร่งช่วยกลุ่มเปราะบางเร่งรัดการฟื้นฟูเยียวยาและผนึกกำลังกระทรวงอว.ประจำจังหวัดขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดฟื้นฟูหลังน้ำลดตลอด24ชั่วโมงสืบนครบาลยึดยาแก้แพ้ปลอม 20,000 ขวดซุก103ลังเตรียมส่งใต้ตำรวจกองกำกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลรวมกับฝ่ายสืบสวนสน.ปทุมวันเข้าตรวจสอบจุดกระจายสินค้าแห่ง1ย่านรองเมืองเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครหลังได้รับข้อมูลการลักลอบขนส่งผลิตภัณฑ์ยาแก้แพ้ปลอมยี่ห้ออัลเลอร์ยิน

0: โดยตรวจพบรถกระบะตู้ทึบที่จอดอยู่บริเวณจุดกระจายสินค้าพบผลิตภัณฑ์ลักษณะเป็นขวดสีน้ำตาลฉลากสีฟ้าระบุชื่อเอลยินบรรจุในลังกระดาษพัสดุ103ลังประมาณ 20,000 ขวดอยู่ในสภาพเตรียมจะส่งลงพื้นที่ภาคใต้จึงตรวจยึดไว้ตรวจสอบและขยายผลโดยชุดสืบสวนได้ติดตามเส้นทางการกระจายสินค้าจนพบรถใหญ่ดังกล่าวพร้อมทราบตัวผู้ขับขี่ที่นำผลิตภัณฑ์มาส่งแล้วคือนายสมเกียรติซึ่งทำหน้าที่ขับรถส่งสินค้าให้บริษัทแห่งหนึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีและขยายผลไปยังต้นทางรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นยาแก้แพ้ปลอมและมีข้อมูลว่าถูกนำไปใช้เป็นส่วนผสมในการทำน้ำกระท่อม4คูณร้อยโดยอยู่ระหว่างประสานผู้เสียหายซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ตัวจริงเข้าตรวจสอบและยืนยันว่าเป็นสินค้าปลอมเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งพรบ.ยาเครื่องหมายการค้าและข้อหาอื่นที่เกี่ยวข้องเรือด่วนเจ้าพระยาขึ้น1บาทเริ่มสุกนี้นาวาตรีเจริญพรเจริญธรรมกรรมการผู้จัดการบริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาจำกัดผู้ให้บริการเรือด่วนเรือโดยสารในแม่น้ำเจ้าพระยาในเส้นทางระหว่างท่าเรือปากเกร็ดถึงท่าเรือวัดราชสิงห์ขอนกล่าวว่าเนื่องจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่มีการปรับสูงขึ้นเป็นราคา 37.59 บาทต่อลิตรเมื่อ12สิงหาคมที่ผ่านมาบริษัทจึงปรับอัตราค่าโดยสารเรือทุกประเภทเพิ่มขึ้น1บาทจากอัตราเดิมตั้งแต่วันศุกร์ที่21สิงหาคมเป็นต้นไปเรือธงส้มเส้นทางนนทบุรีวัดราชสิงห์ขอนจากราคา17บาทเพิ่มขึ้นเป็น18บาทเรือธงเหลืองเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา22บาทเพิ่มขึ้นเป็น23บาทเรือธงเขียวเหลืองเส้นทางปากเกร็ดนนทบุรีจากราคา15บาทเพิ่มขึ้นเป็น16บาทเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา22บาทเพิ่มขึ้นเป็น23บาทเส้นทางปากเกร็ดสาทรจากราคา34บาทเพิ่มขึ้นเป็น35บาทเรือธงแดงเส้นทางนนทบุรีสาทรจากราคา31บาทเพิ่มขึ้นเป็น32บาทในกรณีที่ราคาน้ำมันปรับลดลงอีกครั้งบริษัทจะปรับลดอัตราค่าโดยสารต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
7: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า

0: เป๋าเรา
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Quad Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Quad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
2: M-Cot Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
3: สุขใจไปกับเพลงโดย DJ โอ๋ นฤมล

มาค่ะเสร็จสิ้นภารกิจเรียบร้อยนะคะก็มาอยู่ดูแลเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันที่นี่ค่ะอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 นะคะ2คลื่นความถี่ค่ะคุณผู้ฟังฟังกันได้ในช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้อย่าเพิ่งง่วงเหงาหาวนอนนะอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะและนี่คือเพลงของคุณก๊อตจักรพันธ์และคุณต่ายอรทัยนะคะขอบคุณที่เธออันนี้ขอบคุณเธอที่ให้ใจเพลงหวานๆซึ้งๆนะคะเปิดรายการกันในช่วงนี้เพลงแรกค่ะแล้วก็มีเพลงไหนที่คิดถึงแล้วก็อยากจะฟังก็ทยอยแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าช่วงนี้โอ้มีหนึ่งเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงใหม่นะคะเป็นผลงานของคือคนแต่งทำนองเนื้อร้องอะไรเงี้ยเป็นคนหลังสวนแล้วตอนนี้เขาก็ออกเพลงใหม่สำหรับเพลงนี้ชื่อว่าโสดสนิทไปลองฟังกันดูนะเพลงนี้มอบให้คนโสดทั้งหลายเลยจ้า

0: นิทเลยนะคะสาวโสดทั้งหลายค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยอาจจะมีหนุ่มโสดมานะคะเพลงนี้เป็นเพลงของน้องฟองเต้ค่ะนะแต่อย่างที่บอกไปว่าทำนองคำร้องเนื้อร้องอะไรต่างๆเนี่ยคุณชายเดนร็อกนะคะก็เป็นคนหลังสวนเนี่ยเขาก็เป็นคนเขียนเพลงแต่งเพลงนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้มาเลยค่ะในช่วงของคุณขอมานะเราจัดให้พร้อมกันแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วเดี๋ยวมาเลยนะคะ
1: สุดใจไปกับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ Mcord Radio Network
0: เอาละค่ะคุณขอมาเราจัดให้นะคะมาแล้วสายแรกสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะพี่เขียว
2: สวัสดีครับ

0: จ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจำนะคะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: วันนี้เลือกเพลงอะไรดีคะ
1: อ
0: ั
1: ดยายขนมยายครับ
0: อัดยายขนมยาย
1: ครับผมสุรพล
0: ของครูสุรพลนะคะ
1: ครับผมเหมาจ่ายทุกๆคนเลยครับผม
0: โอเคได้เพลงเดียวนะสำหรับเพลงเก่า
1: ครับผม
0: จ้าขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ สวัสดีค่ะไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังนะคะสายแรกของเราค่ะมาสายที่สองสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะสาวสวยหมู่ห้านาพญา
2: สวยขยี้ใจแหละ
0: เอาสวยขยี้ใจแต่ว่าไม่โสดใช่ไหม
2: ไม
0: ่
2: โสด
0: โสดโสดหรือไม่โสดดีอ่ะ
2: ไม่บอก
0: สถานะตอนนี้บอกไม่ได้นะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่สวยขยี้ใจแน่นอน
2: ใช่อ่
0: ะโอเคได้เลยค่ะ
2: เ
0: ด
2: ี๋ยวทุกสายนะ
0: จ้ารอฟังจ้า
2: สวัสดี
0: สวัสดีค่ะสวยขยี้ใจนะพอโสดแล้วก็เลยต้องสวยขยี้ใจไปด้วยคุณผู้ฟังนะคะอามาค่ะสายที่3เราสวัสดีค่ะ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: คร
0: ับ สวัสดีค่ะเสียงดังๆหน่อย
3: สวัสดีเสียงไม่เคยดังแล้วเ
0: ลยเสียงไม่ค่อยดังเมื่อเช้าฟังช่วงของดีเจนุ่นก็ไม่ค่อยดังนะ
3: น
0: ั
3: ่นเสียงไม่ดี
0: เสียงหายแล้วเสียงหาย
3: ครับแต่ว่ายังไม่หายเท่าไรเมื่อดีเจนุ่นวันนี้แล้วว่ายังดังนักเสียงให้ต่อเช้าแล้วหมดเสียงนั้น
0: อ่ะมาค่ะเสียงยังพอมีอยู่ดังนั้นขอเพลงอะไรดีคะ
3: เอาเพลงไร่เดีย
0: เพลงไร่เดียเพลงไม่น้อยตาเพราะว่าเพลงเก่าวันนี้มีคนจองมาแล้วอัดยายขนมยายนะคะของครูสุรพลดังนั้นเพลงเก่าขอไม่ได้แล้วนะ
3: คร
0: ับ ไม
3: ่
0: ใช่แฟน
3: ครับ
0: ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
3: เอาว่าคนเอาเพลงนู้นดีว่าคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผ
0: ิ
3: ดนะ
0: อ๋อแหมชอบจริงๆของคุณจินตลานะคะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดนะ
3: คร
0: ับ จ้ะทำอะไรก็ไม่ถูกใจสักอย่างนึง อ่ะโอเคได้เลยค่ะรอฟังค่ะ
3: คร
0: ับ
3: ไปคนแค่วันเดียวกันแล้วก็ถูกเรื่องถูกใจที่บอกหวังนะ
0: ได้เลยค่ะ
3: คร
0: ับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะอ่ะไปแล้วค่ะสายที่3นะคะต่อมาเลยค่ะคุณผู้ฟังต่อมาสายที่4ของเรานะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณอู
0: พี่อีทพี่อีพันรายนะคะวันนี้เข้าสวนหรือยังคะ
4: ไปแล้วมาแล้วค
0: ่
4: ะ
0: ไปแล้วมาแล้วนะค่ะแล้ว
4: เดี๋ยวมาไม่ทันคุณอู
0: ใช่ค่ะบางวันทันบางวันไม่ทันเนาะ
4: ใช่ค่ะ
0: โอเคเลยมาค่ะวันนี้ฟังเพลงอะไรดีคะ
4: วันนี้ฟังเพลงเราไปเที่ยวบ้านดีกว่า
0: อ่ะโอเคได้เลยค่ะ
4: มาไปทุกเสียงทุกสายเลยนะคะ
0: ได้ค่ะโอเคจัดไปค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่
4: ะ
0: ค่ะค่ะไปแล้วค่ะสายที่4นะคะตามมาเลยค่ะตามมาเลยสายที่5ของเราสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสายนี้จากไหนจ้า
5: สายเหนือนี่สลุยพ่อตาหินช้าง
0: โอ้สลุยพ่อตาหินช้างกล้วยเยอะๆนะคะ
5: คร
0: ับ ว่าที่กล้วยเยอะๆเนาะพ่อตาหินช้างอ่ะ
5: ครับครับครับต้องพึ่งผ่านไปประจวบบ่อยก็ผ่านทางบ้านผมนี่แหละ
0: อ๋อถ้าจะไปประจวบยังไงก็ต้องผ่านนะ
5: ครับผมครับขอเพลงรักสาวเมืองการนะของน้องต้นข้าวมีไหม
0: สาวรักสาวเมืองการของน้องต้นข้าวสุปริยา
5: อะไรนี่ไง
0: อ่ะโอเคได้ค่ะ
5: ครับขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณค่ะ
5: สายครับ
0: จ้าแล้วนี่มีนามแฝงหรือว่านามจริงว่าอะไรล่ะคะเนี่ย
5: อ๋อเรียกลุงพิพัฒน์กันละกัน
0: เรียกลุงดีกว่านะโอเคนึกว่าให้เรียกพี
5: ่อายุมากแล้วพิพัฒน์บนเพชรอ้
0: าวลุงพิพัฒน์จ้า
5: ครับผม
0: ได้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครบค่ะคุณผู้ฟัง5สายนะคะแล้วก็มีสายหลังไมค์มาด้วยพี่แป้นกับพี่อิทนะคะฟังร่วมกันนะยบยู่ทำไรแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเปิดเพลงตามคิวก่อนกับช่วงของคุณขอมาเราจัดให้ค่ะ

กับเพลงคุณขอมาเราจัดให้ฟังพร้อมกันที่นี่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพรเพลงเพราะฟังสบายที่ MCOT Radio Network

0: 2เพลงค่ะ2แนวเลยนะคะคุณผู้ฟังอัดยายขนมยายของครูสุรพลค่ะพี่เขียวในโสมแนะนำมาและนี่คือสวยขยี้ใจนะคะจากสาวสวยหมู่5นาพยาแล้วก็มีสายหลังไมค์ค่ะที่ทักทายกันมานะคะพี่น้อยค่ะพี่น้อยเขาแม่เลนะคะบอกว่าพยายามโทรพยายามโทรแต่โทรไม่ติดนะคะขอเพลงสวดมนต์ขอแฟนบอกว่าให้กับพี่อิดรักขาวด้วยบอกคิดถึงแล้วจริงก็อยู่หลังสวนเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันนี่นะคะแล้วก็พี่มีบุญค่ะพี่มีบุญขอเพลงอ่าวอารมณ์เหรอใช่ไหมเดี๋ยวถ้าทันนะคะก็พยายามจะให้ทันละค่ะเพราะว่าเพลงที่คุณขอมาเราจะรีบจัดให้ได้ฟังกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะไปค่ะฟังสิ่งดีๆที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่เดียวนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาฟังเพลงกันต่อค่ะ
1: อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 ฟังชัดทั่วทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดใกล้เคียงพร้อมฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ www.mcot.net และ mcot application ติดตามอัปเดตความเคลื่อนไหวที่แฟนเพจ Facebook อสมทชุมพร
2: วันนี้เป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์เราพร้อมให้คุณขับขี่ได้ทันทีดอกเบี้ยต่ำผ่อนสบายเหมาะกับทุกงบประมาณเลือกได้ทุกรุ่นทุกสีมั่นใจทุกขั้นตอนพิเศษรับทันทีเสื้อสุดเท่หมวกกันน็อกพวงกุญแจและคูปองถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีถึง3ระยะชุมพรเหรียญทองมอเตอร์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์ที่คุณวางใจได้พร้อมเคียงข้างทุกเส้นทางสอบถามได้ที่ชุมพรเหรียญทองมอเตอร์7สาขาใกล้บ้านคุณหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กเพจชุมพรเหรียญทองมอเตอร์
3: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ shopmania
1: ไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่อง

0: จากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green MCOT Radio Network อสมท.ชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: สุขใจไปกับเพลงโดยดีเจโอ๋ณรมนทร์

คุณไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดค่ะนะถ้าเป็นคนที่ใช่เนี่ยบางทีทำอะไรผิดก็ยังใช่อยู่หรอใช่ไหมคะอืมเอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงจากพี่หนุ่มหมู่สองขันเงินจัดให้ฟังกันไปนะคะช่วงนี้มาค่ะเรื่องราวของเครื่องฟอกอากาศนะคะถ้ามีติดบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะช่วยนะคะให้เราเนี่ยรู้สึกว่าหายใจสบายขึ้นนะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่นนี้เนี่ยนะคะเป็นเครื่องฟอกอากาศคาชิวานะคะเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM001 ค่ะทางเลือกที่ช่วยให้การหายใจสบายขึ้นเพราะว่าเครื่องฟอกรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับระบบกรองแบบผสมผสานนะคะกรองฝุ่น PM2.5 ฝุ่นควันกลิ่นดูดไม่พึงประสงค์ใช้งานก็ง่ายปรับแรงลมได้3ระดับค่ะเบากลางแรงได้หมดเลยนะคะตัวเครื่องก็มีหน้าจอสัมผัส LED แสดงสถานะอากาศแล้วก็อุณหภูมินะคะมาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลค่ะแล้วก็โหมดนอนหลับนะคะทำงานเงียบไม่รบกวนแม้เวลานอนจะกลางวันกลางคืนคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศก็เอาอยู่นะคะและที่สำคัญค่ะใช้ไส้กรองระบบเฮปาช่วยเก็บฝุ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะสนใจสั่งซื้อตอนนี้เลยค่ะราคาโปรโมชั่นนะคะ 1,290 บาทไม่ต้องซื้อแบบแพงๆก็ได้ใช้แค่ 1,290 บาทเนี่ยแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอกอีก1แผ่นนะคะรีบโทรด่วนเลยที่021143990ค่ะ021143990นะคะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทค่ะสะดวกซื้อสะดวกช็อปได้เลยคุณผู้ฟังที่ช็อปมาเนี่ยนะคะฟังเพลงกันต่ออีกสักเพลงนึงพี่อีพันรายแนะนำมาเพลงนี้ไม่รู้เดี๋ยวฟังเพลงจบแล้วเข้าสวนต่อหรือเปล่านะคะแต่ก็เป็นหนึ่งเพลงค่ะที่โอเชื่อว่าหลายๆคนร้องเพลงนี้ตามเพลงนี้ได้ใช่ไหมคะร้องตามได้จังหวะสนุกๆเนาะเนื้อร้องก็ไม่ยากจนเกินไป

0: ดอกกระเจียวบานค่ะเพลงนี้ของคุณก้องห้วยไร่นะคะพูดถึงดอกกระเจียวเนี่ยมันก็เป็นพืชล้มลุกใช่ไหมคะคล้ายๆกับตระกูลขิงข่าแหละนะแต่ว่าเขาจะมีดอกสวยงามแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าไปที่ชัยภูมิใช่ไหมคะอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอุทยานแห่งชาติไซทองเนี่ยเขาจะมีทุ่งดอกกระเจียวเลยค่ะเคยมีความคิดว่าอยากจะไปเที่ยวเหมือนกันก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปนะคุณผู้ฟังเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์นะคะของจังหวัดชัยภูมิค่ะสำหรับดอกกระเจียวนะคะสีชมพูสวยงามกันเลยทีเดียวนะแหมคนก็ช่างคิดช่างแต่งเพลงนี้นะคะดอกกระเจียวบานอ่ะก็ฟังเรื่องของเพลงผ่านพ้นกันไปนะคะเดี๋ยวอ่านเพลงก่อนว่ายังมีเพลงจากใครบ้างจากลุงพิพัฒน์นะคะพ่อตาหินช้างอยู่สลุยนู่นขอเพลงของน้องต้นข้าวสุปริยาสาวเมืองกาญค่ะพี่น้อยขอแม่เลขอเพลงสวดมนต์ขอแฟนนะคะอ่าวอารมณ์จากพี่มีบุญค่ะแล้วก็หนุ่มไฟป่าบางสะพานบอกว่าฟังร่วมไปฟังเพลงร่วมกันไปทุกเพลงเลยนะคะก็มาไม่ทันหน้าไม้ไม่เป็นไรนะคะแล้วก็ถ้าจะขอเพลงก็กลัวจะไม่ทันค่ะก็เลยบอกว่าอ่ะฟังร่วมๆกันไปนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะที่ยังแวะโทรศัพท์มาพูดคุยทักทายกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่าในช่วงนี้โอก็มีเรื่องราวของสาระนะคะที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยนะสำหรับเรื่องราวของสาระวันนี้เรามีเรื่องอะไรติดตามกันเลยจ้า
1: หูนานาสารพันสาระ
0: สำหรับในช่วงของนานาสารพันสาระค่ะคุณผู้ฟังก็เอาเรื่องนี้มาเล่ามาคุยกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องกล้วยกล้วยอีกแล้วค่ะกินกล้วยทุกวันช่วยลดความดันได้ไหมนะคะเขาบอกว่าเหตุผลที่กล้วยอาจจะช่วยดูแลความดันโลหิตได้ก็คือจะช่วยให้ร่างกายขับโซเดียมได้นะคะเพราะว่าบางวันเนี่ยเราอาจจะกินอาหารที่มันมีโซเดียมมากจนเกินไปมันเป็นปัจจัยที่ทำให้ความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็โพแทสเซียมก็มีส่วนค่ะให้ไตเนี่ยขับโซเดียมออกมาจากร่างกายก็จะช่วยรักษาความสมดุล นะคะของน้ำแล้วก็เกลือแร่ในร่างกายนั่นเองดังนั้นการเพิ่มโพแทสเซียมอย่างเช่นกล้วยเข้าไปในมื้ออาหารเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูแลความดันโลหิตควบคู่กับการลดอาหารเค็มนะคะส่วนประการที่สองค่ะเหตุผลที่สองก็คือช่วยให้หลอดเลือดเนี่ยผ่อนคลายนะคะเพราะว่าโพแทสเซียมที่มีส่วนช่วยรักษาสมดุลของโซเดียมในร่างกายค่ะก็ช่วยให้การทำงานของหลอดเลือดนะคะเมื่อหลอดเลือดผ่อนคลายมากขึ้นเลือดก็สามารถไหลเวียนได้สะดวกขึ้นค่ะก็อาจจะช่วยลดแรงดันที่เกิดขึ้นภายในหลอดเลือดได้นะคะแล้วก็กล้วยเขาบอกว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระบางชนิดนะคะอาจจะช่วยลดความเครียดออกซิเดชันแล้วก็การอักเสบที่เกิดขึ้นบริเวณหลอดเลือดได้ค่ะส่วนเหตุผลที่3นะคะกล้วยเนี่ยเขามีใยอาหารที่ดีต่อลำไส้ด้วยเพราะว่ากล้วยขนาดกลางนะคะก็คือขนาดกลาง1ผลเนี่ยจะมีใยอาหารประมาณ3กรัมค่ะก็ช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายได้นะคะแล้วก็เป็นอาหารจุลินทรีย์ชนิดดีในลำไส้ได้ด้วยนะคะแต่เขาบอกว่ากินกล้วยทุกวันเนี่ยได้ไหมสำหรับคนสุขภาพดีค่ะกินกล้วยวันละ1ผลถือว่าทำได้เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยเพิ่มโพแทสเซียมใยอาหารวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าการกินกล้วยเพียงอย่างเดียวเนี่ยจะสามารถรักษาความดันโลหิตสูงได้นะคะคุณผู้ฟังต้องควบคู่กันไปกับเรื่องของการลดอาหารเค็มควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์ด้วยนะคะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญ

0: จำเป็นแต่ก็อย่ากินแต่กล้วยอย่างเดียวเขาบอกว่ากินผลไม้อื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะคะยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆที่ช่วยควบคุมความดันได้อย่างเช่นทับทิมกีวีส้มเบอร์รี่นะคะอ้าวก็ลองดูละกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ก็นำเรื่องราวของสาระเรื่องกล้วยมาฝากนะคะก็ในข้อมูลที่เอามาอ่านเนี่ยเขาก็ไม่ได้บอกนะคะว่ามีกล้วยชนิดไหนบ้างที่สามารถช่วยลดความดันโลหิตได้แต่ว่าตามรูปเนี่ยเขาเน้นไปที่กล้วยน้ำว้านะคะอ่ะก็ลองดูละกันกล้วยทุกชนิดโอ้ว่ามีประโยชน์ทั้งนั้นแหละนะคะก็ฝากคุณผู้ฟังกันเอาไว้กับในช่วงของนานาสารพันสาระช่วงนี้ค่ะ
1: นานาสารพันสาระ
0: เดี๋ยวเราฟังเพลงกันต่อเลยสำหรับเพลงนี้นะคะสาวเมืองการค่ะของน้องต้นข้าวสุปริยาอาสยามนะคะมาพร้อมและเพลงนี้เดี๋ยวเราฟังกันก่อนเลยละกันนะคะ
2: ไม่รู้อ่ะลองฟังดูละกันอาจจะเป็นสาวนครชัยศรีขอรัตจ๋าเตรียมพร้อมแล้วจ้ะ
0: รู้สึกว่าเพลงนี้มาเป็นแนวเหมือนกับว่าน้องเขาไปร้องในคอนเสิร์ตอะนะคะ

ว่าน่าจะใช่แหละกับน้องต้นข้าวสุปรียานะคะก็เป็นศิลปินวัยรุ่นนะคะที่มีหัวใจลูกทุ่งมากๆเลยนะสำหรับน้องต้นข้าวสุปรียาค่ะแล้วก็เพลงนี้นะคะพี่อิดรักขาวค่ะกับพี่แป้นนะส่งมอบไปกับพี่น้อยด้วยยบอยู่ทำไร่นะเปิดให้ฟังกันอีกสักเพลงหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวจะต่อด้วยสวดมนต์ขอแฟนนะคะไม่รู้จะพอดีกับเวลาหรือเปล่าแต่ขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันเดี๋ยวโอลาคุณต้องฟังกันไปก่อนเลยแล้วกันในช่วงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเจอกันต่ออยู่เป็นเพื่อนกันต่อนะคะกับน้องโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดสำหรับโอนรมนลาคุณฟังกันไปแล้วช่วงนี้สวัสดีค่ะ

0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
1: ขณะนี้เวลา15นาฬิกาMCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันสุริยะบินด่วนน่านติดตามน้ำท่วมหลังฝนตกหนักแม่น้ำน่านบางจุดล้นตลิ่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้รับรายงานจากนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานว่าสำนักงานชลประทานในพื้นที่ติดตามและเฝ้าระวังจังหวัดน่านเป็นพิเศษหลังฝนตกหนักถึงหนักมากและมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในเกณฑ์สูงในหลายพื้นที่ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำน่านตอนบนมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบฝนตกหนักถึงหนักมากและมีฝนตกสะสมในหลายพื้นที่อาทิบริเวณโรงเรียนพนาสวรรค์ตำบลคูคาชุมชนบ้านร้องแงตำบลวรนครและบริเวณลำน้ำกุลตำบลศิลาแรงอำเภอปู่นายสุริยะกล่าวว่าวันนี้ได้ยกเลิกภารกิจภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งหมดเพื่อเดินทางพร้อมผู้บริหารที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านและเตรียมมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและประชาชนทันทีทั้งการช่วยขนย้ายสิ่งของและสัตว์เลี้ยงลดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงเตรียมยาและเวชภัณฑ์พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมลำน้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์น้ำและประกาศเตือนจากหน่วยราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงนายสุริยะสั่งการให้โครงการชลประทานน่านและสำนักงานชลประทานที่2เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศตลอด24ชั่วโมงพัทรพงษ์สั่งด่วนกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทเร่งช่วยเหลือประชาชนจังหวัดน่านรับมือสถานการณ์น้ำท่วมนายพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการกรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทระดมกำลังลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยขอให้ระดมเครื่องจากบุคลากรและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในการเร่งฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมจากกรณีเกิดน้ำท่วมและดินสไลด์ในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เฝ้าระวังเส้นทางสายหลักและทางสายรองที่มีความเสี่ยงรวมถึงจุดที่มีความเสี่ยงประสบปัญหาอุทกภัยพร้อมจัดเตรียมเครื่องจักรกลและเครื่องมือสำหรับเปิดทางและระบายน้ำเพื่อเข้าดำเนินการทันทีนอกจากนี้ยังได้สั่งให้กรมท่าอากาศ

0: ยานเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารที่เดินทางเข้าและออกจากจังหวัดน่านณท่าอากาศยานน่านนครและท่าอากาศยานสังกัดทยในพื้นที่ใกล้เคียงโดยเน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยเป็นลำดับแรกไม่ต้องไม่มีความล่าช้าทั้งนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบทประสานการทำงานร่วมกับจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดรวมถึงให้ติดตามระดับน้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันกรมทางหลวงโดยแขวงทางหลวงน่านที่2แจ้งว่าตามที่ได้เกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่จังหวัดน่านและใกล้เคียงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการเดินทางของประชาชนนั้นกรมทางหลวงจึงขอรายงานสภาพการจราจรในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งพบว่าทางหลวงถูกน้ำท่วมจำนวน7แห่งจังหวัดน่าน6แห่งทางหลวงหมายเลข101ในพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวน้ำท่วมผิวทางจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข101บริเวณแยกบ้านซ่านอำเภอปัวน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดการจราจรใช้ทางด้านบนได้ทางหลวงหมายเลข1256บริเวณสะพานบ้านมอนตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการสัญจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานบ้านฝายตำบลศิลาแรงอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1371บริเวณสะพานห้วยตาดตำบลวรนครอำเภอปัวสะพานขาดการจราจรผ่านไม่ได้ทางหลวงหมายเลข1081บริเวณหน้าโรงแรมน่านนิรันดร์ตำบลศิลาแรงอำเภอปัวน้ำกัดเซาะท่อไหลท่วมทางการจราจรผ่านไม่ได้จังหวัดพะเยา1แห่งทางหลวงหมายเลข1092ในพื้นที่บ้านสันกลางตำบลงิมอำเภอปงน้ำไหลหลากข้ามถนนรถเล็กไม่สามารถผ่านได้ทางนี้กรมทางหลวงได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนโปรดใช้ความระมัดระวัง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
8: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
9: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
11: ส สายดุใจจะไม่ชอบหวาน

0: ช่ไหมนี่เลยกาแฟดำอร่อยแบบเขาทะลุแบล็ค
1: สนใจสอบถามต้องการเป็นตัวแทนจำหน่ายติดต่อ0775364000และ0775363999
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้าสกูปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
5: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น Mcard Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ Mcard Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
7: Mcard Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
8: Mcard Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
9: โอยามบ่ายซุปเปอร์ฮิต
10: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
9: จิ๊กโกยามบ่าย

กลับมาอยู่ดูแลกันต่อนะครับช่วงของจิโกย่ามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์ผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดนะครับรับหน้าที่นำเพลงเพราะในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งมาฝากกัน3ชั่วโมงรวดในบรรยากาศของวันพุธอย่างนี้นะครับบ่าย 3:00 นถึง 18:00 นนะครับก็จะจุใจกันกับเพลงไทยลูกทุ่งที่นำมาฝากกันแล้วก็มีเพลงที่คุณผู้ฟังถามถึงเข้ามาด้วยนะครับขอบคุณไปถึงผู้สนับสนุนรายการในช่วงนี้กับบริษัทโตโยต้าชุมพรรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ที่โตโยต้าชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณนะครับจะเริ่มต้นกันแล้วกับหัวใจที่ใช้แล้วนะครับนี่คืองานเพลงของคุณไม้พี่ลำพรนะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันกับสิริพรอัมไพพงศ์นะครับนี่คืออ้อมกอดที่3ครับ

คำขอที่จัดให้ฟังกันตรงนี้นะครับที่ขอยามบ่ายโดยโตโยต้าชุมพรนะครับยังมีรถยนต์คุณภาพพร้อมการบริการหลังการขายวันนี้ที่บริษัทโตโยต้าชุมพรทุกสาขาไกลบ้านคุณนั่นเองนะครับต่อเนื่องกับเอกราชสุวรรณภูมินะครับนี่คือกระเป๋าแบรนด์แฟนทิ้งครับ

0: M-COT Radio Network
1: ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่ดูแลโลกใบใหม่สู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
2: Hilux TravelGreater together
3: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
4: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net mcot radio network
5: โกยามบ่าย
6: ซุปเปอร์เฮด
4: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
5: จิ๊กโกยามบ่าย

0: Alcott Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: คุณยังต้องทนกับฝุ่น PM 2.5 หรือกลิ่นอับในบ้านอยู่ใช่ไหมขอแนะนำคาชิว่าเครื่องฟอกอากาศรุ่น IM 001ระบบกรองเฮปาดักทั้งฝุ่นและกลิ่นควบคุมง่ายด้วยหน้าจอสัมผัสและโหมดนอนหลับที่ทำงานเงียบตลอดทั้งคืนรับประกันสินค้า1ปีเต็มแถมฟรีแผ่นกรองเครื่องฟอก1แผ่นเพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 หรือแอดไลน์ที่ @shopmania ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ shopmania
2: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

0: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็จะมีแมลงต่างๆมากมายมารบกวนนะครับแต่พอหน้าฝนเนี่ยนะครับก็จะมียุงนะครับที่ก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาเลเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอื่นๆอีกมากมายนะครับวันนี้การป้องกันเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาคุณนอนหลับเนี่ยนะครับก็ป้องกันด้วยมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงเป็นไม่เป็นสนิมนะครับใช้งานได้ยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตได้เลยนะครับพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทเท่านั้นสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์021143990ย้ำอีกครั้งนะครับ021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนั่นเองครับ
1: M-COT Radio Network

0: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: MCOT Radio Network
2: บริษัทฮอนด้าชุมพรจำกัดเราเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในจังหวัดชุมพรมีให้บริการถึง16 สาขาครอบคลุมทุกอำเภอเราจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทุกรุ่นฮอนด้า

0: อัสกุปปี้ไอฮอนด้าเวฟดาวเริ่มต้นที่0บาทใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียวก็รับรถได้เลยบริษัทฮอนด้าชุมพรจำหน่ายรถใหม่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซื้อรถที่ไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายควรตรวจสอบก่อนออกรถใหม่ทุกครั้งสนใจรถจักรยานยนต์ฮอนด้าต้องที่บริษัทฮอนด้าชุมพรเท่านั้นติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทรศัพท์077-511-488
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลกradio.mcot.net mcot radio network
2: ติ๊กโกยามบ่าย
3: ซุปเปอร์ฮิต
1: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
2: ติ๊กโกยามบ่าย

เพลงของสิริพรอัมไพพงศ์นะครับชื่อเพลงว่าคอยทางที่นางรองนะครับเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่จัดให้ฟังกันตามคำขอนะครับที่โกย่ำบายโดย Honda ชุมพรจักรยานยนต์4จังหวะระบบหัวฉีด PGM FI มีรุ่นใหม่ๆให้กับคุณได้สัมผัสเป็นเจ้าของกันแล้ววันนี้ดาว0 บาทมีจริงนะครับเพียงแค่

บัตรประชาชนใบเดียวก็เป็นเจ้าของจักรยานยนต์ Honda กันได้ที่บริษัท Honda ชุมพรทุกสาขาทุกอำเภอใกล้บ้านคุณนะครับมีบริการหลังคันขายมีศูนย์อะไรที่ได้มาตรฐานไว้บริการแบบครบครันกันเลยทีเดียวครับ

พี่แป้นขอมาเมื่อสักครู่นะครับจากใจต้นข้าวนะครับเสียงร้องของต้นข้าวสุปรียานำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงท้ายชั่วโมงแรกตรงนี้นะครับที่โกยามบ่ายที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับขอบคุณ Honda ชุมพรที่สนับสนุนรายการในช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยสักแป๊บหนึ่งนะครับชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่ดูแลกันต่อสักครู่เดียวครับ

0: 2 1 1 1 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1: New Honda Chiono Plus สไตล์โดดเด่นเห็นแล้วสะดุดตายิ่งกว่า
2: อัพลุคแฟชั่นจะมอเดิร์นหรือวินเทจก็ปรับเปลี่ยนให้ตามยุคสมัย
3: เป็นตัวเองได้มากกว่าใครและออกไปให้โลกจดจำ
1: ทุกสายไปได้ไกลกว่า The New Honda New Honda
4: ที่ Honda ชุมพรทุกสาขาโทรศัพท์077-511-488
5: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
6: นี้เวลา16นาฬิกา MCOT Radio Network อสมทชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
7: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสุภมาสั่งสื่อรัฐกรมประชาสัมพันธ์อสมทช่วยประชาชนสื่อสารวิกฤตน้ำท่วมเมืองน่านอัปเดตสถานการณ์สดใหม่ทุกช่วงข่าวนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนพร้อมมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยวาตภัยน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มจังหวัดน่าน JIC น่านเป็นกลไกการสื่อสารในภาวะวิกฤตทำงานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรับทราบสถานการณ์ที่ถูกต้องแม่นยำและป้องกันความสับสนพร้อมกำชับให้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนเกาะติดสถานการณ์รายงานทุกช่วงข่าวและส่งทีมสนับสนุนการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ขณะนี้ทั้งกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเกาะติดสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดน่านอย่างใกล้ชิดทุกช่วงข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านและกรมประชาสัมพันธ์ส่วนอสมทติดตามได้ทุกช่วงข่าวของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD Facebook สำนักข่าวไทยสถานีวิทยุอสมทเครือข่าย47สถานีทั่วประเทศและสถานีวิทยุจังหวัดน่าน FM 92โดยเฉพาะข้อมูลจากศูนย์ JIC น่านซึ่งจะอัปเดตแจ้งเตือนสถานการณ์มาละ2รอบเวลา 10:00 นถึง 16:00 นพร้อมแจ้งเตือนทันทีเมื่อเกิดฝนตกหนักและน้ำป่าไหลหลากสุชาติสั่งคพ.เฝ้าระวังขยะระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่น้ำท่วมนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการกรมควบคุมมลพิษติดตามและเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยและระบบบำบัดน้ำเสียในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันเพื่อป้องกันระบบบำบัดน้ำเสียทำงานผิดปกติรวมถึงขยะและน้ำซัดขยะพัดพาหรือปนเปื้อนสู่แหล่งน้ำนายสุรินทร์วรกิจธำรงอธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการติดตามสถานการณ์ในจังหวัดน่านพบว่าสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลตำบลท่าวังผาพื้นที่100ไร่รองรับขยะประมาณ 4.78 ตันต่อวันและสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านพื้นที่60ไร่รองรับขยะจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น21แห่งประมาณ80ตันต่อวันยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสำหรับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยเทศบาลเมืองน่านใช้ระบบฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาลและระบบ MBT หรือระบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบผสมผสานในขณะที่ระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลเมืองน่านซึ่งรองรับน้ำเสียได้ 8,259 ลูกบาศก์เมตรต่อวันมีสถานีสูบน้ำเสีย4แห่งและบ่อดักน้ำเสียง10บ่อดักน้ำเสีย16บ่อครอบคลุมพื้นที่ให้บริการประมาณ190ยังไม่ได้รับผลกระทบ

0: ทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันสุภจีผนึกกำลัง4คณะทำงานรูปเศรษฐกิจฐานรากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ถแถลงวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนโดยมีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา4คณะเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการทำงานอย่างแท้จริงประกอบไปด้วยคณะทำงานที่1ด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และ Visitor Economy ต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและประสบการณ์ของไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสินค้าและบริการคณะทำงานที่2ด้านสินค้าเกษตรความมั่นคงทางอาหารและเกษตรมูลค่าสูงยกระดับภาคเกษตรตลอดห่วงโซ่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างความมั่นคงทางอาหารคณะทำงานที่3ด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SME เพิ่มองค์ความรู้ยกระดับสินค้าและบริการส่งเสริมการขยายขนาดธุรกิจและสร้างการแข่งขันที่เป็นรูปธรรมส่วนคณะที่4ด้านการค้าระหว่างประเทศสร้างสมดุลการค้าและตลาดเปิดใหม่เพื่อเพิ่มสัดส่วนของผู้ประกอบการรายย่อยในโครงสร้างการส่งออกและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมีหัวใจสำคัญคือด้านหนึ่งเรานำสินค้าออกไปหาตลาดอีกด้านหนึ่งเรานำตลาดมาหาสินค้าเพื่อให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กได้รับประโยชน์และเติบโตอย่างแข็งขัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: ให้มากกว่าความเขียวเข้มของใบพืชกระตุ้นการเจริญเติบโตเร่งพืชสังเคราะห์แสงสร้างอาหารไมโครโฟคอมบีซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อยดีดีธาตุอาหารรวมสูตรสำเร็จรูปจากอิตาลีที่จำเป็นสำหรับพืชไมโครโฟคอมบีละลายง่ายใช้ได้ทั้งพ่นใบและให้ทางระบบน้ำไมโครโฟคอมบีใช้กับไม้ผลได้กับทุกช่วงการเจริญเติบโตหาซื้อได้ที่ร้านเคมีเกษตรชั้นนำใกล้บ้านท่านซองสีแดงนี่แรงกว่าใครเข้มข้นกว่าสูงชายกว่าน้อย
10: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MCOT Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MCOT Connect App เดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี
11: ้ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
12: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คน

0: ามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ M-Cord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
1: M-Cord Radio Network อสมท.ชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
2: M-Cord Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดย DJ โอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
3: โกยามบ่ายซุปเปอร์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

มาอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงที่2นะครับจิโก้ยามบ่ายกับเงินเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆนะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุอสมทชุมพรดูแลกันตรงนี้นะครับพร้อมทั้งผู้สนับสนุนในชั่วโมงนี้กับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกพืชผลการเกษตรวันนี้อยากใส่ปุ๋ยดีอยากใส่ปุ๋ยมีคุณภาพและราคาไม่แพงต้องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตลาดพระรามเดินดงที่ร้านสอซับไพศาลตำบลวังไผ่ตรงข้ามกับห้างบิ๊กซีชุมพรและร้านขายปุ๋ยตลาดพระรามเดินดงใกล้บ้านคุณนะครับถามหากันได้เลยนะครับพื้นที่หลังสวนร้านโกสูเกษตรพันธุ์นะครับก็มีจำหน่ายเช่นกันกับปุ๋ยตลาดพระรามเดินดงนั่นเองเขียนฝันไว้ข้างฟ้านะครับนี่คือรัชนกศรีโลพันธ์นะครับเพลงแรกในชั่วโมงที่2แล้วก็ต่อเนื่องด้วยแมงปอชนทิชาคำเตือนของแม่ครับ

้าวารีหมู่หนึ่งแหลมทรายนะครับแนะนำเพลงนี้กันเข้ามาตำแหน่งที่ไม่ต้องการนะครับเมื่อสักครู่พี่แปนโทรมาบอกว่าป้าวารีฝากขอเพลงมานะครับก็จะได้ฟังกันเรียบร้อยนะครับช่วงเวลาของจิโกยามบ่ายสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงที่สนับสนุนรายการในชั่วโมงนี้นะครับมาถึงอีกหนึ่งเพลงที่แนะนำกันเข้ามาเมื่อสักครู่นะครับจากตาเหี่ยวชุมพรนะครับบอกว่าขอฟังเพลงใบตองรองน้ำตาเสียงร้องของพรศักดิ์สองแสงครับ

0: MCOT Radio Network ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพตราพระรามเดินดงกระสอบสีเขียวคุณภาพเต็มสูตรปรับสภาพดินแก้ปัญหาโรคพืชรากแตกไวกระสอบสีชมพูบำรุงต้นสร้างใหม่เร่งการเติบโตสูตรปาล์มเร่งดอกออกผลทลายมากผลไม้แทงช่อดอกดี
1: จัดจำหน่ายโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสอทรัพย์ไพศาลโดยอาจารย์ประภาสสมแก้วโทรศัพท์0898191045และ0925544753
2: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ไว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระดับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
3: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.net MCOT Radio Network
4: จิ๊กโกยามบ่าย
3: รับฟังที่ 90.75 และ100

0: 4.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย
2: คุณผู้ฟังเคยเจอปัญหาแบบนี้ไหมครับไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุหรือบางจุดอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนทุกเดือนนะครับแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์นะครับใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เนี่ยนะครับเป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีความจุโคตรเยอะเลยนะครับ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยนะครับใช้นานต่อเนื่องได้ถึง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบนะครับปรับมุมได้กันน้ำได้ระดับ IP67 นะครับไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่หวั่นเครื่องใช้งานง่ายนะครับสั่งงานด้วยรีโมทคอนโทรลนะครับวันนี้สนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้เลยนะครับรับเลยเมกาสปอตไลท์1ชุดนะครับยังไม่พอเราแถมฟรีให้อีก1ชุดพร้อมโคมไฟ LED อีก2อันนะครับแล้วก็ยังแถมแว่นกันแดดแบบคล้าแบบให้อีก1อันนะครับทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลยนะครับ02-114-3990 ย้ำอีกครั้ง02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania นั่นเองครับ

0: Record Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เอ็มคอร์ด Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

คุณผู้ฟังครับในยุคที่มีช่องทางการสื่อสารมากมายการเลือกที่จะสื่อถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุดน่าเชื่อถือและสร้างการยอมรับได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นหัวใจสำคัญของการประชาสัมพันธ์และการทำการตลาดนะครับหนึ่งในสื่อที่ยังคงได้รับความไว้วางใจจากผู้ฟังมายาวนานยังคงความคลาสสิกต่อเนื่องก็คือสื่อวิทยุเพราะสามารถเข้าถึงผู้ฟังได้ทุกวันไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านระหว่างเดินทางหรือขณะทำงานพร้อมสร้างความใกล้ชิดผ่านเสียงที่เป็นกันเองและน่าเชื่อถือ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสำหรับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรและผู้ประกอบการที่ต้องการสื่อสารข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สินค้าบริการหรือสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรจุดเด่นของ MCOT Radio Network คือการมีเครือข่ายสถานีวิทยุครอบคลุมทั้งประเทศทำให้สามารถเลือกพื้นที่และช่วงเวลาออกอากาศได้อย่างเหมาะสมไม่ว่าจะต้องการสื่อสารในระดับประเทศหรือ

เจาะกลุ่มผู้ฟังในจังหวัดหรือภูมิภาคเฉพาะก็สามารถวางแผนการออกอากาศให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพหากองค์กรของท่านกำลังมองหาสื่อที่เข้าถึงผู้ฟังได้จริงสร้างการรับรู้ได้อย่างต่อเนื่องและตอบโจทย์การสื่อสารอย่างมืออาชีพสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาผลิตรายการได้ที่สถานีวิทยุอสมทในจังหวัดของท่านหรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่022016512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุที่เชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วประเทศนั่นเองครับ

0: M-Court Radio Network
1: สัมผัสความอลังการแห่งแรกในชุมพรทากิทากิอาคารไม้ดีไซน์สุดล้ำการันตีความงามระดับประเทศพร้อมเปลี่ยนทุกงานสำคัญของคุณให้เป็นความทรงจำสุดประทับใจไม่ว่าจะประชุมสัมมนางานเลี้ยงหรือวิวาห์ในฝันทากิทากิพร้อมต้อนรับบริการระ

0: กับมืออาชีพคุ้มค่าคุ้มราคาครบทุกความประทับใจจองพื้นที่ได้แล้ววันนี้โทร0654313005ทากิทากิรังสรรค์ทุกงานสำคัญให้คุณ
1: จิ๊กโกยามบ่าย
2: รับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
1: จิ๊กโกยามบ่าย

เพลงของศรีภัยสารีวงศ์นะครับชื่อเพลงว่านอนกอดตัวเองนะครับช่วงท้ายๆของจิโกย่ามบ่ายชั่วโมงที่2ตรงนี้มาแนะนำสถานที่จัดเลี้ยงจัดสัมมนานะครับ The Beat Resort and Residence เราเป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดเลี้ยงพร้อมบริการห้องพักติดทะเลห่างจากสนาม

บินชุมพรเพียงแค่10นาทีเท่านั้นนะครับมีห้องทากิทากิมีพื้นที่รองรับการจัดประชุมจัดสัมมนาได้หลากหลายรูปแบบพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันนะครับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง250ท่านสามารถปรับรูปแบบของห้องประชุมได้หลากหลายรูปแบบมี

0: ใครที่สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์0654313005 The Beach Resort and Residence ชายทะเลปะทิวนั่นเองนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้ครับ
1: นอนกอดตัวเองมาโดน
0: ที่พูดไปแล้วก็ปล่อยเพลงออกไปนี่ไม่ต้องสงสัยนะครับผมไปไอนะยังไม่หายจากอาการไอนะครับแต่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นจากหลายๆวันมานะครับต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับที่อาจจะแบบว่าฟังแล้วรู้สึกว่ามันขัดแปลกๆอะไรเงี้ยนะครับเอาละครับในช่วงท้ายชั่วโมงตรงนี้กับจิโกยามบ่ายเดี๋ยวไปพักฟังข่าวจากสำนักข่าวไทยฟังในเรื่องราวของข่าวสารบ้านเมืองกันอีกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้าจิโกยามบ่ายยังมีเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับ2ความถี่เหมือนเดิมที่ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ104.75 เมกะเฮิรตซ์สะดวกคลื่นไหนก็ได้นะครับชุมพรโซนบนจะชัดเจนที่ 90.75 ส่วนชุมพรโซนล่างชัดเจนที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์สักครู่เดียวกลับมาครับ

0: ู่การเดินทางครั้งใหม่เพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ไปด้วยกัน
1: Hilux Travel Greater Together
2: สัมผัสตัวจริงและจองรถได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Toyota ชุมพรทุกสาขาใกล้บ้านคุณโทรศัพท์0775063333
3: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร0776415220ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
4: นี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio Network อสมท. ชุมพรเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

ถึงเวลาออกไปลุยแผ่นดินใหม่ดูดาวดวงใหม่

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดน่านยังไม่คลี่คลายถึงแม้ระดับน้ำจะลดลงบ้างแล้วและล่าสุดกำลังขยายไปยังอำเภออื่นรอรินทร์เพชรเริญรายงานค่ะ
1: ที่จังหวัดน่านสถานการณ์น้ำท่วมยังไม่คลี่คลายน้ำท่วมหนักในพื้นที่อำเภอปัวแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะลดระดับลงแล้วแต่มวลน้ำทั้งหมดกำลังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นในพื้นที่อำเภอท่าวังผาซึ่งชุมชนพื้นที่เสี่ยงติดริมน้ำต่างต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินหนีน้ำและเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางออกจากพื้นที่วิกฤตขณะที่ทางเทศบาลเมืองน่านได้เร่งสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องมีการขนถุงบิ๊กแบ็กอุดช่องโหว่พนังกั้นน้ำบริเวณชุมชนบ้านน้ำล้อมและได้ปิดเส้นทางสัญจรสะพานนครน่านพัฒนาหรือสะพานค่ายสุริยพงษ์โรงพยาบาลน่านเนื่องจากมีปริมาณน้ำสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและแจ้งประกาศเตือนประชาชนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ยังมีรายงานจากแขวงทางหลวงน่านที่2ซึ่งได้ประกาศปิดใช้เส้นทางหมายเลข1256เส้นทางอำเภอปัวอุทยานแห่งชาติดอยภูคาและบ่อเกลือห้ามผ่านทุกกรณีซึ่งได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มและเอ็นเอียงจำนวนมากส่งผลให้การจราจรถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีเสาไฟฟ้าแรงสูงล้มจำนวน15ต้นและเอ็นเอียงอีกประมาณ23ต้นสภาพความเสียหายรุนแรงมากจึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวรดินทร์ไปเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
0: อธิบดีกรมการปกครองสั่งด่วนรับมืออุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มกำชับจังหวัดอำเภอเตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้ทำหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้จังหวัดและอำเภอเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มในช่วงฤดูฝนอย่างต่อเนื่องหลังปัจจุบันหลายพื้นที่เกิดสถานการณ์สาธารณภัยส่งผลกระทบและสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยให้ทุกพื้นที่เร่งติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายโดยกำชับแนวทางการปฏิบัติคือเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องให้จังหวัดและอำเภอติดตามการคาดหมายลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงสถานการณ์สาธารณภัยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดพร้อมแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบให้ทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือโดยใช้ทุกช่องทางที่เข้าถึงประชาชนระดมกำลังฝ่ายปกครองเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนจังหวัดต้องพร้อมระดมกำลังพลเข้าพื้นที่ทันทีเตรียมศูนย์พักพิงและทรัพยากรให้พร้อมตลอด24ชั่วโมงเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายเมื่อสถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายให้ครอบคลุมทุกด้านทั้งชีวิตของประชาชนได้แก่ผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้สูญหายตลอดจนที่อยู่อาศัยพื้นที่การเกษตรสาธารณูปโภคและสาธารณประโยชน์พร้อมดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเร็วและทั่วถึงขณะที่นายชุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านขอส่งความห่วงใยและกำลังใจไปยังประชาชนและพี่น้องแรงงานรวมถึงผู้ประกอบการที่กำลังประสบภัยในขณะนี้ยืนยันว่ารัฐบาลกำลังเร่งประสานงานทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังและ

0: ำหรับพี่น้องแรงงานและสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ตามปกติหากลูกจ้างไม่สามารถเดินทางไปทำงานได้เนื่องจากเหตุน้ำท่วมให้ถือเป็นการหยุดงานโดยไม่นับเป็นวันลา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง
9: อยากได้หมูสดต้องร้านหมูทองหลังสวนจำหน่ายหมูสดคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกสุดคุ้มบริการหั่นสับบดสไลซ์ส่งฟรีสะดวกร้านหมูทองหลังสวนเยื้องร้านพัดอ้วยชัย2โทรสั่งเลย061-854-7822
10: Medco Energy เราใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่ได้มาตรฐานระดับสากลเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคนไทยว่าเมดโคจะดำเนินการธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและมีธรรมาภิบาลซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนเมดโคเอเนอร์จีผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
11: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น MQuad Connect App ที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ MQuad Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้
8: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญา
12: MCOT Radio Network ช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
13: โกยามบ่ายซุปเปอร์เ
14: ฮดรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมทชุมพร
13: จิ๊กโกยามบ่าย

บัณฑิตกรีดยางนะครับเป็นเพลงของคุณนุ้ยสุวินานะครับนี่คือเพลงแรกในชั่วโมงที่3ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันตรงนี้นะครับจิโกยามบ่าย 90.75 เมกะเฮิรตซ์ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์2ความถี่นะครับเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งวันนี้วันพุธก็เลยฟังกันแบบจุใจ3ชั่วโมงนะครับฉะนั้นใครที่ชื่นชอบฟังเพลงไทยลูกทุ่งเนี่ยนะครับถือว่ายังไงล่ะอิ่มเลยนะอิ่มเลยนะครับอยู่ดูแลกันต่อในชั่วโมงนี้นะครับเริ่มต้นด้วยนุ้ยสุวินากับบัณฑิตกรีดยางแล้วก็ต่อเนื่องกับถนนค้นฝันครับ

0: ภัยรายวันแจ้งเตือนทุกเหตุการณ์ฟังพร้อมกันอสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 โดยนันทวัฒน์พุทธกำเนิด
1: กลับมาในช่วงของเตือนภัยรายวันนะครับวันนี้ขอเตือนภัยเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเหมือนเดิมนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันชุมพรบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ค่อยใส่ใจเรื่องของการสวมใส่หมวกกันน็อกขณะขับขี่รถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถจักรยานยนต์นี่แหละนะครับฉะนั้นก็ฝากเตือนไปถึงทุกท่านด้วยนะครับว่าการสวมใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนะครับมันจะช่วยลดแรงกระแทกจากการเกิดอุบัติเหตุนะครับเมื่อใดที่คุณเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับล้มหัวฟาดพื้นขึ้นมาเนี่ยนะครับหมวกกันน็อกช่วยเซฟหัวของคุณได้เยอะมากเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นใส่ใจสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะขับรถมอเตอร์ไซค์ก่อนที่จะซ้อนท้ายทุกครั้งนะครับสวมใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองนั่นเองครับ

0: M-COT Radio Network ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นได้ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักพักผ่อนน้อยชอบท่องเที่ยวหรือเดินทางบ่อยประกันภัยอุบัติเหตุประกันภัยสุขภาพประกันภัยโรคร้ายแรงประกันชดเชยรายได้เป็นทางเลือกที่ช่วยลดความเสี่ยงทางการเงินให้คุณได้ด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: คลิกเดียวฟังได้ทั่วไทยฟังไกลทั่วโลก radio.mcot.netMCOT Radio Network
2: จิ๊กโกยามบ่ายซุปเปอร
1: ์ฮิตรับฟังที่ 90.75 และ 104.75 อสมท.ชุมพร

0: MCOT Radio Network อสมทชุมพรรับฟังพร้อมกันที่ 90.75 และ 104.75 คลื่นสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาร
1: ู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กช่วงจิ๊กโกยามบ่ายโดยดีเจโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิด

อยู่ดูแลกันอยู่เป็นเพื่อนกันกับช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับก็ยังนำเพลงไทยลูกทุ่งเพราะๆมาฝากกันตรงนี้นะครับ 90.75 เมกะเฮิรตซ์และ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับวันนี้วันพุธฟังเพลงลูกทุ่งกันแบบยาวๆกันเลยทีเดียวครับ

เป็นเพื่อนกันในการเดินทางเป็นเพื่อนกันในการพักผ่อนในช่วงเย็นๆอย่างนี้นะครับฟังวิทยุสถานีวิทยุอสมทชุมพรนะครับก็มีเพลงเพราะๆในสไตล์ของเพลงไทยลูกทุ่งให้ได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับคุณหลายๆท่านด้วยนะครับที่แนะนำเพลงโปรดกันเข้ามานะครับติดตามรับฟังกันต่อเดี๋ยวกลับมาในช่วงท้ายชั่วโมงครับ

เอาเลยครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดในชั่วโมงนี้กับจิโกยามบ่ายด้วยนะครับบอกแล้วว่าวันนี้จุใจกันแน่นอน3ชั่วโมงรวดกับงานเพลงไทยลูกทุ่งกับช่วงของจิโกยามบ่ายนะครับผมโอนันทวัฒน์พุทธกำเนิดลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมๆอย่างนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: ซาก่อนค่อยนอนก็ได้ขึ้นก็ซามีสไตล์ได้ไม่รู้สิโค้กซีโร่ซีโร่ไม่มีน้ำตาลไม่มีคาเฟอีน
1: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้น M-Cod Connect แอปที่จะเชื่อมทุกข่าวสารเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์สาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีดิจิทัลวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์รวมถึงกิจกรรมมากมายที่น่าสนใจ M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดฟรีทั้ง iOS และ Android ใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศได้แล้ววันนี้

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คุณกำลังฟัง M-Code Radio Network อสมทชุมพร 90.75 และ 104.75 สนใจลงสื่อโฆษณาโทร077-641-520ครอบคลุมชัดเจนเพื่อนคุณ24ชั่วโมง

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
2: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
0: Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
0: Mcord Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
4: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอันครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะพี่สังคา
5: ครับ
6: สวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
5: ก็พบกันช่วงเย็นนะครับวันนี้วันพุธที่19สิงหาคมโอ้ชีวิตก็ไม่มีอะไรแน่นอนนะ
6: โอ้ชีวิตคิดจะไหนใครลิขิตอะไรอย่างเงี้ยเหรอฮะ
5: ครับคือผมนั่งผมขับรถไปซื้อของแล้วก็เปิดเพลงแล้วจู่ๆพิธีกรเขาก็บอกคุณเลแมคโดนัลด์เสียชีวิตผมว่านึกไม่ถึงเลยจริงๆนะ
6: ใช่ค่ะทราบตั้งแต่เช
5: ้
6: า
5: ใช่ตอนช่วงเช้าคือเขาอายุก็ยังน้อยมากนะ
6: 49ค่ะเขาเกิดปี2520ค่ะลูกเพิ่ง8ขวบลูกเพิ่ง8ขวบค่ะ
5: คือผมเนี่ยไม่ได้เป็นรุ่นที่ไปติดตามดูงานภาพยนตร์หรือว่าละครหรืออะไรของเขานะแต่ว่าพอเขามาเป็นขาลุยอ่ะเขามีรายการบุกไปเที่ยวที่นู่นที่นี่เยอะมากเลยนะไม่มีโอกาสดูเขาก็ตอนนั้นดูรายการประเภทนี้นะฮะไปสถานที่ที่ไปเกาะไปแหล่งท่องเที่ยวไปแบบสไตล์ลุยๆของเขานะ
6: ช่วงหลังเนี่ยยอมรับว่าไม่ได้ดูเขาแต่ช่วงหนึ่งเนี่ยเป็นแฟนเขาชอบเขาเลยนะคะพี่ไพศาลช่วงที่เขาเริ่มทำรายการท่องเที่ยวตอนแรกๆที่เขาเรียกว่าน่าจะ10ปีที่แล้ว
5: ยังไม่ใช่พุทธาเลยอะไรนี้ใช่ไหม
6: ยังตอนที่เป็นเขาอ่ะตอนนั้นเรียกว่ารายการอะไรไม่แน่ใจ
5: ตอนนี้ก็มีอะไรก็มีเล่ห์
6: แต่ตอนนั้นน่ะที่เขาเป็นคนเดียวอ่ะไม่ใช่3คนน่ะรู้แต่ตอนนั้นนะคะ
5: ครับผมก็จำชื่อรายการเขาไม่ค่อยได้เพราะดูที่ดูส่วนใหญ่แล้วดูใน YouTube ดูในโซเชียลนะเข้าไปดูในโซเชียลที่เขามีการไปโพสต์แล้วก็เจอก็ดูอ่ะไม่ได้เป็นผู้ติดตามอย่างใกล้ชิดอ่ะก็ยังไม่ทราบนะว่าสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากอะไรแต่ว่า
6: ก็วงจรปิดแล้วฟุบไปตั้งแต่เที่ยงคืนค่ะ
5: อยู่หน้าโทรทัศน์แล้วก
6: ็ฟุบไปตั้งแต่เที่ยงคืนแล้วก็เช้ามาภรรยาก็ลงมาจะปลุกให้ไปส่งลูกวันเนี้ยลูกต้องไปเรียน
5: เขาบอกโรงเรียนอินเตอร์เปิดวันแรก
6: แล้วก็พอไปเขย่าตัวก็ตัวแข็งแล้วนั่นก็หมายความว่า6ชั่วโมงผ่านไปค่ะภรรยาก็ไม่ได้ลงมาดูก็คือปกติเขาก็นอนทั้งหลังเขาอยากนอนก็นอนอย่างเงี้ยก็จากไปโดยที่ไม่ทันได้ทราบมาก่อนเลยว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ว่ามีคนเอาคลิปเก่าๆที่เขาไปให้สัมภาษณ์เรียนด้วยนะคะพี่ไพศาลตั้งแต่ตอนที่เขานั่งคุยกับพุทธด้วยใช่ไหมคะที่เขาพูดถึงว่าเขาอยากจะทำแอปพลิเคชันขึ้นมาสักแอปหนึ่งเพื่อที่จะให้คนเวลาไปหาหมอเนี่ยจะได้รู้ว่าเวลาที่หมอสั่งยาอะไรไอ้ยาที่มันคือยาอะไรมันมีความจำเป็นยังไงต้องกินแบบไหนยังไงอ่ะแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็มีประสบการณ์ตั้งแต่คุณพ่อป่วยเป็นมะเร็งจนภรรยาคลอดลูกจนเด็กเข้าไปโรงพยาบาลหรือว่าโรงพยาบาลอะไรก็จะมีปัญหาเนี้ยมันทำความเข้าใจยากมากเลยเวลาที่หมอสั่งยามาและอยากจะรู้ว่ามันคือยาอะไรยังไงมันมีความจำเป็นยังไงพี่พิสารเชื่อไหมคะตอนที่ฟังคลิปนั้นน่ะเรียนตอนแรกฟังอย่างเดียวไม่ได้ดูต้องวิ่งออกมาดูว่าคนพูดใช่เลหรือเปล่าเพราะว่าเสียงเรียนตามตรงว่าเสียงมันไม่ได้สดใสเหมือนที่เราคุ้นชินอะจะว่าเป็นเสียงที่แบบผ่านมาตามวัยเจริญวัยมาถึงอายุ49เนี่ยมันก็ไม่ใช่อะค่ะพี่ไพศาลแล้วก็ปรากฏว่าในคลิปนั้นอะมีคนเข้าไปคอมเมนต์เยอะเลยว่าพี่เลต้องไปตรวจสุขภาพฟังจากเสียงหรืออะไรที่พูดเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะพี่ไพศาล
5: เห็นว่าพูดช้าลงแล้วก็รู้สึกพูดเหมือนกับ
6: น้ำเสียงมันพี่เพศรู้สึกไหมคะว่า
5: ใช่ใช่เสียงเขารู้สึกพูดแบบลิ้นแบบคนลิ้นแข็ง
6: เหมือนสโตรกอ่ะ
5: อาการลิ้นแบบคนลิ้นแข็งปากการเปล่งทรงเปล่งเสียงผิดไป
6: คือฟังแล้ววิ่งมาดูอ่ะวิ่งมาดูที่จอว่าเอ้ยใช่เลยเหรอเราก็รู้สึกแบบตรงนั้นแล้วค่ะน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพจริงๆอะค่ะ
5: คงไม่รู้ว่าเขาไปตรวจเติร์ดอะไรบ้างละเอียดแค่ไหนนะเพราะว่าที่ดูจะทราบกันก็คือเป็นคนที่พักผ่อนน้อยนอนน้อยจะตัวก็บอกว่านอน
6: 5ชั่วโมง
5: เฉลี่ยละวันละ5ชั่วโมงแล้วก็บางทีเนี่ยก็ใส่งี้พอตอนกลางวันอะไรเงี้ยนะหลับงี้พอตอนกลางวันร่างกายคงทนไม่ไหวแล้วก็งี้หลับอะไรทำนองนั้นก็อาจจะคล้ายๆกับจู่ๆหลับไปแบบพารุณนะพารุณนั่นก็ยังไม่ทราบว่าตกลงอะไรกันแน่แต่ว่าก็ไม่ได้มีสัญญาณบ่งชี้ของโรคภัยไข้เจ็บอะไรอย่างชัดเจนคุณเรเนี่ยก็อาจจะพอแปลกๆอะไรอย่างที่คุณนันตั้งข้อสังเกตนะว่าเอ๊ะสมัยเสียงพูดจาการพูดจาอะไรเขาดูมันเปลี่ยนไป
6: ฟังเสียงแล้วไม่ใช่อ่ะต้องวิ่งมาดูหน้าน่ะว่าใช
5: ่
6: หร
5: ือ
6: เปล่า
5: แต่ว่าก็เนี้ยก็ไม่สามารถยืนยันได้นะว่าเกิดจากอะไรยังไงหรือเปล่า
6: ค่ะก็รอดูว่าผ่าพิสูจน์ออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะคะ
5: ครับ
6: แต่โดยคนทั่วไปก็คงเข้าใจว่าเป็นเรื่องสุขภาพนั่นแหละ
5: ก็คงเป็นเรื่องสุขภาพ
6: ค่ะ
5: ก็สำหรับคนที่ยังอยู่ในวัยที่ดูเหมือนแข็งแรงอยู่ก็ต้องใส่ใจเรื่องสุขภาพนิดนะผมก็ไม่รู้จะสรุปว่าอย่างไรนะแต่คิดว่าก็ดูอย่างคุณเลเนี่ยแค่49ยังจู่ๆจะต้องจากไปก็จากไปได้เหมือนกัน
6: มันเป็นเรื่องการพักผ่อนสำคัญมากนะพี่ไพศาลออกกำลังกายก็สำคัญแต่พักผ่อนสำคัญเรียนว่าออกพักผ่อนเนี่ยสำคัญกว่าด้วยซ้ำไป
5: ครับเดี๋ยวพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
6: ค่ะ

0: 9 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสิบสองนาทีครับคุณอันครับ
6: นี่เราอยู่กันกลางเดือนสิงหาคมวันนี้นี่เตือนกันเรื่องน้ำท่วมเลยนะฮะพี่ไพศาล
5: โอ้โหที่จังหวัดน่านนะคือผลพวงมาจากฝนตกหนักมากก็ฝนหนักเกือบทุกพื้นที่กว่า200มิลลิเมตรเฉพาะปัวเนี่ยทะลุ300มิลลิเมตรในช่วงแค่ประมาณวัน2วัน300มิลลิเมตรนะกรุงเทพนี่เกิน60ก็น้ำรอระบายแล้วใช่ไหมฮะ
6: ทั่วน้ำฝนตกเยอะแล้วเราก็ไม่มีป่าไม้ที่จะซับน้ำด้วย
5: อันนี้เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมาทุกปี
6: ที่จังหวัดน่านเขาก็เป็นภูเขาหัวโล้นกันมานมนานแล้วก็ตัดแล้วตัดอีกตัดไม่เหลืออะไรเลยนะคะเพราะนั้นเวลาฝนมันตกมามันก็จะไหลอย่างรวดเร็วมาก
5: ครับ
6: ไม่มีน้ำอุ้มอะไรแต่ประการใดเลยก็ลงเมืองเข้าเมืองหมดอะค่ะ
5: ครับแต่กรณีเนื่องจากว่าต้นน้ำเนี่ยมันเป็นน้ำป่าน้ำหลากมาแล้วถ้าไม่ชอบฝนไม่ตกต่อเนื่องเนี่ยมันก็ผ่านไปแต่พอผ่านไปแล้วเนี่ยไออำเภอที่อยู่ถัดๆไปนะจากปัวนี่มันก็ต้องไปที่ท่าวังผา
6: จ
5: ัน
6: ทิสุขท่าวังผาท่าวังผาจริงอยู่ห่างจากตัวเมืองนิดเดียว
5: จากสันติสุขท่าวังผาแล้วเข้าตัวเมืองน่านแล้วก็จะไปเวียงสา
6: ก่อนถึงตัวเมืองน่านมันต้องผ่านอำเภอภูเพียงก็คือแม่น้ำน่านขวางมันอย่างนี้เลยค่ะแม่น้ำน่านฝั่งหนึ่งอำเภอเมืองฝั่งหนึ่งอำเภอภูเพียงเดี๋ยวประเด็นที่เขาเตือนคืออำเภอภูเพียงค่ะ
5: น้ำจะถึงก่อนใช่ไหม
6: ก็เหมือนกับวารินชำราบกับอำเภอเมืองอุบลน่ะก็แค่แม่น้ำบูดกันแค่นั้นค่ะ
5: ครับ
6: ค่ะ
5: แต่ว่าพอน้ำผ่านไปแล้วเนี่ยที่ปัวนะปรากฏว่าทางหลวง1256ปัวอุทยานแห่งชาติภูคาบ่อเกลือเสาไฟล้มระเนระนาดนะฮะห้ามผ่านทุกกรณีเทศบาลเมืองน่านก็เร่งนำบิ๊กแบ็กอุดรอยช่องโหว่ป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลน่านนะฮะก็เตรียมรับมือน้ำหลากจากปัวท่าวังผาวันซ้ำรอยน้ำท่วมใหญ่ปี49กับปี67 2ปีที่แล้วนะฮะก็ทุ่นจะท่วมก็บอกว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านนะบอกว่าก็ประกาศเตือนนะตั้งแต่18ถึง21วันนี้19แล้วมีโอกาสเกิดน้ำท่วมตลอดเพราะร่องมรสุมผ่านส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนสะสมเกือบทุกพื้นที่มากกว่า200มิลลิเมตรโดยเฉพาะที่อำเภอปัวเนี่ยซึ่งอยู่อำเภอทางตอนเหนือของไอ้แหล่งน้ำเนี่ยนะ
6: ของตัวอำเภอค่ะ
5: ก็มากกว่า300มิลลิเมตรส่งผลต่อปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ว่าระดับความสูงแม้ว่าจะยังบอกไม่ได้แต่ว่าเทียบกับระดับน้ำในปี2549นั้นอาจจะมีความเป็นไปได้ที่ระดับอาจจะไม่น้อยไปกว่ากันเนี่ยปี49 ทางเทศบาลเมืองน่านก็เตรียมพร้อมทุกอย่างนะฮะทั้งพยายามสูบน้ำออกอย่างเต็มกำลังเพื่อดวงเวลาให้กับประชาชนได้มีโอกาสเก็บของหนีน้ำได้ทันการปิดช่องโหว่ด้วยบิ๊กแบ็กและกระสอบทรายโดยเฉพาะบริเวณหลังชุมชนน้ำล้อมป้องกันน้ำเข้าท่วมโรงพยาบาลน่านด้วยแต่ว่าที่อำเภอปัวเนี่ยไม่ทันเลยนะออกมาแบบโอ้โหกลางคืนแล้วมาก็แบบไปหมดเลยรถจอดเอาไว้นี่เสียหายหมดไปตามน้ำกันหมดถนนขาดในต่างๆเนี่ยอย่างที่บอกเนี่ยที่ไอ้ทางหลวง1256ไอ้ที่มีอะไรนะที่เป็นเลข3ที่มันโค้งไปโค้งมา
6: หัวใจ
5: ที่เขาไปถ่ายรูปอะไรกันนั่นแหละ
6: ค
5: ่
6: ะ
5: เนี่ยเสียหายหมดเลยนะหลายจุดทีเดียวผมต้องหลังน้ำผ่านไปแล้วก็คงต้องซ่อมแซมกันอีกพอสมควร
6: ก็ยังไงก็ต้องบล็อกโรงพยาบาลน่านไว้ให้ได้นะคะพี่ไพศาลเพราะพี่ไพศาลคงทราบว่าเมื่อปีแล้วก็เสียหายมาก
5: ปี67
6: 6 25-26 กรกฎาคม2525ปีที่แล้วค่ะมีน้ำล
5: ้
6: น
5: แสดงว่ามันก็ท่วมเกือบทุกปีเลย
6: ทุกปีค่ะ
5: แต่ว่าหนักๆใช่ไหมที่ว่าหนักๆนะ
6: ปีที่แล้วเนี่ยค่ะมีน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่ชั้นล่างของโรงพยาบาลส่งผลให้เครื่องมือทางการแพทย์ราคาแพงไม่ว่าจะเป็นเครื่อง CT scan แล้วก็เครื่องเอ็กซเรย์จมน้ำได้รับความเสียหายอย่างหนักค่ะ
5: ก็มีรายงานว่าตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะ
6: ค่ะ
5: 1ในนั้นเป็นผู้ป่วยติดเตียงโดนกระแสน้ำซัดออกนอกบ้านอีกรายกู้ภัยเจอเสียชีวิตกลางน้ำที่ท่าวังผา
6: ค่ะ
5: ก็รายงานขณะนี้เนี่ยมีความเดือดร้อนอย่างน้อย7ตำบล60หมู่บ้าน 8,000 ครัวเรือนก็ประชาชนกว่า 16,000 ชีวิตได้รับผลกระทบในขณะนี้นะฮะ
6: ค่ะ
5: แม้ว่าล่าสุดน้ำที่อำเภอปัวจะเริ่มลดแต่ว่าน้ำก็เริ่มหลากลงมาที่ท่าวังผาต่อ
6: ใช่รับต่อไปเรื่อย
5: ๆมันได้จะรับช่วงกันมา
6: แพร่ก็เตรียมรอได้เวียงสาไอ้อำเภอเวียงสาจังหวัด
5: ต่อจากน่านต่อจากอำเภอเมือง
6: น่านใช่ไหม
5: เวียงสาก็น่านเหมือนกันใช่
6: เวียงสายังน่าน
5: แต่ว่าตัวน่านรู้สึกมันจะอยู่ต่ำกว่าทางของแม่น้ำน่านเนี่ยมันจะอยู่ต่อจากอยู่ต่อจากตัวอำเภอเมืองน้ำจะมาที่อำเภอเมืองก่อนแล้วก็จะไปที่เวียงสาครับ
6: ค่ะก็ขอให้บล็อกอย่าให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะคะเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหเครื่องเอ็กซเรย์อุโมงค์อย่างดีเลยค่ะพี่ไพศาลจมแบบเสียหายหนักมากนะคะ
5: ครับ
6: บอกไว้บอกไว้คือปีที่แล้วเขาก็บล็อกนะคะแต่ว่าผนังกั้นน้ำมันล้มค่ะน้ำก็เลยเข้าไปที่โรงพยาบาลค่ะมาข่าวดีๆกันบ้างถ้ายังช่วงนี้ไปภาคเหนือแล้วฝนตกน้ำท่วมไม่ค่อยสบายใจกันเท่าไหร่นะคะไปทางภาคอีสานตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้เป็นต้นไปวันที่21ก็คือวันศุกร์นี้ใช่ไหมคะพี่ไพศาลตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยนะคะ
5: ใช่คร
6: ับใช่ค่ะวันนี้คุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6เราเดี๋ยวนี้เราก็จะเรียกกันว่า M6 นะคะมอเตอร์เวย์6สายบางปะอินโคราชค่ะแล้วก็เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการเพิ่มเติมช่วงบางปะอินปากช่องอุ้ยแค่บางปะอินปากช่องเนี่ยนะขึ้นมอเตอร์เวย์ได้นี่ช่วยไปได้เยอะเลยพี่เมษานชั่วโมงก็ถึงแล้วบางครั้งชั่วโมงหนึ่งดิฉันว่าชั่วโมงเดียวก็ถึงนะมีท่านปลัดกระทรวงคมนาคมเลยค่ะรัฐมนตรีคมนาคมอะไรเงี้ยผู้ว่าโคราชด้วยก็ไปเตรียมพร้อมกันนะคะระยะทางจากบางปะอินไปถึงโคราชเนี่ยมัน196กิโลเมตรแต่ที่เขาจะเปิดทุกด่านเลยตั้งแต่วันศุกร์นี้ตอนเที่ยงเป็นต้นไปเนี่ยเขาจะเปิดทุกด่านเฉพาะแค่บางปะอินปากช่องก่อนแต่โดยปกติแล้วนะคะพี่ไพศาลจากปากช่องเนี่ย วิ่งตรงไปถึงโคราชได้แล้วขึ้นมอเตอร์เมย์อ่ะปกติเรียนไปปากช่องเลยนะเรียนจะไปด่านคุณทศอะไรอย่างเงี้ยก็ไปประจำนะคะพอไปถึงปากช่องปุ๊บอีกชั่วโมงนึงขึ้นปุ๊บลงด่านคุณทศเลยค่ะเพราะด้านนี้ก็จะสะดวกมากๆเลย
7: ครับ
6: ยังไม่เก็บค่าทางยังไม่เก็บค่าผ่านทางนี่ไงบางไปอินปากช่องแค่110 กิโลก็วิ่งกันเอาแค่เฉลี่ย100นึงก็แล้วกันก็ชั่วโมงเดียวก็ถึงไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตั้งแต่วันที่21สิงหาคมนี้แล้วก็จะเปิดทุกวันศุกร์เวลาเที่ยงนะคะต่อเนื่องถึงวันอาทิตย์ตอนเที่ยงคืนซึ่งจะเชื่อมต่อกับช่วงปากท่อปากช่องแล้วก็ทางเรื่องเมืองโคราชที่เปิดทดลองให้บริการอยู่แล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถใช้ M6 ได้ต่อเนื่องมากขึ้นในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์จะมีผลอะไรคะพี่เมษานมีผลก็คือปั๊มน้ำมันข้างๆ
5: ขายดีขายลำบากขึ้นในรถขึ้นเมืองบน
6: มีผลกะหรี่ปลาปะสิ
5: ข้าม
6: มีผลข้าวโพดหวานนะปกติต้องแวะซื้อหน่อยใช่ไหมฮะ
5: เจออะไรนะเรียกอะไรเขาก็ทิ้งอะไรใช่ไหม
6: ข้าวโพดหวานน้ำข้าวโพด
5: ไร
6: สุวรรณนะคะไรสุวรรณมีผลนะฮะมีผลเพราะว่าช่วงหนึ่งตอนที่เขาเปิดกันเนี่ยเขาเตรียมของไว้เยอะมันก็มีผลค่ะทำให้มันขายยากขายคนน้อยลงอ่ะพูดง่ายๆก็วางแผนให้ดีนะคะคนค้าคนขายที่ปกติแล้วศุกร์เสาร์อาทิตย์จะมีคนแวะปั๊มแวะซื้อของริมทางอันนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วค่ะเกิดขึ้นแน่นอน
7: ค
6: นไปมอเตอร์เวย์หมดมันไม่ได้แวะปั๊มตามร้านค่ะ
5: ก็ข้างล่างก็ต้องเน้นการให้บริการพวกรถบรรทุกพอรถบรรทุกส่วนใหญ่ก็เหมือนคล้ายๆบางนาตราดคุณอัน
6: แต่รถบรรทุกไม่แวะซื้อข้าวโพดหวานหรอกค่ะ
5: ก็หมายถึงว่าต้องปรับการให้บริการร้านค้าเนี่ยต้องเน้นไปตลาดนี
6: ้
5: เหมือนอันนั้นไอ้ถนนสาย
6: ก็หลามอ่ะเหรอฮะ
5: ไม่ที่
6: บนนะ
5: ไม่ใช่ที่เนี่ยที่ไปอะไรนะบูรพาวิถีเนี่ยรถขึ้นแบงบนนะข
6: ้
5: างล่างก็มีแต่รถบรรทุกเป็นส่วนใหญ่ไอ้สองข้างทางเนี่ยที่เคยรับเป็นแหล่งนักท่องเที่ยวที่ปิดหมดเลย
6: ใช่
5: ต้องเติมเป็นพวกที่พักรถที่อะไรต่างๆมีที่จอดรถใหญ่ๆรถบรรทุกอะไรเงี้ยนะแล้วก็มีอาหารการกินอะไรก็คลุมอยู่ในตลาดที่จะเป็นพวกผู้ใช้บริการก็เป็นพวกคนขับรถบรรทุกสินค้าต่างๆนะที่ยังต้องวิ่งข้างล่างพวกเรียงขึ้นข้างบนไม่ได้ครับ
6: ค่ะ
5: อันนี้โอ้แล้วยิ่งเดี๋ยวนี้พวกมอเตอร์เวย์ก็จะขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคุณนันนะ
6: แน่นอนเลยที่จะ
5: แล้วก็ไอ้ทำเลค้าขายมันก็ยากขึ้นนะเพราะมันก็จะมีทางหลวงหรือว่าการทางพิเศษเขาก็จะใส่พวกที่เป็นพวกเลสแอเรียพวกอะไรต่างๆ
6: ใช่ค่ะก็จะมีปั๊มน้ำมันมีคือก็ต้องขยับไปแหละเข้าไปขยับในไปขายในเลสแอเรียของทางหลวงเขา
5: ทำแบบญี่ปุ่นก็ดีนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยผมดูนะขับไปพวกทางหลวงแล้วทางให้แวะที่เป็นเลสแอเรียเขาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเอาสินค้าจากชาวบ้านนะสินค้าเกษตรข้าวโพดหวานของญี่ปุ่นอะไรเนี่ยเมลอนอะไรต่างๆเนี่ยมาขายกันเต็มไปหมดเลยเลสแอเรียนะแม้กระทั่งเอาไอ้ตรงไอ้ติมอะไรต่างๆเนี่ยก็เอาจากผลผลิตการเกษตรเรามาทำ
6: คือถ้าไม่ซื้อตรงนี้ไปต่อก็ไม่มีให้ซื้อ
5: ใช่เขาเด่นอย่างนี
6: ้มีอยู่ครั้งซื้อมาเป็นซองมันก็เป็นเหมือนเนื้อหวานพันก็ซื้อมาไม่ได้ดูเนื้อกวาง
5: อ๋อใหญ่เดี๋ยวเราต้องหาทาง
6: แถวนั้นกินกวางกัน
5: ไม่ฉะนั้นแล้วมันก็จะเจอแบบแฮมเบอร์เกอร์กาแฟของยี่ห้อดังอะไรเงี้ยเขาก็จะไปจองพื้นที่แต่มาเขาพร้อมที่จะจ่ายค่าเช่าได้สูงนะพวกร้านค้าชุมชนอะไรต่างๆบางทีก็สู้ราคาไม่ได้เกิดไม่ได
6: ้ตรงนี้พอเป็นตัวอย่างได้ไหมคะอะไรอะแถวบางปะกงเนี่ยค่ะ
5: บางปะกงก็แทบจะไม่เหลือสินค้าชุมชนแล้ว
6: ขนมจากพอมีอยู
5: ่ไอ้ตรงเขาดินนะใช่ไหม
6: มีใช่ค่ะมีขนมจากอยู่มีลูกชิ้นมีไส้กรอกพอได้อยู
5: ่ก็พอมีนิดๆหน่อยๆแล้วก็เขาลงเข้าหลามก็พอมีเจ้าที่เขาเหมามาซื้อมาแต่ว่าเขาเป็นเจ้าใหญ่นะก็เอามา
6: ค่ะ
5: เขาไปรับมาขายอะไรอยู
6: ่
5: มีบ้างแต่ว่ามันก็เหลืออยู่ไม่กี่จุดเลยนะคนกว่าจะไปซื้อไอ้อะไรนะไอ้ข้าวหลามหนองมนเดี๋ยวนี้ก็ต้องตั้งใจไปจริงๆนะถึงจะไปซื้อได้นะคุณนางต่อมอเตอร์เวย์เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีสิทธิ์ละ
6: ยังอร่อยยังอร่อยเหมือนเดิมไหมคะ
5: มันหวานนะผมก็ไม่ค่อยชาตอนหลังมันหวานจัดมากแล้วก็ล่าสุดมีคนเอามาให้3กระบอกนะคุณอันนะ
6: ค่ะ
5: คือดูร่องรอยการเผาแล้วมันก็แปลกๆปรากฏว่าข้างล่างไหม้แข็งโป๊กเลยนะข้างบนแฉะเยิ้มหวาน
6: ค่ะ
5: คือผมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วข้าวหลามเนี่ยนะผมจะไม่ทาน
6: มันต้องร่อนมันต้องร่อน
5: ผมก็พยายามจะทานข้างล่างนะซึ่งมันแต่มันแข็งมันเผาแบบแข็งแบบแข็งแบบโอ้โหแบบทานไม่ได้เลยที่แรกผมก็นึกว่ากระบอกเดียวนะ3กระบอกหมดเลยทั้งแกงหมดคุณภาพแย่มากแต่ว่าเพิ่งว่าเขามีคนเขาเอามาฝากเราก็เลยไม่กล้าบ่น
6: แล้วเขาถามว่าอร่อยไหมครับพี่วันนั้นที่
5: มาเขายังไม่ได้ถามเขาก็ซื้อมาฝากเขาผ่านมาเขาซื้อมาฝากไม่รู้เจ้าไหน
6: แล้วถ้าเขาถามพี่จะบอกไงอร่อยมากเลย
5: ยอมมุสายอมมุสาครับ
6: ค่ะคุณคอสโมคุยมานะคะบอกว่าไม่ใช่อะไรก็อเมริกานะครับแต่ประเทศในยุโรปหรือแม้ทั้งจีนการพยากรณ์ก็แบบนี้เหมือนกันคือสามารถบอกได้เลยว่าบริเวณไหนฝนจะตกปริมาณกี่นิ้วกี่มิลตรงบริเวณไหนคือเขตสุ่มเสี่ยงไม่ใช่พยากรณ์แบบเมืองไทยเวียงแหเช่นฝนจะตก 70% ของพื้นที่ภาคเหนือเทคโนโลยีมันกว้างไกลถึงขนาดระบุได้แล้วว่าพื้นที่ไหนจะเป็นอย่างไรอยากให้พูดให้ชัดกว่านี้พี่ไพศาล
5: ก็การพยากรณ์ของเราก็แจ้งเตือนแบบกว้างๆนะเพราะที่จะแจ้งเตือนอย่างกว้างๆนี่เพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก็มีคนขึ้นไปติดอยู่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะลงจากดอยไม่ได้อย่างเงี้ยแต่ดีว่ายังสื่อสารได้นะยังมีเน็ตมีอะไรอยู่เขาก็ทำไอ้คลิปอะไรมาว่าเขาติดอยู่ยังลงไม่ได้แล้วก็เจ้าของรีสอร์ทก็บอกว่าสงสัยต้องนอนอีกคืนนึงเพราะเช็คแล้วว่าข้างล่างเนี่ยยังเดินทางออกไปไม่ได้น้ำป่ามันยังหลากลงมาอยู่ที่ปัว
6: ค่ะ
5: ถ้าอย่างนี้ก็แสดงว่าการ
6: ก็ละเอียดพอสมควร
5: ก็ยังไม่ถึงขั้นที่ทำให้คนอย่างไม่ต้องไม่ขึ้นแบบไม่ขึ้นไปเที่ยวแสดงว่าเขากล้าขึ้นไปเที่ยวแล้วก็ยังมีคนให้บริการเขาคิดว่าตกธรรมดาทั่วไปนะแต่ว่าโอเคเราพยากรณ์อากาศบอกว่าจะมีร่องมรสุมอะไรเงี้ยก็ทราบกันอยู่นะแต่ว่าเขาคงไม่คิดว่ามันจะตกเรียกว่าอัดหนักๆเนี่ยเป็นในเรนบอมมาที่อำเภอปัวเนี่ยนะ300กว่ามิลเนี่ยอันนี้คงจะพยากรณ์ไม่ได
6: ้
5: พยากรณ์ได้ว่ามันจะมีฝนตกในพื้นที่ของอำเภอปัวแล้วก็แถบภาคเหนืออะไรต่าง
6: ๆค่ะ
5: ในแผนที่อากาศคุณผู้ชมเห็นนะมันก็พาดผ่านนะอีสานตอนบนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนเนี่ยอยู่ในร่องมรสุมช่วง 2-3 วันที่แล้วจนกระทั่งถึงวันเนี้ยทั้งหมดอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นที่ปัวเนี่ยหรือว่าจังหวัดน่านเนี่ยจะขึ้นสีแดงเลยสีแดงหมายถึงว่าโอ้โหปริมาณฝนมันลงตกเฉพาะตรงส่วนเนี้ยมากนะส่วนประเด็นก็ฝนก็จะปลายลงไป
6: ผู้ว่าก็ต้องทำงานหนักจัดระบบเตือนภัยในจังหวัดกันด้วยหรอคะ
5: ครับ
6: บางทีอาจจะต้องพึ่งพาตัวเองเหนือใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นละมั้งคะถ้าตกขนาดนี้รอดไม่รอดเนี่ยชาวบ้านจะรู้ดีคุณมาเทิงหมอผู้ที่เคยตัดไม้หรือสั่งตัดจนเป็นเขาหัวร้อนควรจะรับผิดชอบด้วยเป็นใครอะคะก็ชาวบ้านนั่นแหละ
5: ก็คุณอดีตผู้บริหารธนาคารกสิกรไทยคุณปั้น
6: คุณปั้น
5: เขาไปอยู่เนี่ยเขาก็พูดมีเหตุผลนะเขาบอกว่ามันก็มาจากความยากจนอ่ะ ถ้าคนไม่ยากจนก็ไม่ไปทำอย่างนั้นหรอกคราวนี้มันก็มีกลุ่มทุนที่มาก็มาแสวงหาประโยชน์ส่งเสริมไม่มีการปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำเป็นไร่ข้าวโพดอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ทำให้ปกติเขาก็เป็นเกษตรเพื่อยังชีพก็เป็นเกษตรเพื่อการพาณิชย์มันก็ต้องใช้ที่ทางเพิ่มขึ้น
6: แล้วก็ต้องเผาด้วย
5: แล้วก็มันก็วนเวียนเรื่องเผาเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนพฤติกรรมให้เขามารักป่าเนี่ยนะคุณปั้นแกพูดอยู่คำหนึ่งนะมันต้องเริ่มด้วยว่าแล้วทำยังไงให้ท้องเขาอิ่มคือถ้าคุณยังทำให้เขาหิวโหยอยู่ไม่รู้ว่าจะทำหมากินอะไรเนี่ยมันแล้วคุณไปบอกว่าช่วยกันรักษาป่านะอันนี้มันคือต้นน้ำของเรานะอะไรต่างๆไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรก็ได้
6: แต่ที่
5: ผมก็ฟังดูแล้วผมว่าเออนี่แหละเหตุผลมันเป็นอย่างนี้แหละ
6: ก็ใช่ค่ะพี่เพศานแต่ว่าตัดชนิดที่ว่าไม่เหลือตามแนวล่องน้ำลึกไปถึงยอดเลยอันเนี้ยก็สุดๆเหมือนกันนะนี่ก็ฟังดูหลายๆท่านพูดว่าไอ้เรื่องถางป่าเนี่ยก็ถางเข้าใจได้แต่ถางแบบเกลี้ยงเลี่ยนเตียนไปหมดเนี่ยไม่ไว้ชีวิตกันบ้างเลยเนี่ยมัน
5: ต่างคนต่างคนต่างถางต่างคนต่างถางคิดว่าเราถางคนเดียวคนอื่นไม่ถางป่ามันยังเหลืออยู่เพราะคนอื่นไม่เอาที่ไหนได้มันทำกันหมดทุกคน
6: ขึ้นไปถึงยอดขึ้นไปถึงลุ่มน้ำริมน้ำก็ไม่เอาไว้เลยอันนี้โหดร้ายมากค่ะ
5: เผาเนี่ยถามว่าตัวเองต้องสูดควันไหมสูดมันก็ไม่ใช่ว่ามันหลบพ้นนะไม่ใช่ว่าคนอื่นไปสูดควันแทนนะก็สูดหมู่บ้านที่อยู่นั้นก็สูบช่วง
6: ก็ป่วยกันไม่ใช่ไม่ป่วย
5: ใช
6: ่ค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
5: ครับสักครู่กันเดี๋ยวกลับมาครับ
7: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงขั้นละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
8: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันตัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีครับคุณอันครับ
6: ค่ะเชิญนะครับพี่สังขาน
5: ายกห่วงน้ำท่วมน่านสั่งยศชนันลงพื้นที่บูรณาการช่วยเหลือชาวบ้านประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติแล้วก็ให้สัมภาษณ์ด่วนที่ออสเตรเลียเลยนะ บอกว่าได้สั่งการให้รองนายกยศชนันเนี่ยซึ่งก็ในรัฐบาลของอนุทินเนี่ยมอบหมายให้ดูแลพื้นที่ภาคเหนือก็เป็นหัวหน้าทีมนะบูรณาการร่วมกับก็จะมีคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอันนี้เราเขาบอกว่าเขาดูกรมชลประทานนะแล้วก็มีคุณอะไรอ่ะไทยเศรษฐ์อ่ะเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ
6: ์ที่ช่วย
5: มาไทยที่ดูกำกับดูแลกระทรวงปอพอนะแล้วมีคุณอิ่มไอ้คุณอิ่มเขาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีนะ
6: ธีรรัตน์สำเร็จ
5: คุณธีคุณธีรรัตน์ซึ่งเขาก็เคยสมัยคุณอุ้งอิง
6: เขาอยู่คนเดียว
5: เขาเคยเป็น
6: รัฐมนตรี
5: ได
6: ้รับ
5: มอบหมายเป็นรัฐมนตรีที่ไปดูเป็นคล้ายๆเป็นทีมส่วนหน้าเลยถ้าน้ำยังไม่แห้งที่แม่สายไม่ต้องกลับอะไรเงี้ยนะเที่ยวนี้ก็จะไปคุณยศชนัน
6: อยู่ไปกี่เดือน
5: ไปอยู่ที่น่านโอ้ก็คุณอิ่มตอนนั้นก็ไปอยู่พอสมควรนะ
6: พอท่วมแล้วท่วมอีกน่าจะ3รอบนะ
5: คุณเจเซนก็บอกว่าสั่งระดมเจ็ตสกีสั่งระดมอะไรมันผมดูแล้วมันเอาไม่อยู่มันไม่เหมือนกับทางแม่สายมันหนักกว่าโอ้โหผมดูน้ำมันแบบ
6: ที่จังหวัดน่านนี่นะ
5: อ้าวมันน้ำมันแบบน้ำป่ามันมาแบบคือไม่มีทางเลยเจ็ตสกงเจ็ตสกีไม่มีสิทธิ์อ่ะแล้วคนก็อยู่บนชั้นบนบ้านปิดเงียบเลยเพราะว่าจังหวัดน่านเนี่ยนะส่วนใหญ่แล้วคนที่อยู่ในบ้านน่ะคนเฒ่าคนแก่มันนะผู้ป่วยติดเตียงก็เยอะเขาบอกว่าใน10คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่นะน่าจะประมาณ1คนแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยไม่น้อยกว่า4คนใน10คนนะ
6: คนหนุ่มคนสาวไม่
5: คนหนุ่มคนสาวไปอยู่ออกไปทำงานต่างถิ่นหมดก็เหลือพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่กันส่งเงินกลับไปสร้างบ้านสร้างช่องบ้านช่องดูดีอ่ะ
6: ค่ะเป็นบ้านไม้กัน
5: เป็นบ้านไม้หลังคามุงกระเบื้องกันมีรั้วรอบขอบชิดดูทาชงทาสีดูอะไรในอำเภอปัวนะผมดูนะภาพออกมานะมีรถปิกอัพจอดอยู่ใต้ถุนบ้านอะไรกันเนี้ยรถม้ามันมาบอกโอ้โหดูแล้วมันหนักมากมันคงที่ความลาดชันมันสูงครับคุณดันมันลงมาแล้วมันแรงเจสกีคงไม่เหมือนแม่สายแม่สายมันยังเป็นริมแม่น้ำแล้วมันเป็นพื้นราบมันลงมาระดับหนึ่งแล้วมันเป็นพื้นราบแล้วนะความแรงของน้ำยังมีอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนกับที่อำเภอปัวนะอำเภอปัวนี่มันเป็นน้ำป่าเลยหนักมากนี่คุณอนุทินก็สั่งการด่วนข้ามมาจากออสเตรเลียเลยนะครับ
6: ต้องใช้เงินนะพี่ไพศาลในการจัดการทุกสิ่งทุกอย่าง
5: ก็นี่ไงก็บอกว่าต้อง
6: ดูแล
5: เต็มที่ทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรครวมถึงศูนย์พักพิง
6: ใช่ค่ะเราเนี่ยจะต้องใช้งบประมาณในการดูแลสิ่งเหล่านี้ปีหนึ่งมากเป็นเงินประจำที่ต้องจ่ายน่านแม่สายหาดใหญ่ถูกไหมคะเราต้องเจอกันแบบนี
5: ้ก็ช่วงนี้เหนือก่อนแล้วเดี๋ยวก็ลงมาเรื่อยๆใต้ก็จะไปนู่นนะไปปลายปีครับ
6: ค่ะอยากจะชวนพี่ไพศาลคุยเรื่องนี้ค่ะเมื่อวานนี้เราคุยเรื่องสภาพัฒน์เนี่ยเราคุยกันแต่วันที่ประกาศออกมาเรื่องสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประกาศ GDP ของเราแล้วก็ปรากฏว่ามันก็ต่ำกว่าไตรมาสแรกใช่ไหมคะ
5: ครับ
6: แต่ทีนี้ทาง GOI เนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีเงินลงทุนเข้ามาในประเทศไทยแบบอย่างน่าภูมิใจอ่ะไตรมาส1เนี่ยเข้ามาก็200,000กว่าล้านไตรมาส2ก็200,000กว่าล้านเบ็ดเสร็จ2ไตรมาสอะค่ะ2ไตรมาสมีเม็ดเงินลงทุนจริงถึง 535,800 ล้านและเพิ่มขึ้นถึง 27% จากปีก่อนอย่างคุณริทเทอร์สถีรศักดิ์นะคะ BOI บอกว่าโครงการเหล่านี้จ้างงานมากกว่า 630,000 ตำแหน่งแต่มีการตั้งคำถามค่ะว่าในเมื่อต่างชาติมาลงทุนให้เราครึ่งปีถึง 535,800 ล้านบาทมีการจ้างงานถึง 630,000 ตำแหน่งทำไมตัวเลขของสภาพัฒน์บอกว่า GDP มันหดเหลือแค่ 1.9 อ่ะค่ะลงทุนมากขนาดนี้ทำไม GDP มันลดลงไตรมาสแรกเนี่ย GDP ขยายมากกว่านี้ด้วยซ้ำ
5: ท่องเที่ยวท่องเที่ยวลดท่องเที่ยวลดไตรมาส2นะผลกระทบมาจากเรื่องสงครามสหรัฐอิหร่านเนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวต้องสายการบินยกเลิกเที่ยวบินต่างๆนักท่องเที่ยวลดรายได้จากการท่องเที่ยวลดการส่งออกลดลดนี่ไม่ใช่หมายถึงติดลบนะคือไตรมาสแรกเนี่ยขึ้นไปเยอะมากไตรมาส2เนี่ยน้อยส่งออกได้น้อยกว่าแล้วก็การบริโภคเนี่ยชะลอตัวลดลง
6: การบริโภคเนี่ยชะลอตัวในทุกหมวดการใช้จ่ายเลยค่ะและที่หนักที่สุดก็คือภาครัฐด้วยค่ะที่มีการใช้จ่ายน้อยลงอะค่ะการลงแต่การลงทุนเนี่ยมันขยายตัวแต่เขาก็แปลกใจว่าขยายตัวถึง 27% ลงทุนตั้ง 530,000 ล้านเงินไปอยู่ไหนคะพี่ไพศาล
5: เราก็ไม่ทราบด้วยเหมือนกันตกลงมันเป็นธุรกิจอะไรอย่างนี้
6: เราพูดกันตรง
5: ๆ
6: ว่าในเมื่อมาขอ BOI แล้วลงทุนครึ่งปีไป 538,000 535,800 ล้านสูงขึ้นถึง 27% จากปีก่อนมีคนมีงานทำ 630,000 คนถามว่าแล้วทำไมมันสวนทางกับตัวเลข GDP ที่ลดลงเหลือแค่ 1.9
5: ทำไมตัวนี้ไม่ช่วยทำให้ GDP มันได้โตได้มากกว่านี้นะ
6: แน่นอนเงินอันนี้ไปอยู่ที่ไหนความรวยอันนี้ไปอยู่ที่ไหนกำลังซื้อเอกชนลดลงเกือบทุกหมวดทั้งที่มีการลงทุนถึง 500,000 ล้านค่ะพี่ไพศาลเด็กกำลังสงสัยวันนี้สื่อใหญ่ก็ตั้งคำถามคุณลมเปลี่ยนทิศในไทยรัฐเนี่ยตั้งคำถามตรงนี้ลงทุนพุ่งแต่ GDP หดเศรษฐกิจไทยมีปัญหาลงทุนขึ้นปี 530,000 ล้านถามว่าแล้วเงินไปไหนทำไม GDP ถึงหดตัวคะ
5: ต้องไปดูมันต้องไปดูมันต้องมีมันน่าจะต้องมีการอธิบายนะ
6: ใช่ค่ะ
5: ก็เห็นตัวเลขที่คุณเอกนิติก็พูดถึงอยู่เหมือนกันว่าไตรมาส2เนี่ยยังดีที่ว่ามันมีเม็ดเงินการลงทุนเข้ามาเพิ่มขึ้นต้องเห็นให้ตัวเลขรู้สึกจะ10 กว่า 10 กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยซ้ำนะครับเท่าที่ผมจำได้ว่าตอนที่สภาพัฒน์เขาแถลงแล้วคุณเอกนิติเขาก็ได้แถลงเขาแถลงด้วยนะเอาตัวเลขGDP ไตรมาส2ที่สภาพัฒน์แถลงมาเนี่ยเอามามองให้มุมมองด้วยเนี่ยเราพูดถึงว่าไตรมาส2เนี่ยจริงๆแล้วคาดการณ์ว่ามันจะต่ำกว่า 1.9 นะ
6: ค่ะ
5: มันจะประมาณสัก 1.6 1.7 แต่ว่ามันออกมา 1.9 เนี่ยดีกว่าที่คาดการณ์ซึ่งคุณเอกนิติก็บอกว่าตัวที่ช่วยได้มากก็คือมันมีเม็ดเงินลงทุนมาในไตรมาส2เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
6: ใช่

0: อืม
1: แต่มันก็ทำให้ GDP ไม่ขึ้นทั้งนโยบายตั้ง500,000 ล้าน
0: ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเม็ดเงินลงทุนนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ลงไปในภาคเศรษฐกิจแล้วมันทำให้มันเกิดการขับเคลื่อนอะไรออกมาเช่นว่าไปทำให้การบริโภคมันเพิ่มขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะมาแค่เพียงเม็ดเงินแล้วมาลงทุนใช่ไหม
1: มาซื้อที่มาส
0: ม
1: ร้างโกด
0: ซื
1: ั
0: ้อง ชายซื้อที่
1: แต่ว่าม
0: ี
1: ไอ้
0: วั
1: ตั
0: ส
1: ว
0: ดุ
1: ส
0: ก
1: ร้
0: ่
1: า
0: อง สร้างมีอะไรต่างๆนะ
1: Data Center เนี่ยข้างในใช
0: ส
1: ่
0: ่วน
1: ใน
0: ใหญ่น่
1: น
0: าจะ
1: ำเข
0: เป
1: ้
0: ็
1: าน หมดเลย
0: ส่วนใหญ่น่าจะเป็น Data Center นะเพราะว่าคุณเอกนิติใช้คำว่าไอ้เม็ดเงินที่เข้ามาลงทุนเนี่ยมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่ความเป็น New Economy ที่ชัดเจนคือกลายเป็นเศรษฐกิจแบบใหม่ที่ชัดเจนคือเศรษฐกิจที่เน้นเรื่องของไอ้เทคโนโลยีนะพวกไฮเทคพวกอะไรต่างๆพวก AI พวกไฮเทคแล้วก็การแปรรูปสินค้าเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีซึ่งจริงๆอธิบายไปเลยก็ว่าส่วนใหญ่แล้ว80%ก็คือ Data Center นี่ก็จะเห็นภาพซึ่งผมเดาๆว่าน่าจะเป็นเพราะ Data Center นั่นแหละที่เข้ามา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เห็นว่าทางกสทช.โดยรองเลขาที่เขารักษาการเลขาอยู่เขานำทีมพร้อมกับตำรวจไซเบอร์นะไปตรวจเขาบอกว่ามันเป็นใช่ที่คุณอ่านพูดไหมเขาบอกมันอยู่แถวพระรามเก้า
1: เรียนเห็นอาคารแล้วไม่ใช่อ่ะ
0: เพราะอันนี้ไปตรวจมันอยู่ที่พระรามเก้าแล้วก็เป็น Data Center ที่ให้บริการเนี่ยดูแล้วมันเน้นที่บริเวณชายแดนไทยซึ่งพอจะถ้าสืบสวนขยายผลแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเป็นพวกให้ส่งไปให้พวกสแกมเมอร์ทั้งหลายในประเทศเพื่อนบ้านเอาไปใช
1: ้
0: เท่าๆที่รองเลขากสช.ก็ให้สัมภาษณ์นะคุณอานเห็นรูปหรือใช่ไหมไม่ใช่ที่
1: เห็นรูป
0: RCA, ใช่ไหม
1: ที่ RCA มีสองที่ค่ะที่เห็นที่ขับรถผ่านแล้วเห็นเลยนะคะ มีสองที่เยื้องเยื้องกันถ้าพี่ไปถ้าลงผ่านหน้าโรงพยาบาลพระรามเก้าไปมองซ้ายมือก็เห็นมองขวามือก็มีอีกที่หนึ่งสองที่เลยค่ะเรียนคิดว่าดูไม่ผิดหรอกดูป้ายที่ติดก็คิดว่าใช่ด้วยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอาคารนี้หรือเปล่ามันอาจจะมีมากกว่าที่เราเห็นก็ได้ค่ะพี่ไพศาล
0: เดี๋ยวพักอีกสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
1: ค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบแปดนาฬิกา48 นาทีครับคุณอ่านครับ
3: ค่ะมีประชาสัมพันธ์โอ้สงสัยจะใช่จริงอ่ะพี่ประชาดูจากตัวอาคารนะ
2: จ้ะคืออย่างนี้ผมดู
3: จากต
2: ั
3: วอาคารสงสัยจะใช่
2: สำนักงานกสทช.กับกองบังคับการตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์เนี่ยนะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: เข้าตรวจค้น Data Center ในกรุงเทพหลังพบเส้นทางอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านและมีข้อมูลถูกนำไปใช้หลอกลวงคนไทยมากกว่า60 ครั้งก็สำนักงานกสทช.ร่วมกับบก.ปท.นะฮะได้เข้าตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เมื่อวานนะ18หลังการสืบสวนพบความเชื่อมโยงโครงข่ายอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกนำไปใช้สนับสนุนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปฏิบัติการนี้นำโดยนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการกสทช.พร้อมเจ้าหน้าที่ของตำรวจไซเบอร์เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานทางเทคนิคและตรวจสอบเส้นทางการเชื่อมต่อของโครงข่ายหลังพบข้อมูลบ่งชี้ว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมในประเทศไทยถูกนำไปเชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนจากประเทศเพื่อนบ้านจากการสืบสวนเริ่มต้นจากการตรวจพบเพจบนแพลตฟอร์มสังคมออนไลน์ที่ถูกปลอมแปลงขึ้นเพื่อใช้หลอกลวงประชาชนไทยโดยจากการตรวจสอบข้อมูลทางเทคนิคพบว่ามีการใช้งานผ่านเลข IP หรือ IP address ของผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมในประเทศไทยเมื่อขยายผลแล้วพบว่าโครงข่ายดังกล่าวมีการเชื่อมต่อผ่านระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ติดตั้งอยู่ภายในศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center แห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครก่อนเชื่อมต่อไปยังจุดใช้งานจริงในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งอยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยประมาณ10 กิโลเมตรนอกจากนี้ยังตรวจพบข้อมูลที่บ่งชี้ว่าหมายเลข IP ดังกล่าวถูกนำไปใช้เชื่อมโยงกับการหลอกลวงประชาชนไทยมากกว่า60 ครั้งเจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบสถานที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมหลักฐานตรวจเส้นทางการเชื่อมต่อและขยายผลไปยังบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อาจเกี่ยวข้องกับการนำโครงข่ายโทรคมนาคมและอินเทอร์เน็ตไปใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำความผิดนะฮะก็บอกแต่ว่าอยู่ย่านพระราม9นั้นมีลงรูปมาแต่ไม่ระบุว่าเป็นของใครอะไรยังไงแม้กระทั่งรูปเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆของบริษัทนี้ก็ไม่มีนะมีแต่เจ้าหน้าที่ที่แต่งชุดรู้ว่าเป็นเจ้าหน้าที
3: ่ไปกันหมด
2: เข้าไปตรวจ
3: แต่ AI บอกค่ะว่าชื่อบริษัทอะไรแล้วก็มีภาพก็น่าจะเป็นอาคารที่ปกติก็จะผ่านๆอยู่ประจำถ้า AI ไม่ผิดนะถ้า AI ไม่ผิด
2: ตกลงอยู่พระราม9มันก็น่าจะอยู่นี่แหละ
3: ก็มองเห็นนะคะอาคารมองจะเห็น
2: กูดันบอกว่าย่าน RCA ก็มันก็น่าจะโซนเดียวกันเนี่ยนะครับ
3: ไม่ได้มีที่เดียวด้วยสารไม่ได้มีตึกเดียวไม่ได้มีโกดังเดียวเขาตีความเป็นโกดังนะคะเขาไม่ได้ตีความเป็นโรงงานพวก Data Center เนี่ยเขาใช้น้ำเยอะใช้ไฟเยอะก็จริงแต่เขาไม่ต้องผ่านการขออนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมแต่ประการใดเพราะเขาตีความว่ามันคือโกดังและเอาอุปกรณ์อะไรไปใส่แค่นั้นค่ะตามนั้นขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องดีๆนะคะพี่ไพศาล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ได้ร่วมออกบูธจัดเวิร์กช็อปให้ความรู้ด้านพลังงานในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้ณอาคาร11ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.จัดภายใต้แนวคิด Innovate Power Solution for a Better Life หรือนวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ดีกว่าร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมพลังงานสู่เยาวชนและประชาชนที่สนใจด้านพลังงานผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ8กลุ่มผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นหลากหลายมิติทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีพลังงานสะอาดโครงการฉลาดประหยัดไฟฟ้าเบอร์5 EV Charging Station การนำเท่าลอยจากกระบวนการผลิตไฟฟ้ามาพัฒนาเป็นวัสดุก่อสร้างทางเลือกและอื่นๆอีกมากมายชวนน้องๆหนูๆมาร่วมกันร่วมกิจกรรม Interactive และ Workshop ค่ะซึ่งมีเกือบ10กิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นบิงโกพลังงานเกมตอบคำถามเรื่องกฟผ.ไฟฉายจิ๋วจากไม้ไอติมที่ชวนให้เรียนรู้หลักการของวงจรไฟฟ้าพร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดน่ารักจาก Energy Shop ค่ะพร้อมลุ้นรับของเนี่ยนะคะมาแล้วก็มาเล่นกิจกรรมกันนะคะมีของน่ารักน่ารักจาก Energy Shop มาให้แจกกันค่ะงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2019จะมีไปจนถึงวันที่23สิงหาคมนี้ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยบูธของกฟผ.จะอยู่ที่อาคาร11นะคะอาคาร11ค่ะ
2: ก็เริ่มตั้งแต่วันนี้เลยใช่ไหม
3: ใช่ค่ะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง23สิงหาคม
2: วันนี้ก็

0: ไปอิมแพกอย่างงานโอท็อปอะไรนั่นนะไปทั้ง5-6 ครั้งอ่ะ
1: ก็ยังไปได้ทันนะกลับวัน22ท่านนายกก็ไปวันสุดท้าย23นะยังไปทันอยู่งานดีๆอย่างเงี้ยก็เชียร์เราเชียร์ให้นายกไปอยู่แล้ว
0: ก็มีแฟนประจำเขาอิมแพกเนี่ยเวลาจัดงานอะไรเขาจะมีคนที่แบบบางทีเขาไม่รู้ว่าจัดงานอะไรหรอกเขาก็จะไปเขาประจำ
1: ค่
0: ะเขาไปก็จะมีงานดีๆให้ได้ไปพี่ไพศาลเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อจำเนียนศรีละเสร็จโผไหมคะ
1: ไม่รู้จัก
0: เป็นพระเกจิอาจารย์และพระวิปัสสนาจารย์ของปากใต้ดิฉันเนี่ยรู้จักวัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่เคยได้ยินชื่ออยู
1: ่วัดถ้ำเสือที่จังหวัดกระบี่เคยได้ยินอยู
0: ่ใช่เขาดังใช่ไหมคะแต่ไม่เคยไปนะวัดถ้ำเสือวิปัสสนาจังหวัดกระบี่ก็ปรากฏว่าหลวงพ่อจำเนียนที่เป็นเจ้าอาวาสเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะคะละสังขารไปเมื่อวานนี้18 สิงหาคมสิริอายุก็90 ปีค่ะ69 พรรษาท่านไปละสังขารที่มาเลเซียเดินทางไปมาเลเซียแล้วก็มรณภาพที่นั่นค่ะ
1: ครับ
0: ก็คนที่เคยได้ยินนะฮะก็นี่แหละค่ะตอนนี้หลวงพ่อก็ละสังขารแหละ มีจุดชมวิวบนยอดเขาที่มองเห็นเมืองกระบี่ทั้งเมืองจึงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจนกลายเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดในที่สุดวัดเขาเด่นตรงนี้ด้วยเกี่ยวกับยอดเขาเลยค
1: ่
0: ะ
1: วันนี้เขาเป็นวันที่เขาให้เริ่มลงทะเบียน
0: AI Passport
1: ไทย AI Passport ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: นายกก็ให้สัมภาษณ์ไกลมาเลยนะที่แคนเบอร์ราเมื่อช่วงเย็นตามเวลาของแคนเบอร์ราเขานะของเราก็อาจจะยังบ่ายๆอยู่ก็คุณทิมให้สัมภาษณ์ถึงโครงการไทย AI Passport ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเป็นวันแรกว่าโครงการนี้มีเป้าหมายสำคัญในการเพิ่มศักยภาพคนไทยให้เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์คือ AI ที่กำลังเปลี่ยนโลกการทำงานและการแข่งขันทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนายจีก็บอกว่าไทย AI Passport ไม่ใช่โครงการที่รัฐบาลชุดนี้เริ่มต้นใหม่ทั้งหมดแต่เป็นการนำโครงการเดิมมาต่อยอดปรับปรุงและยกระดับให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากขึ้นนะฮะที่ผ่านมาอาจจะล่าช้าไปประมาณ1 เดือนเนื่องจากมีข้อวิจารณ์และต้องใช้เวลาเจรจาเพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้ผู้ใช้งานนะแล้วก็แต่จุดสำคัญโครงการนี้คือการเตรียมคนไทยให้พร้อมรับโลกใหม่รัฐบาลจึงให้ความสำคัญกับ upskill reskill แรงงานเพราะ AI ไม่ได้กระทบเฉพาะแรงงานใช้กำลังแต่รวมถึงพนักงานลูกจ้างและคนทำงานที่ใช้ความรู้แรงงานสมองซึ่งต้องมีเครื่องมือใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานนะฮะแล้วมีใครรายงานนายกให้ทราบหรือยังว่าตกลงเขาลงกันได้มีอุปสรรคขัดข้องยังไงหรือเปล่านายกไม่พูดถึงเลย
0: รวมๆแล้วก็ถือว่าดีค่ะพี่ไพศาลไอ้ที่นวงๆทวงๆมันก็ต้องมีบ้างเวลาที่เปิดมาทุกคน
1: ก็ตื่น
0: เต้นเข้าไปใช่ค่ะแต่โดยรวมๆแล้วก็ถือว่าโอเคนะคะเขาจะมีสิทธิ์ทั้งหมด500แอคเอ้ยไม่ใช่ค่ะ5 ล้านแอคเคาท์ใช่ไหมคะเฉพาะวันนี้ก็ลงไปแล้วประมาณ300,000ถ้าหากว่า
1: ที่ลงสำเร็จแล้วใช่ไหมฮะสามแสน
0: ถ้าหากไม่ใช้ไม่ต้องลงนะคะแล้วเพราะว่าอะไรไหมคะเพราะเขาจะจ่ายเงิน
1: ตอนนี้เพิ่มเป็น500,000แล้วคุณอันต
0: ั
1: วเลขล่าสุดมีผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว500,000
0: เขาจะจ่ายเงินตามการใช้จริงถ้าไม่ใช้ไม่ต้องจ่ายอันนี้เป็นการแก้ไขหลังจากที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาท้วงติงไม่ใช่จะเหมาจ่ายว่าแบบเอา5 ล้านใช้ไม่ใช้ก็จ่าย5 ล้านไม่ใช่ก็คือว่าถ้าไม่ใช้ก็ไม่ต้องจ่ายค่ะพี่ประสานคิดว่าจะลองแบบอัพสกิลอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะ
1: เดี๋ยวรอให้ลูกมาแล้วจะลองให้เขาเข้าให้ดูหน่อยสอนให้เข้าดูหน่อย คือถ้าลบต้นอย่างนี้แล้วก็พังแน่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพักกันก่อนครับ
0: เพื่อนดิฉันนะเขาเรียนออนไลน์ตอนนี้มันมี AI แบบสอนฟรีเยอะเลยนะคะตามมหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ย แล้วกลายเป็นแบบสนุกสนานทำการ์ตูนทำนู่นทำ

0: ที่เปิดเพจของตัวเองให้
1: ใช่
0: เราเข้าไปกดไลค์สนุก
1: ใช
0: ใน
1: ่
0: ช่วงหน้าอย่าพลาดนะคะท่านผู้ชมคะท่านผู้ฟังคะเราจะคุยกันเรื่องความสำเร็จของธุรกิจไทยในเวลาที่เรากำลังแข่งขันกันกับต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเอาสินค้าเข้ามาแข่งขายในประเทศไทยหรือว่าไปต้องส่งออกไปแล้วก็แข่งกับต่างชาติด้วยอ่ะในบรรดาธุรกิจที่กำลังทำกันอยู่ในประเทศไทยเนี่ยธุรกิจที่เข้มแข็งแข็งแกร่งและยืนอยู่ได้เนี่ยถือว่าเก่งนะพี่ไพศาล
1: คือ
0: ในของคนไทย
1: ของเราวันนี้ผมสนใจนะ
0: ค่ะ
1: ถึงณสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเจอสงครามมาแล้วรอบนี้เป็นรอบที่3เจอญี่ปุ่นเจอเกาหลีเที่ยวนี้เจอจีนเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันดูว่าผ่าน2ศึกไปแล้วตอนนี้กำลังอยู่กับศึกกับจีน
0: คนไทยที่ทำธุรกิจแล้วก็เก่งแล้วก็แกร่งกัน
1: ต้องแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับญี่ปุ่นแข่งกับเกาหลีมาแล้วเนี่ยจะเจอกับจีนจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันนะฮะเดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงนี้ครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณดันครับ
2: ค่ะเรากำลังรอ
1: เดี๋ยวเราล็อก
2: ใหม่นะคะ
1: เราสิบเก้านาฬิกาสิบนาทีมั้งคุณดันเดี๋ยวเรา
2: ค่ะวันนี้เราจะออกขอประชาสัมพันธ์เรื่อง
1: เราคุยเรื่องโครงการของ FM 100.5 ก่อนดีกว่า
2: ใช่ค่ะหลักสูตร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3เปิดรับสมัครแล้วแล้วก็ใกล้จะปิดแล้วด้วยแล้วก
1: ็น่าจะต่ำกว่า10คนแล้วมั้งครับตอนนี
2: ้คือคนก็มาเรื่อยๆอะค่ะคนก็มาเรื่อยๆแล้วเราก็คิดว่าอีกนิดนึงแต่พี่ธิสารครับเวลาทำธุรกิจอะไรแบบนี้อีกนิดนึงอะมันไม่จบสักทีอะค่ะ อีกคน2คนเนี่ยขอนะคะเหลืออีกไม่ถึง10คนแล้วล่ะให้มาร่วมกันใน MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเปิดรับสมัครแล้วตามคำเรียกร้องรุ่นนี้เรายกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนถึงวันที่9ธันวาคม2569ค่ะเราจะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยมือหนึ่งจริงๆมือจริงๆดิฉันอ่ะฟังทั้งด็อกเตอร์อัดฟังทั้งอาจารย์ปิติอ่ะพี่ไพศาล
1: ครับ
2: โอ้โหความรู้แบบมองทะลุหมดเลยอ่ะบางทีมันต้องมานั่งเรียนจริงๆนะคะขอเรียนเชิญเลยค่ะก็อยู่ด้วยกัน15สัปดาห์เต็มจะเริ่มวันที่2กันยายนนี้แล้วก็ไปจบ9ธันวาคมนี้ค่ะก็จะพาทุกท่านไปเปิดมุมมองเจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยที่จะมารวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้รวมถึงนักธุรกิจตัวจริงจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์และเป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านไปในตลาดอาเซียนพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจก็คือสหรัฐและจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO รวมถึงกลยุทธ์การสื่อสารจากธุรกิจในเชิงรุกด้วยเราจะอบรมกันที่ CW Tower รัชดาค่าลงทะเบียน 59,000 บาทรับสมัครจนถึง25สิงหาคมนี้ก็หมายเลขโทรศัพท์โทรมาได้เลยค่ะจะโทรตอนไหนโทรได้เลยไม่ต้องรอวันเวลาราชการนะคะ มีคนรอรับตลอด0944803076 0944803034 0943966649ค่ะหรืออีกไม่ถึง10ที่แล้วค่ะมาเป็นเครือข่ายคุณภาพมิตรภาพความสัมพันธ์ที่งอกงามแล้วก็ดีๆที่มีต่อกันค่ะนี่เป็นรุ่นที่3ก็จะมีรุ่นพี่รุ่น1รุ่น2อะไรเขารู้สึกเขาจะมีมารับน้องมีสารสัมพันธ์กันด้วยนะคะพี่ไพศาล
1: ใช่ก็ระหว่างเรียนนี้ก็จะมีทยอยมาเป็นพี่เลี้ยงกันอยู่ด้วย หลายท่านก็แอคทีฟมากนะฮะ
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวในช่วงต่อไปนะคะเราจะพูดคุยกับคุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทชายโจเดนกิอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะก็จะคุยกันเรื่องคือเราก็คุยกันเรื่องธุรกิจของไทยที่จะต้องต่อสู้ทั้งในตลาดอะไรที่เราก็พอรู้ๆกันอยู่เนี่ยนะคะธุรกิจที่ผลิต
1: ทำแอร์เครื่องปรับอากาศนะ
2: ใช้นวัตกรรมมีเครื่องกรองอะไรเรียนอ่านดูแล้วโอ้โหเขามีเทคโนโลยีเขาอยู่ด้วยนวัตกรรมเขาจริงๆแล้วเขาอยู่มาได้ขนาดนี
1: ้แล้วเป็นแบรนด์ที่เป็นของคนไทย
2: ใช่ค่ะ
1: ชื่ออาจจะเป็นญี่ปุ่น
2: ของคนไทยส่งออก
1: แต่ว่าเจ้าของผู้ดำเนินการเนี่ยคุณสมศักดิ์เนี่ยอันนี้ก็คือแบรนด์คนไทย 100% นะผมเข้าไปเซิร์ชดูนะว่าไอ้ไซโจเดนกิภาษาญี่ปุ่นมาแปลว่าอะไรปรากฏว่าเขาบอกว่าไซโจนี่ก็คือ the best ดีที่สุดเดนกิก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้า
2: เพรา
1: ะไซโจเดนกิก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น the best เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดอันนี้แปลจากภาษาญี่ปุ่นมาเป็นภาษาไทยนะไซโจเดนกิ
2: ค่ะแล้วก็ถ้าดูในเรื่องของเครื่องปรับอากาศของคนไทยเขาคือเบอร์หนึ่งค่ะที่เป็นสาร
1: ครับ
2: เขาคือเบอร์หนึ่งในเรื่องเครื่องปรับอากาศของคนไทยเลยเดี๋ยวรอสายนะคะจากคุณสมศักดิ์จิตติพังศรีค่ะ
1: ก ็อยู่ในธุรกิจนี้มาว่าเท่าไหร่นะ30ปีนะคุณดังอยู่ในธุรกิจนี้มาประมาณ30ปี
2: นะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อน่าจะก่อนหน้านั้น
1: เองก็ครอบครัวเนี่ยก็ทำมาก่อนแต่ว่าทำแบบเป็นเขาเรียกเป็น OEM นะ
2: ผลิตให
1: ้คือไม่มีแบรนด์ของตัวเองใช่แต่ว่าทำให้คือเข้าใจว่าน่าจะเป็นพวกเทิร์นคีย์ด้วยอย่างเช่นว่าจะติดตั้งแอร์ของอาคารของตึกของอะไรที่ทำการอะไรเงี้ยนะ
2: ค่ะ
1: ก็ไปประมูลแล้วก็ติดตั้งเลยไม่จำเป็นที่จะต้องมีแบรนด
2: ์
1: ของเราเนี้ยนะแต่ต่อมาเนี่ยพอรุ่นลูกรุ่นคุณสมศักดิ์เนี่ยก็เริ่มทำแบรนด์ขึ้นมา
2: ค่ะ
1: เป็นศิษย์เก่านิติศาสตร์นะคุณสมศักดิ์เนี่ย
2: นิติศาสตร์ธรรมศาสตร
1: ์เลขทะเบียน18
2: แ
1: สดงว่าทันกันกับผม
2: อ๋อเหรอคะนี่เป็นสารรหัสอะไรคะ
1: ของผม14ทันนั่นเอง18นี่ก็
2: 2118
1: นี่ก็คนรุ่นเดือนตุลาเหมือนกันนะ
2: ค่ะเข้ามาก็จะเจอเหตุการณ์2000
1: เข้ามาก็เป็นบรรยากาศเข้ามาก็เป็นบรรยากาศที่มหาวิทยาลัยก็เสรีภาพเบ่งบานแล้วก็พอ19ก็กลับหักมุมเนี่ยน่าจะผ่านคุณสมศักดิ์ก็น่าจะผ่านเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเรียนคณะนิติศาสตร
2: ์ค่ะ
1: จบคณะนิติศาสตร
2: ์เป็นรหัส14ฮะ
1: เป็นนั่นเลยนะเป็นนายกสมาคมนิติศาสตร์
2: ธรรมศาสตร์ใช่ค่ะทำนอกจากทำธุรกิจแล้วก็ทำงานด้านสังคมนะฮะทำงานสังคมเห็นอยู่ว่าหลายอย่างอยู่เหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรารอสายสักแป๊บหนึ่งนะคะ
1: ครับ
2: โอ้เดี๋ยวขออ่านข่าวนี้ก่อนก็แล้วกันพี่สันเห็นยังไงกับเรื่องของเขาจะให้กลับมามีดิวตี้ฟรีขาเข้าอีกแล้วเนี่ยค่ะ
1: อันนั้นไม่เท่าไหร่กับว่าเขาบอกว่าจะเจรจากับทางคิงพาวเวอร์เลยเนี่ยเหรอ
2: เจรจาให้ช่วยมาขายเนี่ยเหร
1: อให้กลับมาขายให้กลับมาทำในเพราะว่ามันมีการยกเลิกกันไปใช่ไหมเดิมเนี่ยเข้าใจว่าดิจิฟีขาเข้าเนี่ยทางคิงพาวเวอร์เนี่ยเขาได้เขาประมูลหรือว่าเขาได้งานอยู
2: ่5สนามบิน
1: แล้วก็มีการยกเลิกกันไปเมื่อไม่นานมานี
2: ้1สิงหาคม2567
1: ครับ
2: ในรัฐบาลของคุณเศรษฐาค่ะเพราะคุณนุ้งอิงเนี่ยเขาเข้ามา16สิงหา67
1: ครับ
2: 1สิงหาเนี่ยเป็นคุณเศรษฐายังไม่ให้คุณหนุ่มอิง
1: อ้าวน้องบอกว่าเบรกก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาก็จะได้คุยกับทางคุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีจากไซโจเดนกิกันนะฮะพักสักครู่ครับ
2: ค่ะสักครู่ค่ะ
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับกลับมาติดตามสอนผู้ข่าวกันต่อนะครับคุณอันครับ
2: เอาละเราจะมาคุยกันนะคะกับคุณสมศักดิ์จิตติพลังศรีค่ะท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทไซโจเดนกีอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดนะคะก็เราคุยกันเนื่องจากเราก็บอกว่าธุรกิจของคนไทยในวันนี้ก็สู้กันเต็มที่เพราะฉะนั้นธุรกิจไหนที่เป็นความภาคภูมิใจของคนไทยเราก็จะคุยกับท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณสมศักดิ์คะ
3: สวัสดีครับคุณอัญชลีพรครับ
2: ค่ะอัญชลีพรแล้วก
3: ็
2: ค
3: ุ
2: ณไพศาล
1: สุ
2: ริ
1: ชัยยา
3: ครับ
2: ค่ะค่ะคุณสมศักดิ์คะพูดถึงภาวะเศรษฐกิจขนาดนี้ที่เราก็พูดกันทั้งเรื่องสินค้าต่างประเทศที่เข้ามาทั้งส่งเข้ามาทั้งเข้ามาตั้งฐานในไทยอยากจะเรียนถามตรงๆธุรกิจเก่าแก่ของคุณสมศักดิ์แอร์ไซโจเดนกิเราพูดกันสั้นๆเนี่ยต อนนี้เนี่ยถือว่าเราก็ยังครองตลาดแล้วก็มีความมั่นคงอยู่เลยใช่ไหมคะ
3: อ๋อครับฉะนั้นเป็นเรื่องคือจริงๆเนี่ยความมั่นคงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาสั้นๆแต่มันเกิดขึ้นจากการสั่งสมความพร้อมต่างๆมาเป็นเวลานานนะแล้วอันที่สองก็คือมีนโยบายในการที่จะดูแลความพร้อมนานแค่ไหนนะครับไซโยเทนกิเนี่ยวางนโยบายตั้งแต่10ปีก่อนแล้วว่าถ้ากรณีที่เกิดวิกฤตขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะจ่ายเงินเดือนให้กับพนักงานเราได้โดยไม่ได้มียอดขายแม้แต่ชุดเดียว10ปีติดต่อกันหมายความว่าใน10ปีนั้นไม่ต้องขายแอร์แม้แต่ชุดเดียวก็ไม่ต้องปิดกิจการนะครับ
2: คือมันคงมาก
3: ขายเงินเดือนพนักงานได้ทุกเดือนใน10ปีนะฮะนั่นหมายถึงอะไรความพร้อมความแข็งแรงในด้านของการเงินที่มีรีเซิร์ฟเนี่ยสูงมากในปัจจุบันเนี่ย DE ratio เนี่ยนะฮะ debt equity ของไซโชเดงกิเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ไม่ถึง 0.5% ในขณะที่บริษัทชั้นนำเนี่ยยังอยู่ที่3เลยนะของเราไม่ถึง 1% นะฮะซึ่งลักษณะของบริษัทจริงเป็นบริษัทที่ค่อนข้างจะคอนเซอร์ทีฟมากนะครับแต่ว่าไอ้สิ่งที่ต้องทำเหล่านี้เนี่ยมันไม่ใช่ทำเพราะความชอบหรือนิสัยแต่มันทำเพราะว่าเรามองธุรกิจเนี่ยว่ามันไม่แตกต่างกับสงครามนะฮะเพราะว่าในความเป็นจริงอะธุรกิจเนี่ยมันไม่เคยที่คุณจะสามารถหยุดกับที่ได
2: ้ค่ะ
3: ไม่เคยมีวันไหนที่คุณจะสามารถคิดว่าธุรกิจเนี่ยเป็นของตายตัวนั่นคือสิ่งอ
2: ยู่ยังไงก็อย่างนั้นไม่ได้ต้องพัฒนาตลอด
3: ไม่มีทางเพราะในความเป็นจริงเนี่ยมันเต็มไปด้วยการแข่งขันตลอดเวลานะครับทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะแต่ว่าในสิ่งเหล่านี้มันก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารนะฮะว่าวางนโยบายอย่างไรดังนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างโชคดีที่บริษัทไซโจเนี่ยวางรากฐานทั้งแบรนด์เนมทั้งโรงงานแล้วก็ทั้งการเงินไว้แข็งแรงมาก
2: ค่ะ
3: นะครับขึ้นจากในโรงงานเนี่ยมูลค่าประมาณ 2,000 กว่าล้าน
2: ค่ะ
3: นะครับตั้งแต่20ปีก่อนละนั้นก็เลยมีความพร้อมในด้านของเทคโนโลยี
2: การแข่งขันเทคโนโลยี
3: แต่หนึ่งสิ่งใดเนี่ยเทคโนโลยีนั้นไม่ใช่เพียงแค่เกิดจากคุณมีเงินซื้อเครื่องจักรแต่ยูนิตี้เนี่ยไม่เคยหยุดการลงทุนด้านรีเสิร์ชแอนด์ดีเวลลอปเมนต์คือการค้นคว้าพัฒนาใจนะฮะเป็นว่าต่อเรื่องกันตลอด30ปี
1: ครับ
3: นะเราไม่เคยงบไหนเราตัดออกได้แต่งบในการลงทุนเพื่อการพัฒนาไม่เคยตัดนะยังอยู่
2: การพัฒนาการวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เราทำกับคนไทยด้วยกันหรือว่าเปิดกว้าง
3: ครับเราทำอินเฮ้าส์นี่คือจุดแข็งที่สุดของบริษัทไซโจการที่คุณเนี่ยมีอินเฮ้าส์ในด้านการพัฒนาวิจัยด้วยตนเองตลอดมันจึงทำให้คุณเนี่ยกำหนดวิถีชีวิตของคุณได
2: ้ตรงนี้ด้วยหรือเปล่าที่เป็นจุดแข็งในการที่เราไม่ว่าใครจะมายังไงเราก็แข็งแกร่งสู้ได้ค่ะ
3: ว่าทุกบริษัทที่เป็นบริษัทชั้นนำนะฮ
2: ะ
3: ก็จะต้องมาวิถีทางนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะญี่ปุ่นเกาหลีซัมซุงเนี่ยหรือจีนก็ตามทุกคนเนี่ยเติบโตไม่ได้ถ้าคุณไม่ลงทุนกับสิ่งที่ควรจะต้องลงทุนหลายคนไปเสียเงินลงทุนกับสิ่งที่อาจจะไม่มีผลโดยตรงต่อการพัฒนานะครับก็อาจจะทำให้เงินนั้นเนี่ยไม่สามารถ สร้างรีเทิร์นให้กับกิจการของตัวเองได้นะครับ
2: ค่ะ
3: ก็คงอยู่ที่แนวทางนะซึ่งทางไซโจเองเนี่ยเราเป็นบริษัทที่ผ่านการแข่งขันต่อสู้นะตั้งแต่ก่อนวิกฤต40นะฮะเราก็สามารถที่จะสร้างบริษัทให้มียอดขายและยอดผลิตเนี่ยแข่งขันกับญี่ปุ่นได้นะครับน่าจะตอนนั้นเป็นอันดับ2ติดต่อกัน20ปีนะ
2: หมายถึงยอดขายในประเทศแล้วก็ส่งออกด้วยเลยใช่ไหมคะ
3: ส่งออกเราสู้เขาไม่ได
2: ้
3: ต้องยอมรับว่าธุรกิจส่งออกเนี่ยเป็นธุรกิจที่ต้องอาศัยแมสเป็นหลักนะครับ
2: ค่ะ
3: เพราะว่าการส่งออกเนี่ยมันมีคอสคือการทำธุรกิจเนี่ยคุณจะต้องมีหลายอย่างที่เป็นทรัสตี้ที่มาสปอร์ตมันนั้นมันจึงไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวเพราะว่าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่ใช่คุณสามารถซื้อแล้วก็ไปเสียบปลั๊กได้แต่มันต้องมีการติดตั้งมีการบริการมีอีกหลายหลายอย่างที่เข้าไปเกี่ยวข้องรวมถึงกฎหมายมันนะฮะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันจึงต้องอาศัยการพัฒนาวิจัยที่เฉพาะเจาะจงในภูมิภาคหรือในแต่ละประเทศถ้าทำไมมันจะเติบโตนะครับเพราะแต่ละประเทศก็จะมี regulation ของแต่ละประเทศนะครับนะฮะเช่นประเทศไทยก็มี regulation ของไทยประเทศสิงคโปร์ก็จะมี regulation ของสิงคโปร์ยิ่งคุณจะต้องความพร้อมในด้าน engineering ในการที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ความพร้อมของกฎหมายหรือสิ่งแวดล้อมแล้วก็แม้กระทั่งประชาชนผู้สื่อแต่ละประเทศก็จะมีความเข้าใจความนิยมในเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ที่ไม่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปกติ
2: ค่ะคุณสมบัติคิดว่าในตอนนี้รัฐบาลควรจะต้องมีมาตรการอะไรออกมาเพื่อที่จะดูแลพวกภาคธุรกิจบ้างนะคะ
3: อันนี้เนี่ยคุณอัญเชลีถามคำถามที่ยากที่สุดเลยเพราะว่า
2: คุณสมศักดิ์อาจจะผ่านคำว่า SME ไปนะแต่ไม่ใช่ SME แต่ว่าเราก็ถือว่าธุรกิจในประเทศไทยมันก็มีปัญหาจริงๆในตอนนี้กับรายเล็กๆค่ะ
3: การซัพพอร์ตเนี่ยหรือการซัพพลายหรือการส่งเสริมเนี่ยนะคือมันไม่ใช่ไปส่งเสริมเพียงแค่ SME นะ
2: ฮะ
3: บริษัทขนาดใหญ่ก็ควรจะต้องส่งเสริมอยู่แล้วนะฮะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าไทยถามว่าจริงๆก็มีการส่งเสริมที่ดีพอสมควรนะในภาครัฐนะฮะอย่างเช่นมีส่งเสริมการลงทุนอย่าง BOI เนี้ยBOI ก็สนับสนุนบริษัทไซโชนะฮะเราผลิตสินค้าภายใต้BOI แล้วก็ภายใต้สิทธิบัตรการผลิตของเราเองคือเปเต็นต
2: ์
3: น้อยฮะที่จะมีคนไทยนะน้อย
2: ที่จะได้ขนาดนี้ใช่ไหม
3: เปเต็นต์ของตัวเองไม่มีฮะส่วนใหญ
2: ่ก็
3: จะเป็นการผลิตแบบรับจ้างซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยก็ยอมแพ้ให้กับจีนก็คือให้จีนเป็นคนผลิตสินค้าทั้งหมดส่งมาไทยนะครับแต่ว่าไซโจเนี่ยยังคงผลิตเกือบทุกชิ้นโดยเกิดเองในประเทศไทยแล้วก็ในโรงงานทุกที่นะครับ
2: ขยายด้วยหรือเปล่าคะคุณสมศักดิ์ช่วงหลังนี
3: ้เราไม่ได้มองที่การขยายปริมาณนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าใน5ปีหลังเนี่ย เราเห็นเข้ารางของภาวะเศรษฐกิจตกต่ำไม่ใช่เกิดขึ้นกับประเทศไทยเท่านั้นแต่มันเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับเราจะเห็นว่าไทยเนี่ยไม่ต้องพูดกันเพราะว่า GDP เนี่ยถ้าท่านดูปีที่แล้วเนี่ยในอาเซียนเนี่ยเรามา
2: เราล้างท้าย
3: ไม่ได้ฮะเรายังอยู่อันดับ8คือชนะอยู่3ประเทศ
2: ใช่ค่ะซึ่งก็ไม่ควรจะเป็นสุดท้ายทีเดียวอ่ะ
3: เมียนกัมพูชาแต่ว่า
2: ใช่ค่ะ
3: ครึ่งปีนี้คุณอัญชลีรู้ไหมคุณไพศาลรู้ไหมเรามาอันดับ1ครึ่งปีนี้เนี่ยเราครองที่โลเลยในอาเซียน พราะฉะนั้นท่านลองดูสิการที่ GDP ของท่านตกระดับนี้นะครับมันส่งผลอะไรแน่นอนกำลังซื้อในประเทศคุณน้อยลงเยอะถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
3: ท่านดู
2: ไม่มีกำลังซื้อ
3: กำลังซื้อในประเทศเนี่ยท่านไปห้างไปไหนก็ตามรู้สึกว่าท่านจะเป็นเจ้าของคนมันโล่งไปหมดนะครับ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: ดังนั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่เป็นผลกระทบแต่ถามว่าทำไม GDP ปีที่แล้วกับ GDP ปีนี้เนี่ยแตกต่างกันในภาครวมนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เกิดขึ้นในวันเดียวมันก็เป็นสิ่งที่สะสม
2: ปัญหาสะสม
3: สะสมแรงเฉื่อยในการที่จะทำให้พลังในการที่จะผูกก่อนมันมากขึ้นเมื่อเราไม่ได้แก้ที่จุดต้นเหตุอะไรคือสิ่งที่ผมมองว่าเป็นจุดสำคัญของประเทศเรา
2: อะไรคะอะไรคะ
3: ก็คือประเทศเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะค่อนข้างกระจุกตัวมากนะอุตสาหกรรมก็ดีเศรษฐกิจก็ดีเรากระจุกอยู่ในกลุ่มเท่านั้นเองเล็กๆท่านดูนะว่าอินคัมของรัฐเนี่ยเกิดขึ้นจากไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เองไม่ถึงเปอร์เซ็นต์เดียวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันหมายถึงการกระจายของรายได้และความพร้อมในการซื้อเราเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าคนอื่นเมื่อคุณกระจายน้อยกว่าคุณก็จะเสีย S&P มากขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าธนาคารไม่ได้ปล่อยสินเชื่อแต่มันเป็นผลกระทบจากห่วงโซ่ที่มันเกิดขึ้นจากการที่มันถูกกระจุกตัวมากเกินไปนั่นเองอันที่สองเนี่ยเราไม่มีมาตรการในการที่จะระงับหรือลดการแข่งขันของบริษัทข้ามชาติที่มีการเรียกว่าดับบิ้งราคาแม้คุณจะมีกฎหมายแอนตี้ดับบิ้งรอแต่ถามว่าเอฟเฟกต์ในการที่จะมาใช้จริงๆในภาคธุรกิจมันไม่ทันกันนะครับ แล้วก็อันที่สองเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าการที่พอคุณปล่อยให้สินค้าจากต่างชาติเช่นจีนอะไรเงี้ยเข้ามาตีราคาจนกระทั่งต่ำกว่าต้นทุน
2: สู้ไม่ไหว
3: ราคาขายอะต่ำกว่าต้นทุนน่ะถูกไหมเน้นยืนอยู่ในภาวะที่ผมคิดว่าโลกทั้งใบเนี้ยก็เจอภาวะที่จีนทำทั้งโลกนั่นแหละนะสิ่งที่จีนทำเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทยในเยอรมันนะฮะ
2: เยอรมันก็เป็นโรงงานรถเหมือนกัน
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อะไรใครจะคิดแต่ว่าโรงงานในเยอรมันถึงขั้นต้องปิดตัวในอุตสาหกรรมที่เขาแข็งแรงที่สุด
2: ในโรงงานเหล็กในประเทศไทยก็ปิด
3: ถูกไหมนั่นคืออะไรคุณปล่อยให้อุตสาหกรรมภายในประเทศเนี่ยต้องแข่งขันกับคู่แข่งข้ามชาติที่มันคอลไซส
2: ์ค่ะ
3: ถ้าคอลไซส์แล้วอยู่พอที่จะเรียกว่าอะไรไม่ให้เกิดอะไรที่มันทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบจนเกินไปนะครับมันก็ยังพอที่อาศัยชัยภูมิที่คุณคุ้นชินเนี่ยในการ
2: สู้ได
3: ้ให้มันแข็งแรงและสู้ได้นะครับแต่การที่คุณปล่อยในสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีใครดูแลมันอย่างแท้จริง
2: ม
3: ากนักนะฮะมันก็ทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดการลุกรานจนกระทั่งอุตสาหกรรมทางการเงินเนี่ยก็ลำบากเป็นแถว
2: GDP ก็เป็นอย่างที่เราเห็น
3: ถูกต้องนี่เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะท่านลองคิดดูสิลองคิดดูว่าประเทศไทยเนี่ยเรามีพื้นดินเนี่ยพื้นที่เนี่ยสำหรับการเปิดการเกษตรเนี่ยสำหรับอาหารเนี่ยมหาศาลเมื่อเทียบกับภูมิภาคนี้แทบจะเรียกว่าผมว่าต้นๆของโลกในสัมพันธ์ถ้าเราพูดพื้นที่ในการที่จะสร้างผลผลิตนะครับแต่ถ้าเราเนี่ยได้รีเทิร์นจากพื้นที่เนี่ยต่ำมากเราได้รีเทิร์นจากการปลูกข้าวเนี่ยแทบจะเรียกว่า ปลูกยัง
2: เราขาดทุนนะคะเพราะเราต้องอุดหนุนค่าทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัด
3: เนี่ยนะฮะ
2: จำนำด้วยเราขาดทุนค่ะเรื่องข้าวเนี่ย
3: ยอมรับแบบว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นกำลังซื้อของประเทศแต่ละประเทศเพราะมันเป็นแมสประเทศคุณในสายเกษตรกรรมคุณก็ต้องทำให้เกษตรกรรมคุณเนี่ยสามารถสร้างรีเทิร์นให้มันสำเร็จนะเราทำเอฟเอ็นซีต่อไร่เนี่ยต่ำมากแล้วเราก็ไม่เคย
2: จริงๆเขาบอกเราเป็นประเทศอุตสาหกรรมแล้วล่ะค่ะคุณสมศักดิ์แต่พอมาดูอุตสาหกรรมเราก็โดนแบบนี้เข้าไปอีก
3: คุณดันเชลีดูเสียว่าเราเป็นอุตสาหกรรมแบบไหนล่ะในความ
2: อุตสาหกรรมเราก็ไปทีละจุดนะที่เรื่องรถก็กำลังมีปัญหาอีกใช่ไหมคะเหล็กเราก็มีไปแล้วคือโดยรวมมันน่าเป็นห่วงหมดเลย
3: แต่ไอ้สิ่งที่คุณดันเชลีบอกว่าน่าเป็นห่วงเนี่ยแล้วมีใครที่จะเข้าไปแก้ในอย่างจริงจังนอกจากผู้ประกอบการผู้ประกอบการไม่สามารถแก้โดยสิ่งเหล่านี้ได้เพราะมันเป็น
2: ต้องรัฐ
3: แมคโครถูกต้องบางทีก็ต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้แต่อย่างไรก็ตามเราก็ต้องยอมรับในข้อเท็จจริงว่าเราไม่สามารถกำหนดสภาพแวดล้อมในการอยู่ในการแข่งขันเราได้ถูกไหม
2: ค่ะ
3: คุณไพศาลคุณเฉลี่ยเนี่ยจะต้องไปลบในประเทศที่มีภูมิค่าที่แบบหนึ่งคุณจะไปบอกให้เขาเปลี่ยนสภาพแวดล้อมเพื่อให้มันสอดคล้องกับการลบของคุณเนี่ยมันทำไม่ได้แมคโครเนี่ยคือสิ่งที่คุณทำไม่ได้สิ่งที่คุณทำได้คือตัวเราเป็นไมโครเราก็ต้องสามารถที่จะทำให้ความเป็นไมโครของคุณเนี่ยมีจุดแข็งของตัวเองแล้วสามารถที่จะหาแต่จะยิ่งที่มันแก้จุดอ่อนของแมคโครนั้นให้ได้ถ้าเราแก้ไม่ได้เราก็จะเหมือนกับ

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยต่อพรบรถเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: 19:30 นะครับต้อนรับทุกท่านนะครับมหานครรอบทิศนะฮะจากทุกทิศทั่วไทยวันนี้ขอให้ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้อาจจะเนี่ยรับสัญญาณเรามาละครึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะฮะบางสถานีก็รับไปแล้วบางสถานีเพิ่งมารับในช่วงนี้นะครับก็ตอนนี้สถานการณ์ดูจะไม่ค่อยสู้ดีนะ มีคำเตือนว่าน้ำมวลน้ำเนี่ยยังขึ้นเพิ่มขึ้นอีกนะฮะส่งกำลังใจไปให้กันได้ผ่านทาง Facebook LTM FM 95ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทยอยอ่านให้วันนี้อยู่กับเรา2จอนะครับดงดงจามอนครับผม
4: ค่ะดีเจกล้วยๆนะคะจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์ค่ะ
3: ครับผมนะฮะวันนี้อยู่กัน82ท่านใน Facebook Live นะครับพี่จรูนหน้าแก้วนะครับพี่ปุญญวัฒน์ทักทายกันแล้วนะฮะพี่สัสิมาบอกทหารขโมยรถตำรวจ นะเบรกมาสักครู่นะอ่านข่าวนะครับพี่เอิร์กพี่ทองคำนะครับพี่จุ๊บแจงนะครับพี่สงวนศรีพี่ชาตรีสวัสดีทุกท่านเลยนะครับนะเดี๋ยวค่อยๆไล่ขึ้นไปนะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยพี่กวนนะครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10ขอเริ่มที่น่านก่อนเลยนะพี่นะก็เป็นเพจ Facebook ของทางพี่คนนี้เขาเป็นเจ้าหน้าที่ของอบจ.น่านนะครับผมตามมาตั้งแต่ปีที่น้ำท่วมวัดภูมินทร์แล้วพี
4: ่
3: นะแล้วก็พอเวลาเขาลงคลิปอะไรเนี่ยก็จะทักอินบ็อกซ์ไปว่าเราเนี่ยจากช่อง9นะเราจามอนเองอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็ทำความรู้จักก็จะส่งคลิปส่งอะไรให้กันมาตลอดนะฮะพอหมดน้ำก็ไม่ได้คุยกันอีกเลย จนปีนี้เนี่ยนะฮะเมื่อเช้าก็บอกเขาไปแล้วว่าถ้ามีคลิปอะไรที่ก็ขออนุญาตนะพี่ก็บอกเขาแจ้งเขาเบื้องต้นเขาก็โอเคมาเป็นสติ๊กเกอร์มาล่าสุดเนี่ยนะครับแนวโน้มคืนนี้นะครับพี่เขาลงไว้อย่างนี้แนวโน้มคืนนี้คาดว่าแม่น้ำน่านจะล้นตลิ่งช่วงเวลา 20:00-04:00 อีกไม่กี่นาทีแล้วนะพี่กล้วยนะฮะมวลน้ำจากตอนบนจะเคลื่อนเข้าสู่เขตเทศบาลเมืองน่านจึงขอให้พื้นที่ที่รับน้ำได้แก่ตัวเมืองน่านภูเพียงเวียงสาเตรียมพร้อมเต็มรูปแบบครับนี่เข้ามวลน้ำในเวลาเขามาจากเขานะพอมาปัวนะครับมาก็จะไล่ลงมาเรื่อยๆนี่แหละนะก็จะมาน้ำไม่ต้องหาทางลงนะครับมันก็จะมาในเขตเทศบาลเมืองน่านก็คืนนี้20:00พี่น้องชาวน่านนะครับในเขตเทศบาลเมืองนะพี่น้องชาวภูเพียงพี่น้องชาวอำเภอเวียงสานะครับเขาขอเตือนนะครับว่าช่วงแต่20:00-04:00เนี่ยน้ำจะเต็มแบบนะล้นตลิ่งเลยล่ะท่านก็นะเตรียมของท่านคงเห็นข่าวแล้วนี่คงเตรียมแล้วล่ะอะไรที่เป็นของสำคัญของจำเป็นก็ขึ้นชั้น2ไว้ก่อนนะครับบ้านไหนมีคนแก่ก็ไปอยู่ในจุดที่ทางอบจ.เขาจัดให้ไว้ก่อนดีกว่า
4: บางบ้านมันก็สูงชั้น2แล้วสิมันถึงหลังคาแล้วจม
3: มิด
4: ก
3: ็
4: ม
3: ี
4: ต้องออกเลยโดยเพราะอย่างนี้ถ้าก็มีคนผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าอะไรต้องเร่งติดต่อให้เอาออกเลยโดยตรงเลยนะ
3: ใช่เนี่ยวันนี้ท่านรองนายกยศชนันก็ไปถึงแล้วนะครับนะก็ไปประชุมร่วมกันวางแผนนะฮะเขาบอกว่าท่านใดที่มีโรงแรมหรือรีสอร์ทแห่งไหนในตัวเมืองน่านเนี่ยนะครับที่พร้อมให้บริการเนี่ยเพื่อสนับสนุนภารกิจทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งผู้อพยพเองเนี่ยก็แจ้งกับทางอบจ.ได้เลยนะฮะก็ส่งกำลังใจให้จริงๆนะเพราะว่าเวลาน้ำเขามาไม่นานแต่ว่ามาแบบมาเยอะมาแรงนะครับมาเยอะมาแรงนะสู้ๆครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้หน่อยได้ไหมเผื่อแบบว่าใครแบบว่าอยากจะประสานติดต่อเนี่ยนะฮะเขาให้ติดต่อที่เบอร์นี้นะครับ0931725596นะฮะก็เป็นทีมที่ทางอบจ.เขาลงไว้นะครับ0931725596นะครับโทรไปขอความช่วยเหลือได้ทุกเรื่อง
4: ค่ะในส่วนของประชาสัมพันธ์น่านเนี่ยก็ได้ลงแล้วล่ะค่ะว่าทาง

0: คุณยศชนันนะคะแล้วก็คุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีคือคุณยศชนันเนี่ยวงสวัสดิ์เป็นรองรัฐมนตรีนะคะแล้วก็รัฐมนตรีอวรเนี่ยแล้วก็มีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ไปถึงแล้วนะคะแล้วก็มีประชุมอย่างที่น้องว่านะคะน้องนงว่านะคะก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเฝ้าระวังน้ำเนี่ยอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงประเมินว่ามวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็น้ำสาขาในอย่างต่อเนื่องตอนนี้เนี่ยเตรียมกำลังคนเครื่องมือยานพาหนะและอุปกรณ์ให้พร้อมเข้าช่วยเหลือทันทีรวมถึงเร่งเตรียมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ริมแม่น้ำน่านดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มยาแล้วก็สิ่งของจำเป็นให้เพียงพอในศูนย์พักพิงด้วยนะคะตอนนี้เขาก็บอกว่าตอนนี้สถานการณ์ของพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังเนี่ยโดยเฉพาะอำเภอเมืองน่านอำเภอเมืองน่านปัวท่าวังผาและสันติสุขนะคะแม้บางพื้นที่เนี่ยระดับน้ำมีแนวโน้มลดลงแต่ยังมีมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนแล้วก็ลำน้ำสาขาไหลลงสู่แม่น้ำน่านอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะที่สถานี N 64คาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดประมาณ21นาฬิกาวันนี้นะขณะที่สถานี N 1ผ่านตัวเมืองน่านอยู่ที่8.8 เมตร 10 เซนติเมตรสูงกว่าระดับฝั่งภูเพียงประมาณ 10 เซนติเมตรค่ะส่วนที่ท่าวังผาเนี่ยก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบเหลือ9ตำบลนะคะแล้วก็ยังต้องเฝ้าระวังน้ำจากลำน้ำสาขาที่อาจส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำแล้วก็ชุมชนริมแม่น้ำด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยเทศบาลเมืองน่านเตรียมถุงบิ๊กแบ็กมาเสริมแนวป้องกันจุดฟันหลอด้วยแล้วก็โรงพยาบาลก็เตรียมพื้นที่เพื่อจะรองรับฉุกเฉินแล้วก็ถุงบิ๊กแบ็กอีก250ถุงนะคะที่อำเภอท่าวังผาเตรียมศูนย์พักพิง9จุดค่ะแล้วก็พร้อมแผนอพยพประชาชนนะคะตอนนี้เนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระราชทานโรงครัวนะคะที่ไปที่น้ำท่วมจังหวัดน่านและตั้งโรงครัวพระราชทานที่อำเภอปัว6มื้อมื้อละ 2,000 กล่องค่ะ
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: นะฮะก็สถานการณ์เนี่ยที่บอกยังไม่น่าไว้วางใจนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าคืนนี้นะพี่น้ำจะขึ้นสูงสุดที่เมื่อกี้ผมเตือนว่า2ทุ่มน้ำมาถึงตัวเมืองเนาะแต่ถ้าเขาบอกว่าถ้าจะวัดกันจริงๆระดับน้ำจุด N1 หน้าสำนักงานป่าไม้
0: เมื่อกี้บอก N1 นี่แหละ3ทุ่มเนี่ย
1: ใช่
0: สูงสุด
1: เ
0: ท่าไหร
1: ่ตี2ต่อวันนี้นะครับ 9.1 เมตรนะที่เขาคาดการณ์กันนะว่าตีสองวันนี
0: ้แสดงว่าตอนนี้มันก็ไหลมาเรื่อยๆนะ
1: ใช่
0: แม้ว่าฝนจะไม่แต่ว่าฝนน้ำสะสมอยู่ข้างบน
1: อ
0: ่ะ
1: ข้
0: างบนขาวอ่ะ
1: ต้องลงมานะโ
0: อ
1: ้โหก็ถ้ามากลางคืนด้วยก็นะ
0: ตอนนั้นพี่ไปในโครงการของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพี่มีลูกไปรับเป็นลูกไว้ที่อำเภอท่าวังผาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยพี่ก็เป็นห่วงนะเนี่ย
1: นะครับ
0: บ้านเขาก็ท่วมตลอดเลย
1: เออนี่แหละนะก็ท่าวังผานี่ก็เป็นพื้นที่สีแดงวันนี
0: ้
1: นะครับอย่างที่พี่กวยบอกก็มีผู้เสียชีวิตแล้ว
0: 2
1: รายนะครับสำหรับเหตุการณ์ที่น้ำท่วมที่จังหวัดน่านวันนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าผ่านคืนนี้ไปได้เดี๋ยวก็รอจับตาดูแล้วกันว่าในตัวเมืองเนี่ยนะฮะระดับน้ำจะเอาอยู่หรือเอาไม่อยู่นะครับเทศบาลเมืองน่านเนี่ยก็เขาใช้บิ๊กแบ็กนะครับไปอุดรอยช่องโหว่อะไรต่างหลังชุมชนที่เคยถูกน้ำทะลักเข้ามาจนท่วมเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยนะครับตอนนี้เขาก็ใช้เจ้าบิ๊กแบ็กนี่แหละนะครับเป็นตัวความหวังนะฮะว่าจะเอาอยู่นะทางนายกเทศมนตรีเมืองน่านเนี่ยนะครับก็มีการระดมสรรพกำลังนะครับปิดช่องโหว่นะช่วยเหลือประชาชนนะครับคอยออกเสียงตามสายมีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังนะครับปริมาณน้ำอยู่ตลอด24ชั่วโมงส่งกำลังใจให้นะ
0: หลายคนเป
1: ็
0: น
1: วัน
0: ใจแล้วว่าคือเน้นน้ำจะทะลัก
1: ทาง
0: คุณเจเซ่ก็เตรียมเรือท้องแบนแล้วเพื่อเร่งอพยพชาวบ้านออกก่อนที่มันจะมืดแหละ
1: ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยต้องเช็คข่าวด้วยว่าน้ำจะเข้าเหมือนคราวที่แล้วขึ้นมาถึงบันไดของวัดภูมินเลยนะพี่
0: ใช้
1: เรือล่องกัน
0: ตอนนี้ยังไม่เข้าในเมืองขนาดนั้นมั้ง
1: ใช่คือคืนนี้ตีสอง
0: ตอนนี้เขาตอนแรกว่าเขาเน็ตมันอยู่ที่ว่าคืนนี้เขาจะอยู่ไหม
1: ใช่ใช่ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อันดับ7พาไปเปลี่ยนอารมณ์ไปอีกเรื่องนึงเลยแล้วกันนะน้ำเราก็ว่ากันไปนะแต่ว่าน
0: ี่ไม่รู้ว่า

0: ืองเป็นยังไงบ้างเลยหรือถึงทำแบบเนี้ย
1: ไม่รู้แหละ
0: ไม่อายไม
1: ่มันก็คนเรามันก็มีรักโลภโกรธหลงมันก็มีอยู่4เรื่องนี่แหละพี่ใช่ไหมล่าสุด
0: โลภโกรธหลง
1: เออมันก็วนเวียนอยู่นี่แหละเออมันก็นี่แหละนะน้ำก็ว่ากันไป
0: อะไรกินขี้ปี้นอน
1: เ
0: นี่ยใช่
1: รายการสดนะ
0: โอ๊ยหนูทันใช
1: ่ไหมใช่มันก็เป็นเรื่อง
0: ป่นปี
1: ้อ๋อมันก็เป็นเรื่อง
0: ที่หมายคำว่าป่นปี
1: ้เออไม่ทันแล้วล่ะ
0: เออไม่รู้จะคิดกันยังไงแหละ
1: เรื่องนี้เขาบอกไม่อายผีไม่อายสางนะฮะโอ้สามีนี่ช็อกเลยกลายเป็นกับกายและสังคมเหล่านี้นะกลายเป็นฝั่งภรรยาแอบนัดผอ.มามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอยู่ในวัดข้างเมนเผาศพ
0: มันเงียบดีไงไม่มีใครเขาไปกล้าเขาไปทำอะไรแถวนั้นไงด้ง
1: มันเงียบเอาออกเสียงให้ชัดๆหน่อยสะดุ้งเลย
0: มันเงียบ
1: มันเงียบ
0: เงียบเออเงียบเงียบ
1: ครับนี่ฮะล่าสุดนะครับทีมงานของคุณบอยนักสืบเนี่ยเขาเป็นนักสืบที่นะคอยดูแลเรื่องนี้นะใครที่แบบว่าอยากจะฟ้องร้องฟ้องหย่าอะไรอย่างเงี้ยมีชู้กันเนี่ยนะฮะตอนนี้ก็มาพึ่งบริการของคุณบอยนักสืบเขาบอกว่าได้รับการแจ้งเข้ามาในคดีชู้สาวผู้ร้องเรียนกลับกลายเป็นฝั่งสามีเดี๋ยวนี้ผู้ชายต้องไปเป็นฝ่ายร้องเรียนนะครับเขาบอกว่าครอบครัวเขาเนี่ยเพิ่งมีลูกนะมีลูกน้อยเพียง4เดือนแสดงว่าภรรยาเพิ่งคลอด4เดือนแต่กลับมาเจอเรื่องราวสุดช็อกว่าภรรยาหนีออกจากบ้านแอบไปมีความสัมพันธ์กับผอ.หนุ่มต้องไปมีอะไรกันที่วัดอ่ะเออต้องไปพึ่งวัดเพราะว่าอย่างที่พี่บอกเงียบสงบนะกลางค่ำกลางคืนใครจะเข้ามาตรงเมน
0: ไม่ใคร
1: จะกล
0: ้
1: าผ่านมาตรงเมน
0: ไม่มี
1: หรอก
0: เรียกว่าปลอดผู้คนดีนักแหละ
1: มีแค่เราสองคนจ้ะที่รัก ที่อยู่ที่หน้าเมนตอนนี
0: ้มีพี่อะไรเออพี่ยังแกเราสองคนนะ
1: ที่อยู่หน้าเมนนะครับก็สั่งสามีเนี่ยเริ่มเห็นความผิดปกตินะของภรรยานะครับมักจะหาข้ออ้างออกนอกบ้านตอนกลางคืนทั้งที่ลูก4เดือนเนี่ยเธอควรจะดูแลให้นมเปลี่ยนผ้าอ้อมเปลี่ยนแพมเพิร์ส
0: โอ้ยผู้ชายอย่างนี้มีด้วยเหร
1: อ
0: บางคนก็มีช่วยน้อยหรอกบางคนก็ยิ่งรุนแรงไปเลย
1: ก็ต้องทำก็เนี่ยเมียออกนอกบ้าน
0: อ
1: ่ะตัวเองก็ต้องทำ
0: อ๋อหรอ
1: นะฮะ
0: เออใช่
1: หลังจากนั้นก็
0: มีลูก4เดือนลูกเพิ่ง4เดือน
1: ลูกเพิ่ง4เดือน
0: ตายแล้ว
1: ก็เมียก็ไปแล้วกลางคืนชอบออกแล้วมาเธอก็เลยฝั่งสามีก็เลยเอ๊ะไปไหนเริ่มมีคนรอบข้างมาบอกข้างบ้านบ้างล่ะร้านทำผมบ้างล่ะนะมาบอกนะคนในพื้นที่มาบอกว่าเนี่ยเขาอ่ะเมียเธออ่ะเขาไปสนิทสนมนะดูเขาสนิทกับผอ.จังเลยนะให้มันมีอะไรหรือเปล่าอ่ะเธอลองดูดีๆนะกลางค่ำกลางคืนเขาออกจากบ้านเขาไปไหนอ่ะเออนี่แหละพวกนี้แหละนะเสี่ยมแต่ถ้าเสี่ยมแล้วเป็นเรื่องจริงเนี่ยก็ต้องขอบคุณนะต้องขอบคุณชาวบ้านที่ทำให้เราตาสว่างตัวสามีตัดสินใจจ้างนักสืบนะครับจนไปเจอจริงๆครับว่าภรรยาเนี่ยนะฮะนัดทางผอ.หนุ่มคนนี้เนี่ยนะฮะไปวัดข้างเมนมีภาพบาดตาบาดใจนักสืบเขาถ่ายให้ได้หมดนะแชะเนี่ยนะฮะ
0: โอ้โ
1: หถ่ายทะลุกระจกเข้าไปเลยเนี่ยนะฮะโอ้โหในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ครับโอ้โหสามีเนี่ยเสียใจเพราะว่าอะไรไหมพี่นอกจากนอกใจเขาแล้วเนี่ยนะคุณยังไปมีอะไรกันในวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่แบบคือถ้าไปเปิดโรงแรมอะไรกันก็หมดเรื่องหมดราวกันไปใช่ไหมแต่โรงแรมต้องเสียเงินไงหรือเปล่าเสียเงินจะไม่ไรแต่ว่าไปวัดนี่คืออย่างที่บอกมันสงบไม่มีใครมายุ่งกับเราหรอกจ้ะที่รักบรรยากาศ outdoor open นะฮะเอ๊ะทำไมเห็นรู้ไปหมดเลย
0: เคย
1: ไปวัดเคยไปวัด
0: ทีหลังดงก็เลือกบ้างนะเนี่ย
1: ไม่ใช่ผมนะพี่
0: เป็นทางเลือกเป็นทางเลือก
1: รับไปเมนมันบรรยากาศมันไม่น่าจะ
0: มีเสียงได้มีเสียง
1: อันนี้ได้นะพี่บรรยากาศมันหลอนแล้วมันแหมมันจะไม่มันจะไม่ได้นะความเป็นชายมันจะมองซ้ายมองขวาแล้วกลัวผีนะฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
0: โอ้โหวันนี้มีคนนี้เขาบอกเขาเป็น FC ป้าดาป้าดาที่มันมีปัญหาเรื่องที่ดินอ่ะที่วัดป่าอดุลยารามอ่ะเขาบุกเขาไปที่วัดป่าอดุลยารามไปต่อว่าพวกคณะสงฆ์ลูกศิษย์วัดเลยไปถึงที่หน้ากุฏิพระครูอดุลสารนิเทศซึ่งเป็นเจ้าวาดวัดป่าอดุลยารามเนี่ยผู้ชายคนนี้ชื่อเอกอายุ52ปีเป็นชาวขอนแก่นโอ้โหอุตส่าห์ขี่รถจักรยานยนต์ไป12กิโลเลยนะเพื่อเข้าไปในวัดเนี่ยแล้วก็ไปด่าว่าเป็นตะโกนตัวเองเนี่ยเป็น FC ป้าดานะจะมาถามว่าคลิปที่มีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยที่เป็นคลิปหลวงพ่อร้องไห้เนี่ยหลวงพ่อไม่จริงใจไม่เหมือนป้าดาป้าดาเสียงดังฟังชัดเนี่ยเออแล้วเวลาจากการสอบสวนก็ทราบบอกว่านายเอกเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้าน12กิโลนะก่อนจะมาก็ดื่มเหล้าก่อนด้วยกินเหล้ามาแล้วดื่มเหล้าแล้วนะมันถึงที่วัดเนี่ยก็แสดงตัวเลยเป็น FC ป้าดารักป้าดาชอบป้าดาเวลาเห็นป้าดาออกทีวีเนี่ยชอบมากป้าดาเป็นคนใส่แว่นตาแล้วสวยและพูดตรงๆด้วยจึงชอบและถ้าป้าดามาขอนแก่นเนี่ยได้เจอป้าดาจะไปบอกป้าดาว่าชอบป้าดามากเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เลยขี่รถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดเพราะว่าเห็นคลิปที่หลวงพ่อร้องไห้แล้วไม่ชอบนะแต่ชอบที่ป้าดาพูดออกทีวีเรื่องรูต่างๆในวัดเนี่ยผมคิดว่าป้าดาพูดจริงนะจึงได้มาที่วัดอยากรู้ว่าใครถ่ายคลิปป้าดาแล้วก็คลิปที่หลวงพ่อร้องไห้แต่ไม่รู้ว่าในวัดเนี่ยมีวงจรปิดนะตัวเองไม่รู้ว่าในวัดวงจรปิดเนี่ยตำรวจเนี่ยจากสภ.ขอนแก่นก็บอกว่าพฤติการของเจ้าตัวก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ขับรถจักรยานยนต์เข้ามาในวัดจริงในยามวิกาลคืนนี้กล้องวงจรปิดมันจับได้นะเนื่องจากไม่พอใจวัดนะจากเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็ตัดสินใจขับรถจากบ้านพักเข้ามาแล้วเข้ามาด่าว่าต่อว่ากล่าวหาวัดนะครับแต่เขาบอกว่าแต่แม้เหตุการณ์นี้แล้วจับได้แล้วก็ตามเนี่ยแต่คนเขาก็ยังกลัวกันอยู่นะวันนี้เขาเลยขอให้มีการไปอารักขาในวัดอ่ะนะช่วยดูหน่อยเดี๋ยวจะมีเพราะตอนนี้มันก็ถือว่ายังไม่จบนะเรื่องยังไม่จบอะดง
1: ครับผม
2: มาพร้าวนครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งสูดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: จริงเพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิ่งรถบรรทุกเผ่าซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะลอกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิ่งบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเผ่าซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่เผ่าซ่าลอกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar

0: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
1: อร่อยมากละลายในปาก
0: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
2: ไม่ต้องปรุงเลยครับ
3: เติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
0: ทุกวันเสาร์2ทุ่ม20นาทีทางช่อง 9M HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
8: หานครรอบทิศ
9: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
10: ์สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
11: มีแต่คนชอบไอ้ข่าวนั้นมาเลยวันนี้คุณมาเลยวันนี้น้องโด่งอ่านข่าวพี่ขำกลิ้งเลย คุณน้องได้บอกฮ่าฮ่าพวกจะเห็นภาพเลยไม่รู้กินอาจจะเป็นเรื่องกินก็ได้นะ
12: ก
11: ิน
12: อะไรกินกัน
11: กินอะไรก็แล้วพอชอบเสียงคุณจะแรงหัวเราะก็มันมันหัวเราะมันนี่เราก็หัวเราะไปเลยเนาะคุณผู้ชมฟัง
12: มัน
11: ได้อ่ะมันได้มันถึง
12: เนี่ยมันมีจริงๆไงพี่มันเป็นเรื่องจริงของสังคมนะเป็นประเภทแบบแล้วชอบเป็นแบบพวกผออะไรอย่าง
11: เ
12: งี้ยคือไม่ใช่แต่โรงเรียนนะผ
11: อศึกษาซะด้วย
12: อะไรพวกเนี้ยรักจะแบบอย่างเงี้ยมันจะมีเรื่องอย่างเงี้ย
11: นะไม่รู้จักมันสอนเด็กให้เป็นคนดีได้ไงนะ
12: ครับผม
11: เขาเรียกว่าอะไรมุมมืดดาร์ก
12: นะฮะไปที่อุดรสักนิดนึงนะครับโอ้เมื่อเช้าเล่าข่าวนี้แล้วเขาบอกหนังคนละม้วนนะศึกเพื่อนบ้านไปแจ้งความว่าเนี่ยข้างบ้านเนี่ยมาเปิดร้านไก่ย่างส้มตำแล้ววันวันปิ้งไก่เนี่ยนะฮะควันก็ลอยเข้าบ้านซึ่งบ้านเขาเนี่ยมีทั้งคนพิการมีคนป่วยมีเด็กเนี่ยอาศัยอยู่นะก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเคยไปขอให้หยุดก็โดนด่าโดนข้างบ้านที่ร้านขายไก่ด่าว่าอีอ้วนอย่ายุ่งอะไรอย่างเงี้ยด่าอย่างนี้มาจริงเนี่ยวันนี้นักข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปนะครับว่าไปเนี่ยไปว่าข้างบ้านเขางั้นจริงหรือเปล่าแล้วควันไก่คุณเนี่ย
11: โหเราจะน้ำตาไหล
12: กระทบกระเทือนเนี่ยไปบ้านเขาจริงหรือเปล่าเออนะฮะล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวเดินทางไปนะครับไปลงพื้นที่นะก็เป็นห้องแถวนะครับน่ะมีทั้งร้านขายของชำนะครับมีทั้งนี่แหละร้านขายไก่ปิ้งนะครับก็ไปเจอกับคุณน้ำบอกว่าคุณน้ำคือบ้านที่ได้รับผลกระทบนะได้รับผลกระทบจากไอ้ควันไก่ปิ้งเนี่ยนะฮะจากร้านไก่ย่างส้มตำเนี่ยที่อยู่ห่างกันประมาณทั้ง20เมตรไม่กี่ห้องอะนะฮะเขาบอกร้องไปหลายครั้งแล้วไม่เป็นผลเออนะก็ฟังความมาจากคุณน้ำแล้วก็อย่างที่ผมเล่าแหละเนี่ยเขาก็บอกว่าในบ้านเขามีทั้งคนแก่มีทั้งเด็กพอไปเตือนหนักเข้าก็โดนด่าแบบอีห่าอีพ้วนอย่ามายุ่งเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้นักข่าวก็เลยไปคุยกับแม่ค้าไก่ย่างเออนะเดินไปไม่กี่ก้าวแล้วก็ถึงแล้วนะพี่เพราะว่าห้องเนี่ยค่อนข้างจะอยู่ติดกันนะครับเจอกับคุณลำดวนครับคุณลำดวนนี่เป็นแม่ค้าขายไก่นะฮะบอกมาฟังความอีกข้างนี่จะเล่าให้ฟังไอ้เรื่องควันจากไก่ย่างเนี่ยมันจบไปนานแล้วเทศบาลเขามาเติมมาตรวจสอบแล้วทำความเข้าใจกันทั้งสองฝ่ายแล้วนะว่าตัวเองเนี่ยจะให้จะปิ้งขายได้หกโมงเช้าถึงสิบโมงแล้วต้องปิดเตาคือไม่ได้ปิ้งทั้งวันอย่าไปฟังเขามากนะยายที่แถวด่าว่าอีอ้วนเนี่ยอย่าไปฟังเขามากนะแล้วเขาเนี่ยก็ทำปล่องควันตามคำแนะนำของเทศบาลแล้ว นะฮะเขาบอกเขาก็สงสัยเหมือนกันว่าแหมคู่กรณีเนี่ยนะก็ทำอาหารปิ้งย่างทำอาหารตามสั่งขายเหมือนกันนะควันจากร้านนะของเขาเนี่ยนะมันจะไปลอยอะไรได้ทั้งวันเพราะเขาหยุดปิดเตาไปตั้งแต่10โมงนะครับสาเหตุที่แท้จริงนะเจ๊ลำดวนเนี่ยนะฮะบอกว่ามาจากความอิจฉาร้านของตัวเองเนี่ยขายดีกว่าฝั่งนู้นที่เขาไปร้องเนี่ยขายไม่ได้เขาก็พานมาหาเรื่องอ๋ออันนี้ในอีกมุมนึงนะในอีกมุมนึงนะเป็นเรื่องของความอิจฉาริษยากันแล้วนะเพราะว่าเขาเนี่ยทำตามที่เทศบาลสั่งทุกอย่างแล้วเพื่อให้อยู่ร่วมกันได้นะครับส่วนเรื่องด่าเขายอมรับว่าด่าจริงแต่อีกฝ่ายนึงก็ด่ากลับเหมือนกันนะเอาอยากฟังคำด่าเขาหน่อยไหมเขาด
11: ่
12: าใช่ไหมสมมติว่าฝั่งนู้นเดินมาบอกเนี่ยควันเธอเข้าบ้านฉันน่ะไปเลยกลับไปเลยอีอ้วนฝั่งนู้นด่าเขากลับอีกระเทยควายโอ้โห

0: สีด่ากลับเปล่านะฮะ
1: พี่
0: เขาโดนด่ากับแล้วยืนเฉยควาย
1: ไม่มีปัญญาด่ากลับหรอก
0: ไม่ด่าแล้วคราวนี้ไม่ด่านะนี่เขาโดนสวนกลับมาอีกเฉยควายเขาบอกไอ้เรื่องด่าต้องจบเพราะว่าต่างฝ่ายต่างด่ากัน
1: เอ้
0: าทีนี้นะถ้าเป็นเรื่องความอิจฉาริษยานี่เดี๋ยวไม่รู้ว่าจะยังไงกันต่อแล้วนะเพราะว่าฝั่งนี้เขาบอกว่าเขาทำตามที่เทศบาลมาเตือนแล้วเออแต่ฝั่งนู้นเนี่ยยังร้องไม่หยุดต้องหาคนกลางไปไกลเกี่ยกันอีกสักรอบครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ4
1: อันดับ4ใช่ไหม
0: ตายแล้วได้อาจจะได้ข่าวหนึ่ง
1: อันดับ4
0: มันไปหน่อยอีอ้วนกับอีเลยควายนี่มันไปหน่อย
1: พี่กำลังดูนี่อยู่ประกาศของประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอ่ะที
0: ่
1: ลงในราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องของยาอันตรายในเรื่องของยาที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ 5,000 ส่วนในล้านส่วนเนี่ยสำหรับใช้ในช่องปากถือว่าเป็นยาอันตรายก็ส่วนใหญ่ที่ฟลูออไรด์เขาก็จะผสมอยู่ในยาสีฟันไหม
0: ใช่ฟลูออไร
1: ด์นี่ก็บอกแต่ว่าถ้าเกิดว่ายาที่มีส่วนผสมของฟลูออไรด์ 5,000 ส่วนในล้านส่วนสำหรับในช่องปากถือว่าเป็นยาอันตรายมันเยอะไปนะพี่ก็เลยไปเซิร์ชดูเขาบอกสำหรับของในยาสีฟันเนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยเพื่อป้องกันฟันผุทั่วๆไปเนี่ยนะคะปริมาณฟลูออไรด์เนี่ยควรอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,500 ส่วนในล้านส่วนอันนี้ถ้าเกิดว่าของอุ๊ยแสดงว่าอาจจะมีบางยี่ห้ออะไรหรือเปล่าเขาทำให้มันเกินไปอ่ะ
0: เกินไปก็ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: เราดูว่าเมื่อก่อน
1: พี่ยังคิดว่าไงปะยาสีฟันเวลาดูข้างซองยาสีฟันใช่ไหมอันไหนมันบอกปริมาณฟลูออไรด์เยอะๆเนี่ยก็ดีไม่ดีนะเนี่ย
0: โอ
1: ้เนี่ยในประกาศสาธารณสุขออกมาแล้วนะเป็นยาอันตราย
0: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
0: ทิ้งท้ายด้วยข่าวนี้สั้นๆแล้วกันนะครับพ่อแม่ใจสลายเลยครับพี่กล้วยครับที่อุดรธานีเช่นเดียวกันนะฮะลูกวัย15โดนเพื่อนนะโดนเพื่อนนะมอมเหล้าแล้วก็นะล่อลวงไปล่วงละเมิดนะครับปล่อยคลิปอีกต่างหากเด็กเดี๋ยวนี้โอ้โหมันเป็นเหมือนพฤติกรรมที่แบบดูๆกันมานะเออเนี่ยวันนี้แม่นะฮะพาลูกสาวนะครับอายุ15ปีไปแจ้งความนะครับว่าถูกกลุ่มเพื่อนชาย6คนร่วมกันล่วงละเมิดทางเพศมอมเหล้าจนหมดสติเนี่ยนะโอ้โหนะคนเป็นแม่นี่ช้ำใจสุดๆนะครับเหตุการณ์ผ่านมาแล้ว3เดือนนะฮะก็แม่เล่าให้ฟังนะครับบอกว่าลูกสาวเนี่ยเรียนหนังสืออยู่ที่กรุงเทพนะก็ไปรู้จักกับเพื่อนนะครับผู้หญิงคนหนึ่งนะแล้วก็พากันไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มกันก็ไว้ใจเพื่อนแหละครับนะสุดท้ายแล้วโดนเพื่อนชายมอมเหล้าให้กินเหล้าขาว
1: โ
0: อ้
1: ก็เดี๋ยวนี้ต้อง
0: ไว้ใจกันจริงๆนะบางทีแบบ
1: อย่าไปเพื่อนกันเนี่ยอย่าไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ไว้ใจไม่ได้เลย
0: ฝากไว้นะวันนี้ขอบคุณทุกท่าน
1: เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้
0: เป็นทุ่มเจอกันครับ
1: ขอให
0: ้
1: ขอให้ประชาชนชาวน่านปลอดภัยนะคะ
0: จริงๆพรุ่งนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันครับ
2: มหานครโรคทิพ
3: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่19สิงหาคมพุทธศักราช2569องคมนตรีติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดระนอง วันนี้พลเอกกัมปนาทรุจดิษฐ์องคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาดพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

0: บนลำเลียงอำเภอกระบุรีจังหวัดระนองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อปี2564ตามที่ราษฎรหมู่ที่2ตำบลลำเลียงขอพระราชทานความช่วยเหลือสำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณปี2566ก่อสร้างเขื่อนดินความจุ 642,500 ลูกบาศก์เมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2567และกรมชลประทานก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำเสร็จปี2568ทำให้ราษฎรหมู่ที่2 5 6และ11ตำบลลำเลียงมีน้ำอุปโภคบริโภคและใช้ในพื้นที่เกษตรได้ตลอดปีและมีสมาชิกกลุ่มผู้ใช้น้ำโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยทานสะอาด170รายช่วงบ่ายไปติดตามโครงการอาคารอาดน้ำบ้านห้วยไสงามอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลลำเลียงอำเภอกระบุรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงรับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในปี2552กรมชลประทานและสำนักงานกปร.สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างแล้วเสร็จปี2554ส่งน้ำให้ราษฎรหมู่ที่10และพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 1,800 ไร่ปัจจุบันมีแผนเสริมความสูงอาคารคอนกรีตและขุดขยายลำน้ำเพื่อเพิ่มการเก็บกักน้ำในอนาคตจังหวัดระนองมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม17โครงการส่วนในพื้นที่ภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งรับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจากเรื่องดีการวม32โครงการแล้วเสร็จแล้วถึง20โครงการสร้างประโยชน์และความสุขให้ราษฎรในพื้นที่อย่างยั่งยืน
1: จบข่าวในพระราชสำนัก
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาคร
6: อุ้ย
5: จากสสส
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
11: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
12: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมสวัสดีครับหนุ่มหนามนรายงานตัวกับพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับหนุ่มน้ำมนต์มาแล้วจ้าทักทายพี่ๆด้วยนะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดนะครับผมทางแฟนเพจของ LTM FM 95นะครับแล้วก็สวัสดีพี่ๆทาง FM ด้วยนะที่รับฟังทางวิทยุนะฮะถ้าท่านได้ยินเสียงนี้เข้ามาฟังเพลงกันได้เลยนะครับเพราะๆยาวๆกันเนาะวันนี้จนถึง4ทุ่มนะครับผมเดี๋ยวช่วงนี้รายงานตัวกันหน่อยนะทักทายพี่ๆทางไลน์หน้าไลน์กันก่อนนะครับพี่พัฒน์สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่บัวสาพี่บัวสามาแล้วพี่ดาวมาแล้วจ้าพี่ดาวจ๋านะฮะสวัสดีพี่ดาวด้วยแล้วก็สวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับแล้วก็พี่อรุณนะครับสวัสดีพี่อรุณด้วยนะครับสวัสดีครับนี่แล้วก็วัยรุ่นป่วนเมืองฮะโหแอดมินแล้วก็น้องอนัสการนะครับสวัสดีนะจ๊ะพี่โสภาสวัสดีครับขอเพลงกลางดาวเดี๋ยวดีเจจัดให้นะจ๊ะวันนี้สวัสดีพี่วันนี้นะครับผมสวัสดีค่ะหนุ่มหน้ามนคนหน้ากอดน้องบอสสุดหล่อสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องน้ำนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สงวนศรีด้วยนะครับผมขอเพลงเข้ามาใครคือคนที่ใช่ของเธอนะครับเดี๋ยวน้องนันนันนะเดี๋ยวจัดให้นะพี่มนพรายงานตัวครับสวัสดีพี่มนพด้วยนะครับแล้วก็พี่เดือนเพ็ญครับสวัสดีนะครับผมผู้ใดอีกผู้ใดอีกนอบันเนี่ยนอพี่ไพศรีสวัสดีครับสวัสดีพี่ไพศรีด้วยนะครับพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับสวัสดีพี่จำปีครับผมแล้วก็พี่เอสุดหล่อครับสวัสดีครับช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบพูดคุยกันหน่อยสักนิดนึงนะครับผมก็ขอเพลงได้นะจ๊ะพี่ปุญญวัฒน์สวัสดีจ้าพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะครับผมที่รับฟังกันอยู่รับฟังและรับชมกันอยู่นะจ๊ะขอเพลงต้นพร้าวเงาจันทร์ฉันกับเธอเมฆาอาสยามน้องบอสโอ้เดี๋ยวผมจัดให้เลยนะฮะชั่วโมงที่2ได้ฟังแน่นอนนะฮะว่ายสวยว่ายสวยเสียดายผมไม่ได้ใส่เล็บมาด้วยถ้าใส่เล็บก็จะแบบอย่างนี้เลยค่ะโบพี่เอคิดถึงใครครับเนี่ยโหพี่เอนี่เข้ามาดูไลฟ์ผมนี่บอกคิดถึงตลอดแต่ไม่รู้ว่าใครนะฮะผมก็นี่ก็คิดถึงผมอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับน้องบอสฟังจากสมุทรปราการวันนี้ฝนถล่มน้ำท่วมแถวปากน้ำซอยทรัพย์บุญชัยอ๋อโรงพยาบาลเปาโลนั่นเองนะเห็นบอกแพร่กระสานี่ก็น้ำท่วมนะจ๊ะบ้านผมก็เหมือนกันครับบางสะทงครับโอ้โหสมุทรปราการของเรานี่แบบฝนตกกันตั้งแต่เช้าเลยนะผมตื่นเช้ามานี่แบบเอาละโอ้โหยิ่งประมาณช่วงสักประมาณบ่ายโมงบ่ายสองนี่แบบโอ้โหตกแรงมากตกแรงจริงแล้วประเด็นคือแบบซักผ้าไว้ด้วยนะศพ จังหวะพอดีเลยโอ้ไม่น่าเลยไม่รู้จะแห้งหรือเปล่าเซาไปเดี๋ยวค่อยกลับแล้วค่อยไปเก็บนะฮะสวัสดีพี่พานุภาพด้วยนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่มะลินะครับสวัสดีนะครับทักทายทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผลงานเพลงที่ขอเข้ามาเดี๋ยวจัดให้นะฮะตามคำขอนะครับเรื่อยๆวันนี้นะกับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะพี่คนไหนอยากจะฟังเพลงไหนนะครับชอบศิลปินคนไหนสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับอย่าลืมนะจ๊ะ4689400นะครับและช่วงหน้าครับหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายหน้าไมค์1สายคุยนะฮะหน้าไมค์กันด้วยเราจัดให้เลยนะครับผลงานเพลงที่จะขอเข้ามาพร้อมเปิดให้หน้าไมค์เลยนะฮะช่วงหน้ายังไงก็รอรับสายอยู่นะครับโทรมาได้เลยนะครับ02-248-1366นะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากพี่หนุ่มมีซอกันหน่อยครับผลงานเพลงนี้พิเศษให้ทุกคนกันแล้วกันจ้า

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับตอนนี้สายหน้าใหม่พร้อมแล้วนะฮะและอยู่ในสายกับเราแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้นะครับผมรถสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมพี่หนุ่มน้องแต้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้โหเป็นไงบ้างครับพี่หนุ่มสบายดีนะ
2: สบายดีครับ
1: ฝนตกไหมพี่สุพรรณครับตอนนี
2: ้ตกแต่ไม่เยอะ
1: อ๋อตกแต่ไม่เยอะใช่ไหม
2: ตกเป็นบางที่ตรงนี้ไม่ตก
1: อ๋อก็แสดงว่าโอ้แต่วันนี้เพิ่งตกผ่านไปใช่ไหมพี
2: ่ไม่ตกแต่ไม่เยอะเท่าไหร
1: ่อ๋อก็แสดงว่านิดๆหน่อย
2: ๆใช
1: ่อ๋อพี่หนุ่มครับวันนี้พี่หนุ่มโทรเข้ามาขอเพลงอะไรจ้าวันนี้ครับ
2: ชบาดอกชบาสีแดง
1: ดอกชบาสีแดงของพี่ดีเจลูกตาลเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันพิชาให้พี่สวัสดิ์ให้เล็กโพประจักษ์แล้วก็ให้แกงเฝ้าดีเจด้วยทุกคนเลย
1: ครับผม
2: ให้น้องกวางล่างใหม่ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยครับ
1: โอ้โหขอบพระคุณมากๆครับได้หนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับพี่หนุ่มครับ
2: ครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากๆสวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับสายหน้าไม้จากพี่หนุ่มน้องแต้เนาะโทรเข้ามาจากสุพรรณนะฮะก็ขอเพลงเข้ามาครับผมดอกชบาสีแดงของพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองครับดีเจสวยๆของเรานะฮะเพลงนี้ก็พี่หนุ่มพิเศษให้พี่วันวิสาแล้วก็พี่นกนกสุพรรณนะฮะแล้วก็แก๊งเฝ้าดีเจทั้งหลายเลยนะแล้วก็พี่กวางหลังไมค์ด้วยแล้วก็ดีเจด้วยทุกเสียงทุกสายเลยนะที่รับชมและฟังกันอยู่นะครับโอ้โหช่วงนี้เดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆนะจากสายหน้าไมค์พี่หนุ่มน้องแต้กันเลยดีกว่าครับ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจนะครับขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับขนาด20นาฬิกาขออภัยขนาดนี้นะฮะ20นาฬิกา36นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับใช่ไหมเมื่อกี้เห็นคอมเมนต์ตอนนี้ต้องบอกว่าภาคเหนือตอนนี้โอ้โหน้ำท่วมนี่แบบหนักมากเลยนะฮะโอ้โหแบบจังหวัดน่านนี่แบบต้องเรียกว่าท่วมหนักที่สุดในน่าจะในรอบ100ปีเลยได้ไหมโหผมไม่คิดว่ามันจะท่วมขนาดนี้ทุกคนเห็นแบบเห็นน้ำมันขึ้นสูงมากเลยครับโหยังไงก็เป็นกำลังใจนะครับให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะครับทุกคนก็ LTM FM 95ครับลูกทุ่งมหานครนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะฮะแล้วก็พี่ๆอาสากู้ภัยนะฮะทุกคนเลยนะฮะที่ช่วยกันนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าหนักมากขออย่างเดียวอย่าให้มันตกซ้ำอีกนะฮะโหแค่เห็นระดับน้ำแบบนี้ก็แบบใจหายแวบเลยโอ้น้ำนี่แบบน้ำไม่ได้นิ่งไงมันไหลตลอดพอมันไหลตลอดแล้วประเด็นคือแบบถ้าตกเข้ามาอีกมันก็โอ้ไม่อยากให้มันตกเลยนะฮะก็ยังไงส่งกำลังแรงใจนะให้พี่น้องชาวน่านนะครับทุกคนฮะเอาเลยครับวันนี้ฮะขออนุญาตสักนิดนึงนะฮะต้องบอกว่าบ้านเราเมืองเราตอนนี้นะฮะมีแต่ของอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวนะของหวานหรือเมนูแซ่บๆนะฮะก็มีให้เลือกกินกันทุกวันนะฮะแต่บางครั้งครับต้องบอกว่าความอร่อยเนี่ยมันมักจะมาพร้อมกับอาการไม่สบายท้องทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นกรดไหลย้อนแสบร้อนกลางอกนะฮะจุกเสียดแน่นท้องคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยแม้แต่ท้องเสียนะฮะโอ้โหยิ่งบ้านเราอากาศร้อนๆแบบนี้อะไรที่เผ็ดๆแสบๆนี่แบบทำให้ท้องเราเสียบ่อยนะครับถ้ามีอาการเหล่านี้ฮะอย่าปล่อยให้มารบกวนความสุขของเรานะฮะต้องใช้กระต่ายบินโททอลครับตัวช่วยบรรเทา5อาการไม่สบายท้องได้แก่ท้องอืดครับท้องเสียอาหารไม่ย่อยคลื่นไส้แสบร้อนกลางอกด้วยตัวยาบิสมัธซับซาลิไซเลตนะครับที่ช่วยบรรเทาอาการไม่ให้สบายท้องได้อย่างครอบคลุมนะครับไม่ว่าจะกินหนักแค่ไหนกินเผ็ดแค่ไหนหรือว่าจะกินเพลินทุกวันกินแบบโอ้โหแบบเยอะอะไรอย่างงี้ดีกว่าหากมีอาการเหล่านี้นะฮะไม่สบายท้องต้องกระต่ายบินโททอลครับพร้อมดูแลคุณนะฮะถ้าต้องบอกว่าถ้าได้ตัวนี้เข้าไปช่วยนะกินหนักแค่ไหนก็กินได้ครับกินเพลินแค่ไหนก็กินได้กินส้มตำทุกวันอย่างได้เลยตอนเช้าส้มตำเที่ยงส้มตำเย็นส้มตำตกค่ำมืดไปก็ผัดเผ็ดก็ยังช่วยได้ฮะต้องกระต่ายบินโททอลเท่านั้นนะครับผม
2: มหานครไลฟ
0: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เอาหมอเกี่ยวสาวจากผลงานเพลงฝากผู้สาวหน้าเวทีคนโสดอยู่ใสคนโสดจากมาเพลงใดเกิดคอนก็เริ่มเบิดอะไรอยู่ท่านเวทีกันห่อนบ่ครับหน้าเวทีห่อนบ่

พอมีหวังในบ่น้อคนหัวหย่องคนอีน้อยขอบคุณดอกไม้สวยๆด้วยนะครับส่งดอกไม้มอบเติมกำลังใจให้กัน

0: ่งความรักให้กันไปกำลังใจดีๆคือความรักจากแฟนๆกำลังใจดีๆคือความรักจากคนที่เรารักครับผมขอบพระคุณมากๆครับ
1: มาส่วนๆให้ได้ครับผมสนับสนุนโดย
2: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้รามาโซนครีมรามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสุดิคอลครับขณะนี้20:45นะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะจ๊ะวันนี้อยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆนะฮะวันนี้จนถึง4 ทุ่มกันเลยพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสิ่งที่น่าชมสนใจสักครู่นะฮะแต่ช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไอ้เที่ยงกินไร
3: ยำยำพี่ครับ
4: ใหญ่เกินครับ
5: หอม
6: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิม
7: ถู
6: ม
7: เกิด
8: ครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ห้า

0: จริง
1: ไอ้เที่ยงกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับ
3: ใหญ่เกินครับ
4: หอม
5: เฮิร์ฟคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้

0: จริงทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าถ้าจ่ายตรงเวลาและจะดียังไงนะ
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยการสมัครวัดดีพอยต์ในแอป PEA Smart Plus สมัครครั้งแรกรับฟรี500คะแนนยิ่งจ่ายตรงเวลาให้เพิ่มสูงสุด150คะแนนทุกๆ100คะแนนแลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าได้10บาทในเดือนถัดไปสมัครเลยทำออนไลน์ได้ทุกที่เร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ต่อพรบทั้งทีต้องเอาให้คุ้มคุ้มครองทันทีเมื่อซื้อพรบรถยนต์ที่ 7-Elevenและคุ้มยิ่งกว่าสำหรับสมาชิก All Member รับฟรีคูปองเงินสด50บาทให้ใช้กันแบบจุกๆตั้งแต่วันนี้ถึง23สิงหาคมนี้เท่านั้นแถมต่อล่วงหน้าได้ถึง90วัน wow. คุ้มกว่านี้ไม่ไหวแล้วที่ 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ

0: ดยบอสธีรพงศ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: ครับผม 20:50 นครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์ในช่วงนี้นะครับทักทายพี่ๆที่เข้ามารับชมด้วยนะครับช่วงนี้ครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับจะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกเลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนนะครับทุกท่านฮะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ครับเงินฝากเงินสูงสุดดอกเบี้ยสูงทุกทางเลือกครับกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินนั่นเองครับที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกครับเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง 10,000 บาทครับไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดฮะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนฮะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีครับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปครับรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนั่นเองครับและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีครับต้องบอกว่าอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมนั่นเองนะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนครับผลตอบรับก็คุ้มค่าเหมือนเดิมนะครับผมให้คุณได้วางแผนการเงินได้อย่างมั่นคงนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนที่สนใจนะครับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนครับฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาครับจนถึงวันที่30ธันวาคม2569จ้ะศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนั่นเองครับ
3: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพราะๆนะฮะในช่วงของเพื่อชีวิตให้กับทุกคนนะจ๊ะอย่าเพิ่งไปไหนนะครับชั่วโมง2เดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับ

0: 21:22 น.22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยขณะนี้เวลา21 น.ค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินสั่งใช้อสลุยช่วยเหลือประชาชนพื้นที่ประสบภัยให้ได้รับความปลอดภัยสูงสุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนสั่งการนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้ช่วยผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองหัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองอาสารักษาดินแดนและนายกองเอกชัยนรงค์วงใหญ่ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านสั่งใช้สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอส.สังกัดกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านที่1และกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอใกล้เคียงในพื้นที่ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดน่านจำนวน100นายส่วนที่กำลังร่วมกับฝ่ายปกครองทหารและตำรวจ

0: เข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยตลอดทั้งคืนนี้สมาชิกอสทุกนายได้กระจายกำลังไปยังอำเภอท่าวังผาและอำเภอเมืองน่านเพื่อช่วยเหลือประชาชนในการอพยพกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและช่วยเหลือเคลื่อนย้ายสิ่งของลำเลียงประชาชนที่อยู่ในพื้นที่รับมวลน้ำไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยรวมทั้งดูแลความปลอดภัยและช่วยสนับสนุนการใช้กำลังคนย้ายสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในศูนย์พักพิงทั้งนี้กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอำเภอในพื้นที่ภาคเหนือได้เตรียมความพร้อมสนับสนุนกำลังพลในการเข้าช่วยเหลือประชาชนก่อนเกิดภัยและเร่งเคลื่อนย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยยึดความปลอดภัยสูงสุดของประชาชนในขณะที่นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านเพื่อบัญชาการและติดตามสถานการณ์อุทกภัยด้วยตนเองหลังสถานการณ์น้ำในพื้นที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทันทีที่ถึงพื้นที่นายเจเศรษฐ์ได้ลงเรือท้องแบนร่วมกับเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือและอพยพพี่น้องประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงโดยระบุว่าขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงกลางคืนซึ่งการช่วยเหลือและการสัญจรทำได้ยากขึ้นคาดว่าระดับน้ำอาจจะเพิ่มสูงขึ้นในคืนนี้จึงต้องเร่งนำประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงให้มากที่สุดพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของประชาชนทหารผ่าเมืองนรขยึดของกลางรถใหญ่10ล้านเม็ดริมโขงเชียงแสนพลตรีสาธิตไวยธนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผ่าเมืองพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนายประสงค์ล่าอ่อนผู้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันแถลงข่าวการสกัดกั้นตรวจยึดยาบ้ารถใหญ่ประมาณ10ล้านเม็ดรถยนต์1คันริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายโดยกองบังคับการควบคุมสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดที่3จัดกำลัง1ชุดปฏิบัติการร่วมกับหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงเขตเชียงรายออกตรวจสอบพื้นที่ริมน้ำโขงบริเวณบ้านท่าขันทองตำบลบ้านแซวอำเภอเชียงแสนหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจำนวนมากเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านทางแม่น้ำโขงพบชายชะกันจำนวนมากกำลังลำเลียงสิ่งของขึ้นจากเรือมาเทียบบริเวณแม่น้ำโขงพร้อมกับกระสอบห่อหุ้มด้วยถุงพลาสติกสีดำ34กระสอบภายในพบของกลางเป็นสิ่งผิดกฎหมายประเภทหนึ่งรวมประมาณ10ล้านเม็ดนอกจากนี้ยังพบรถยนต์อเนกประสงค์มิตซูบิชิปาเจโร่สีขาวคาดว่าใช้ในการลำเลียงของกลางออกจากพื้นที่เบื้องต้นไม่พบตัวผู้ต้องสงสัยเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งสภ.เชียงแสนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
6: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: เอาละครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ครับ21:07 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับอันนี้สายน้ำใหม่ของเรานะฮะอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับผมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่วันชัยครับผม
3: ครับ
2: พี่วันชัย
3: ขอบคุณนะครับครั้งที่สองเลยนะติดนะ
2: อ๋อพี่วันชัยวันนี้โทรมาจากที่ไหนจ้าวันนี
3: ้เชียงอวดครับอำเภอเชียงอวดนครศรีครับ
2: อ๋อนครศรีธรรมราชเป็นไงครับพี่ตอนนี้มีฝนไหมเอ่ย
3: ไม่มีครับ
2: อ๋อตอนนี้ไม่มีร้อนมากใช่ไหมพี
3: ่ร้อนครับ
2: โอ้โหนะพี่วันชัยวันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: ของจอยรวมมิตรครับ
2: อ๋อของพี่จอยรวมมิตรผลงานเพลง
3: กระเป๋าสมปองครับ
2: กระเป๋าสมปองเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่ให้แฟนเพลงทุกท่านครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ถูกไปที่จังหวัดน่านด้วยครับ
2: โอ้ได้เลยนะครับผมพี่บรรชัยก่อนวางสายผมรบกวนพี่บรรชัยพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ครับ
2: โอเคครับน้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
3: น้ำจิ้มซุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: ตราพันท้ายนรสิง
3: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
2: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
3: เป็นยอดขายอันดับหนึ่ง
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
3: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: และไอ้ไอยาอาห่า
3: และไอ้ไอยาอาร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยาอาห่า
3: ทุกบ้านต้องมีไอยาอาห่า
2: ขอบคุณครับพี่วันชัยเดินหนุ่มหน้ามนจัดให้นะครับ
3: ขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณมากมากครับพี่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: อะไรคะสายหน้าใหม่เนาะจากพี่วันชัยนะฮะโทรเข้ามาจากนครศรีครับก็ขอผลงานเพลงมาด้วยนะครับเพลงนี้กระเป๋าสมปองครับแล้วก็ให้แฟนเพลงทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับผมจากนครศรีก็เลยทีเดียวนะครับแล้วก็พี่วันชัยเป็นกำลังใจให้จังหวัดน่านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้โหเจอน้ำท่วมนี่แบบหนักมากเลยนะฮะยังไงทุกคนครับส่งกำลังใจนะฮะให้จังหวัดน่านด้วยให้พี่น้องชาวน่านแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่อาสากู้ภัยทุกท่านหน่วยงานทุกคนนะครับที่กำลังลงพื้นที่กันอยู่นะตอนนี้นะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับเอาละช่วงนี้ครับช่วงพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันเลยในช่วงนี้นะครับผมรวมถึงผลงานเพลงสายหน้าใหม่ด้วย

0: คิดสิฮะสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคครับขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับ1กินกับอะไรก็อร่อยหอและไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้จบไปแล้วครับพี่น้องครับผลงานเพลงเกือบแตะแพ้ซนยองนะครับผมเป็นผลงานคัฟเวอร์นะครับคัฟเวอร์เวอร์ชันนะฮะจากบิวจิระขออภัยฮะจิชริยานะครับต้นฉบับไหมพรมอุดมพรนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองนะฮะอาจารย์ทิบดินทร์ทองสินครับเรียบเรียงอาจารย์สวัสดิ์สารคามนั่นเองครับผลงานเพลงต้องบอกว่ามวลได้พี่น้องเพลงนี้ถ้าฟังดีๆครับเกือบแตะแพ้สนยองพี่น้องนะฮะบ้านผมเอิญสนนองนะครับยังไงก็ฝากผลงานเพลงนี้ไว้ด้วยกันละกันนะครับผมจ
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เอาละครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

ช็อตนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะครับ21:41นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายสวัสดีพี่ๆที่เข้ามาใหม่ด้วยนะพี่จิตสวัสดีจ้าพี่ลำพึงบอกว่า2นิ้วพี่ลำพึงบอก2นิ้วสู้ๆนะดีเจเริ่มหิวแล้วตอนเนี้ยจะกินอะไรดีทีเนี้ยพี่เอกลับมาแล้วพี่เอไปไหนมาพี่เอแอบไปอาบน้ำมาแน่นอนเลยนะน้องฟ้าก็เหมือนกันแอบไปอาบน้ำมานะฮะส่วนพี่ดาวไปเล่นเกมมาโอ้โหพี่จิตบอกว่าด้อมย่อมจอมยุทธไปไหนหมดโอ้โหน่าจะหลับหมดแล้วฮะโอ้โหดึกขนาดนี้น่าจะหลับกันหมดแล้วจ้ะนะฮะเวลาใกล้หมดอีกแล้วเร็วจังเลยโอ้โหพี่บังออนน่าจะมาเร็วๆกว่านี้คนอะไรใส่หูฟังทับหมวกต้องใส่หมวกทับหูฟังใช่ไหมพูดเป็นเล่นไปผมนั้นบังเอิญจะแม่บังอ่อนเหมือนนางเอกละครนี่เพลงนี้เข้ากับพี่บังอ่อนด้วยนะครับเพลงนี้ถ่ายทุกท่านด้วยนะฮะค่ำคืนนี้ครับอยู่กันยาวๆครับฟังเพลงเพราะๆนะครับขอเพลงมาได้นะครับส่งเอสเอ็มเอสมาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400แล้วก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา20:00จนถึง20:00นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็ยังเจอกันเหมือนเดิมนะฮะ20:00ถึง20:00เอ้ยไม่ใช่ดิ20:00ถึง20:00นะครับก็สำหรับใครที่เรียกร้องเนี่ยอยากให้มาก็มาแล้วนะฮะพอเวลาผมมาปุ๊บอย่าเพิ่งหนีกันไม่ใช่มาปุ๊บหลับอย่างเงี้ยขอเพลงแล้วก็หลับอย่างเงี้ยโอ้ไม่ได้นะฮะถ้าขอเพลงมาแล้วต้องรอฟังด้วยนะครับเพราะว่าดีเจเปิดให้อยู่แล้วนะฮะถ้าเวลาเหลือนี่ผมเปิดแน่นอนนะครับถ้าเพลงไหนที่ไม่ได้เปิดหรือว่าขอมานะครับอาจจะไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเวลาไม่พอจริงๆนะครับหรือว่าบางเพลงอาจจะซ้ำนะฮะหรือว่าผมงานเพลงเปิดไปแล้วนะในชั่วโมงแรกอะไรอย่างเงี้ยเพิ่งมาชั่วโมงที่2อะไรอย่างเงี้ยผมก็โอ้โหยากเลยทีเนี้ยเปิดซ้ำไม่ได้ด้วยโอ้ถ้าเปิดซ้ำได้นะผมเปิดให้ฟังเลย10รอบไปเลยนะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะจ๊ะ

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
6: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: โดนครับซื้อครับ
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
8: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 95
1: โดยบอสธีรพงษ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบพระคุณพี่ๆด้วยนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มหน้ามนนะขอบพระคุณมากๆครับขอให้รวยขอให้รวยนะจ๊ะทุกคนเลยนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยเหลือเกินนะครับผมตกมากๆตกแรงสุดๆนะฮะไม่รู้ว่าจะตกจนถึงตอนไหนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเวลาจะออกไปไหนมาไหนก็ใส่แมสก็ดีเหมือนกันนะฮะเพราะว่าคือบางครั้งมันอากาศมันเปลี่ยนแล้วมันแบบด้วยความที่แบบเราสูดอากาศอยู่ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยฮะไม่ว่าจะเป็นโอ้โหควันลดบ้างอะไรบ้างโอ้โหเยอะแยะมากมายไปหมดนะครับยังไงก็กันไว้ดีกว่านะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณมากๆนะครับที่รับชมรับฟังกันวันนี้นะครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับผมสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนนะขออนุญาตส่งท้ายมือเพลงนี้ให้ทุกคนนอนหลับฝันดีกันนะจ๊ะบ๊ายบายจุ๊บๆเจอกันพรุ่งนี้จ้า

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอ.ส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา 22:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะเวลาที่4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงเต็มๆกับเพลงเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังช่วงดึกๆแบบนี้ช่วงเวลาที่ก่อนที่เราจะพักผ่อนก่อนที่เราจะเข้านอนนั่นเองนะคะแต่ว่าบางคนช่วงเวลานี้ก็อาจจะกำลังเดินทางขับรถนะคะหรือกำลังทำงานช่วงกะกลางคืนอยู่นะคะก็ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะอยู่ที่ไหนนะคะเราอยู่เป็นเพื่อนกันได้พร้อมกับเพลงเพราะๆตรงนี้นะเอาล่ะค่ะวันนี้มาพูดถึงงานเพลงนะคะที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังช่วงต้นชั่วโมงนะวันนี้นะช่วงกลางสัปดาห์คุณผู้ฟังบางครั้งบางทีมันจะอ่อมๆ อ่อมๆมันไม่ใช่แกงอ่อมนะคือเป็นแบบมันเป็นความรู้สึกแบบเออเหนื่อยๆเพลียๆอะไรแบบนี้อ่อมๆ คุณผู้ฟังก็เลยจัดเพลงสนุกๆให้ดีกว่านะคะนะ3งานเพลงสนุกๆจาก3ศิลปินนะคะเริ่มต้นมากับสมชายเปลี่ยนไปนะคะงานจากพี่แมงปอชนิชานะคะแล้วก็ต่อด้วยโลเลนะคะโลเลพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับสับปะรดนะจ๊ะหลิวอาจาริยานั่นเองนะคะวันก่อนผู้ฟังนะคะพูดถึงพี่แมงปอวันก่อนมีข้อความเข้ามาทาง Facebook บอกว่าลูกตาลชนิชาเป็นอะไรกับน้องแอมชนิชาแล้วก็เป็นอะไรกับแมงปอชนิชา ชนิชานี่คือชื่อนะคะคุณผู้ฟังชื่อนะไม่ใช่นามสกุลนะชื่อเล่นเนี่ยคือลูกตานะคะชื่อจริงเนี่ยชนิชานะคะไม่ใช่นามสกุลนะคะส่วนชื่อเนี่ยมันก็อาจจะซ้ำกันได้นะคะมีคนชื่อชนิชานะคะในโลกใบนี้เยอะแยะนะคะในประเทศไทยของเราเนาะนะคะส่วนน้องแอมเนี่ยเขาก็คงจะชื่อชนิชาแหละไม่รู้ว่าชื่อจริงหรือเปล่านะหมายถึงว่าคือศิลปินบางท่านเนี่ยเขาก็จะมีชื่อเขาเรียกเหมือนถ้าเป็นภาษาแรปเปอร์เนี่ยเขาเรียกว่า AKA ใช่ไหมก็จะเป็นชื่อศิลปินส่วนชื่อจริงเนี่ยชื่อนามสกุลจริงก็อาจจะเป็นอีกชื่อนึงอะไรเงี้ยแต่ตาเนี่ยคือลูกตาเนี่ยจริงๆชื่อเล่นจริงๆแล้วก็ชื่อจริงก็ชื่อชนิชาชื่อนี้เลยนะคุณผู้ฟัง ไม่ดูหนูอ่ะแล้วก็หนูก็มีความเอ็นดูแฟนรายการเขาถามว่าเป็นอะไรเป็นรายการ พี่นี่เป็นไรฮะไม่ได้เป็นเลยเลยฮะโอเคนะคุณผู้ฟังก็เล่าสู่กันฟังนะคะเรื่องน่ารักน่ารักนะวันนี้คุณผู้ฟังสามารถทักทายกันเข้ามาได้เช่นเคยนะคะทุกช่องทางเลยเนาะนะคะเบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366นะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงกับสายชิวฮิวใจนะคะหน้าไมค์รับ1สายนะคะคุณผู้ฟังโทรมาพูดคุยแล้วก็แนะนำงานเพลงพิเศษพิเศษอยากฟังเพลงอะไรนะคะขอหน้าไมค์เปิดให้เลยทันทีเนาะเผื่อว่าวันนี้อาจจะเป็นวันพิเศษของใครอยากจะมอบใครเป็นพิเศษด้วยนะคะเชิญได้เลยยินดีมากๆนะฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะน้องกวางนะรอรับสายอยู่แล้วนะคะน้องกวางกวางนะคะโอเคนะตอนนี้กำลังเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับเพลงแล้วก็สายหน้าใหม่นะจองกันเข้ามาแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะนะทาง SMS ของเราพิมพ์ข้อความแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400สวัสดีจากทางมาเลเซียด้วยนะคะข้อความมีใครบ้างแล้วเอ่ยนะคุณแม่อรุณวันนี้มาคนแรกเลยนะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะจ๊ะนะคะแล้วก็มีน้องหนูดีนะบอกขอฝนตกที่หน้าต่างของโลโซฮัลโหลพี่ตาลนี่เดี๋ยวนี้น้องๆเขาแอดวานนะคะฮัลโหลพี่ตาลขอเพลงเหงาเข้าใจของพี่ปานธนพรนะคะน้องบนนัสนะคะแล้วก็มีข้อความล่าสุดเข้ามาสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยจากพี่คนโคราชเจ้าประจำนะคะแล้วก็ตอนนี้ทางเพจของเรานะคะ LTM FM 95ไลฟ์อยู่นะจ๊ะคุณผู้ฟังเผื่อว่าเหงาๆฟังเสียงดีเจอยากเห็นหน้าดีเจด้วยก็สามารถเข้ามาทาง Facebook Live ได้ใครยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามนะคุณผู้ฟังหนูฝากด้วยละกันช่องทางนี้เป็นหนึ่งช่องทางที่เราจะได้อัปเดตข่าวสารต่างๆกิจกรรมมากมายของทางลูกทุ่งมหานครของเราด้วยและปีนี้นะเพิ่งเดือน8นะ9 10 11 12ยังมีอีกหลายกิจกรรมมากๆนะคะจะได้ไม่พลาดเนาะนะคะตอนนี้สมาชิกเข้ามากันเยอะเลยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะคุณผู้ฟังคะนะคะหลายๆหลายคนน่าจะพอทราบนะคะว่าตอนนี้เนี่ยทางจังหวัดน่านนะขออนุญาตอู้เป็นภาษากำเมืองกันละกันเนาะจ้าเนาะน้ำท่วมเนาะน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดนี่แหละอุทกภัยน้ำเยอะมากนะน้ำเยอะมากก็เลยอยากจะส่งกำลังใจไปให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านนะรู้สึกว่าจะเป็นที่หนักๆเลยคือที่อำเภอปัวนะตอนนั้นมีโอกาสได้เคยไปที่อำเภอปัวอยู่ครั้ง2ครั้งนะจำ
จำไม่ได้แล้วแต่ว่าเคยไปเหมือนกันแล้วก็หันแล้วก็รู้สึกโอเป็นห่วงแบบจัดหนักเลยอะเนาะเป็นห่วงขนาดเลยแหละแล้วก็ส่งกำลังใจนะเจ้าเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังวิกฤตมากๆแล้วก็เห็นมีหลายๆหน่วยงานที่กำลังเข้าไปช่วยเหลือเข้าไปซัพพอร์ตแล้วก็คืนนี้คงจะต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวดเลยแหละเพราะว่าเห็นเพิ่นประกาศมาว่าอาจจะนะคะมีแนวโน้มว่าน้ำจะหนักขึ้นกว่าเดิมตัวนะจะเพิ่มขึ้นด้วยคุณผู้ฟังนะคะจะได้ก่อส่งกำลังใจแล้วก็เฝ้าระวังเนาะเฮาใจแบบประมาทกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันก่อเป็นเรื่องของธรรมชาตินะคะที่เกิดขึ้นมาแล้วเฮาก็จะต้องดูแลกันต่อไปตรงนี้นะหนูก็เลยขออนุญาตเนาะนะคะส่งเพลงเป็นกำลังใจกันแล้วกันตอนแรกเตรียมอีกเพลงนึงไว้แต่ขออนุญาตปุ๊บสลับก่อนเลยก็แล้วกันนะคะงานจากบิวกัลยานีนะดอกไม้กำลังใจส่งเป็นกำลังใจเป็นพิเศษเลยนะคะเป็นดวงใหญ่ๆเลยคือกับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านแล้วก็คุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ตอนนี้ที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครด้วยค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้เรามารับสายหน้าใหม่กับสายชิวหิวใจกันค่ะ

0: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับสายมารออยู่แล้วนะคะจากจันทบุรีสวัสดีค่ะพี่ตัว
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานเลยเน
2: า
1: ะ
2: นานหลายเดือนครับพี
1: ่นานหลายเดือนเลยเป็นยังไงบ้างคะสบายดีไหม
2: ก็เรื่อยๆครับ
1: ค่ะวันนี้ที่จันทบุรีฝนตกหรือเปล่า
2: วันนี้ตกแบบกลางวันก็ตกแบบปล่อยๆนะแต่ว่าเย็นตกหนักไปสักพักแล้วก็หยุดไปแล้ว
1: โอเคตอนนี้อยู่บ้านแล้วเนาะ
2: ครับ
1: โอเคค่ะไม่ได้คุยสายหน้าไมค์กันนานแล้วแต่ว่ายังได้ติดตามฟังกันอยู่หรือเปล่า
2: เขาก็ฟังอยู่ตลอดครับ
1: ฟังอยู่ตลอดนะโอเคค่ะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ทำไมถึงมีโอกาสได้โทรเข้ามา
2: ก็โทรแต่ไม่ค่อยทันครับพี
1: ่ตัวคุณตัวบอกว่าแหมไม่ต้องถามแล้วทำไมโทรอยู่แล้วแหละแต่มันไม่ค่อยทันชอบไม่ค่อยติดใช่ไหมโอเคได้เลยวันนี้บอกอยากฟังเพลงของพี่สอนสินชัยหรอคะ
2: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้นึกถึงเพลงนี้เพราะว่าฝนตกนะเราเลือกถึงวันตาเราอยู่ตามบ้านนอกกับตาลมีเถียงนาเนี่ยแล้วก็แบบแล้วก็ประกอบมาทักทายเขาอกหักนะครับเพลงเนี้ยมันจะเหมาะแล้วก็ทำใจนะ
1: โอ้โหมัน คือมันจี๊ดแล้วก็บรรยากาศพาไปด้วย
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: หมายถึงตัวเองหรือหมายถึงใครคะเนี่ย
2: มาถึงใครถ้าเกิดอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยก็อยากให้ด้วยจะคอยเป็นกำลังใจให้นะครับ
1: ไอเราก็นึกว่าน่าหรือเปล่านะหมายถึงว่าทั่วๆไปถ้าเกิดว่าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์แบบนี้กับใครก็อาจจะแบบว่าฟังเพลงนี้แล้วมันอินใช่ไหม
2: ใช่ครับแล้วตอนนี้ผมก็นอนเฝ้าสวนอยู่ง่ายๆเลยคร
1: ับ
2: มันเพลินนะครับพี
1: ่โอเคได้เลยเดี๋ยววันนี้จัดให้ขอบคุณพี่ตัวมากๆนะคะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะนะคะพี่ตัวบอกบรรยากาศเนี่ยมันต้องเพลงนี้เลยนะคะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจกับกระท่อมทำใจสอนสินชัยค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: ขอบคุณอีกครั้งนะคะสำหรับสายหน้าไมค์ของเรานะคะพี่ตั้วจากจันทบุรีนะคะกับเพลงกระท่อมทำใจนะคะสอนสิงชัยนั่นเองนะคะโอ้โหตอนนี้หลังไมค์ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเอาไว้ได้หรือว่าอยากจะจองสายหน้าไมค์ในชั่วโมงหน้าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็รับอีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ให้กับน้องทีมงานหลังไมค์ของเราได้เลยนะคะอ้าวเดี๋ยวตอนนี้มาทักทายสมาชิกนะคะที่เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันทาง Facebook Live ที่เพจLTM FM 95กันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีพี่สมบูรณ์นะคะคุณแม่อรุณนะคะพี่นักรบพี่ประธานค่ะพี่สุนะคะแล้วก็มีพี่ประเสริฐพี่ณรงค์นะคะพี่ณรงค์บอกว่ารับชมอยู่ทางนครศรีธรรมราชนะคะพี่โสภาพี่วิชัยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจนะน้องหนูดีน้องแชมป์น้องไบค์นะคะมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยแล้วก็มีพี่พีรพลด้วยนะคะขอบคุณพี่เลิฟตัวนะเจ้านะส่งดาวมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยหลาย10ดวงเนอะขอบคุณจันนักเจ้าทักทายนะคะทุกท่านเลยข้อความมันหายไปอีกแล้วคุณผู้ฟัง ถ้าเกิดว่าใครที่ทักทายดีเจผ่านทางไลฟ์ตั้งแต่ต้นชั่วโมงแล้วก็ตันยังไม่ได้อ่านข้อความของใครยังไม่ได้ทักใครก็พิมพ์มาอีกทีหนึ่งนะคะสวัสดีสิบปีคนเดิมไงจะใครละด้วยนะคะขออนุญาตอะไรอ่ะขออนุญาตนอนฟังนะคะไม่ได้ค่ะนะคะต้องนั่งพับเพียบฟังเท่านั้นนะคะพนมมือ นอนฟังนอนฟังสวัสดีพี่ปู TKK พี่อัมพลด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะทางเพจของเราส่วน SMS นะคะมีเพิ่มเติมเข้ามาจากพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกันนะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องลูกตาลขอฟังเพลงสุดแค้นแสนรักของแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยนะคะนี่หลังไมค์ก็มีเพลงของแม่พึ่งมาหลายเพลงด้วยเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้ละกันเนาะเรามี2ชั่วโมงนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพยายามจะเปิดให้ได้เยอะที่สุดนะคะสำหรับเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาแต่ว่าตอนนี้จัดให้พี่อนันต์จากโคราชสักหนึ่งผลงานนะฮะงานจากพี่ตุ้มจากนุกร้องพระเอกหน้าใหม่ในใจเธอ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อนะคะมหานครไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะมีเพลงฝากเข้ามานะคะจากคุณป้าจำปีจังหวัดตรังนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงสนุกสนุกของพี่จอยรวมมีกับเต้ยก่อสร้างนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยในช่วงนี
2: ้กันต่อเลยครับเต้ยก่อสร้างครับผมเอามาฝากซึ่งเป็นเพลงแรกเนาะที่พี่จอยได้ร้องเพลงลำเต้ยผิดถูกยังไงภาษาไม่ชัดเจนอะไรก็ไม่เป็นไรเนาะเอาแบบฉบับพี่จอยอ้าว

0: ไลน์สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

จากก่อนหน้านี้นะคะเต้ยก่อสร้างนะคะแล้วก็ที่จบไปกับคุณลำไยงานจากพี่ลูกนกสุภาพรนะคะพี่วิทยาจากศรีสะเกษนะคะฝากเข้ามาก็เลยจัดให้เลยสองงานเพลงนะคะจากคุณผู้ฟังทั้งสองท่านนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงต่อค่ะ

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็ก
5: พาวซ่า
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้ย
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
9: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
10: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
11: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆนะคะที่จบไปกับสุดแค้นแสนรักนะคะงานของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์จากทาง SMS นะคะพี่อัญชลีนครศรีธรรมราชฝากเข้ามาแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเกลียดห้องเบอร์5สายันสัญญานะคะพี่โหน่งจากลำปางนะคะจัดให้แล้ว2งานเพลงเรียบร้อย
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะขอส่งมอบอีกหนึ่งกำลังใจนะคะให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะโดยเฉพาะคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังเผชิญปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องไหนก็ตามขอให้เจอทางออกโดยไวแล้วก็เข้มแข็งก้าวต่อไปนะคะงานจากไม้เมืองค่ะกำลังใจนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้านะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะสำหรับสายหน้าไม้ใครอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติม022481366ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: คิดสิมาสนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
1: 23:03 น.นะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมทนะคะ MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้มีคุณผู้ฟังจากทางโคราชพิมพ์ข้อความเข้ามาทาง TikTok ของ DJ ลูกตาล นะบอกว่ากำลังฟังอยู่เลยนะคะที่โคราช 95.75 นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะติดตามกันได้หลายช่องทางนะคุณผู้ฟังทั้งวิทยุนะคะหรือจะเป็นไลฟ์ทางเพจของเรา LTM FM 95ก็ได้นะคะฝากติดตามทุกช่องทางเลยเนาะในช่วงนี้นะคะกับพาเพลงฮิต4ภาคนะคะสายหน้าไมค์มารออยู่แล้วนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้าน้องลูกตาลเสียงใสเหมือนแก้ว
1: โอ้ยขอบคุณค่ะพี่วาสนานะคะ
2: จ้า
1: ค่ะจากเขตประเวศเหรอคะ
2: จ้า
1: โอ้ไม่ใกล้ไม่ไกลเนาะ
2: ฝนกำลังทำอยู่เรือตกก็จะบ่ายสามยังไม่หยุดเจอเน
1: ี่
2: ยแต่ว่ามันเมาแล้วล่ะแต่ก็ยังทำอยู
1: ่โอ้โอเคเลยนะคะสัญญาณชัดเจนดีไหมคะ
2: ชัดมากแต่ส่วนมากจะเป็นช่วงดึกๆช่วงกลางวันชัดบ้างชัดบ้างเพราะว่าฟังจากมือถืออ
1: ๋อตอนนี้ก็ฟังจากมือถือเหรอคะ
2: จ้าเพราะพิชยุไม่มี
1: ฟังจากมือถือหมายถึงว่าเปิดในแอปหรือว่าในไลฟ์หรือยังไงคะ
2: เปิดในคลื่นของเขานี่เลยคลื่น95เนี่ยจ้ะ
1: อ๋อแสดงว่าโทรศัพท์มือถือมีเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเป็นฟังก์ชันวิทยุด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค
1: ่ะอ๋อโอเคค่ะอุ้ยดีจังเลยแสดงว่าสัญญาณชัดเจนเนี่ยมีหลายช่องทางนะคะที่สามารถรับฟังกันได้ตอนแรกหนูนึกว่าพี่วาสนาจะแบบว่ามีวิทยุประจำตำแหน่ง
2: มันฟังอ
1: ่
2: ะ
1: อ๋อหรอ
2: มันฟังก็เลยต้องฟังจากมือถือก็เลยไปค้นหา95ฟังจากหาสถานีแล้วก็ไปไอ้นี่แล้วก็มันก็ขึ้นมา
1: ค่ะก็เลยได้ฟังกันเนาะโอเคเลยค่ะดีใจที่แบบว่าพี่วาสนาก็คือพยายามที่จะตามหาว่าฟังทางไหนได้อีกอะไรเงี้ย
2: โอ้โหรายการนี้แบบรายการโปรดเลย
1: โอ้โหขอบคุณมากๆเลยค่ะติดตามฟังมานานแล้วหรือยังคะ
2: เมื่อก่อนนี้ฟังอยู่ช่วง 3-4 ปีพอตาหลังเริ่มทำงานแล้วเจ้านายคอยจ้องก็เลยไม่ค่อยได้ฟังอ่ะช่วงนี้ก
1: ็ต้องชวนเขา
2: ชวน
1: เขามาฟังด้วยนะถ้างั้นน่ะ
2: แล้วคุณเต๋อที่ก็จะได้ฟังยาวๆหน่อยถ้าเป็นคนธรรมดานี่จะฟังบ้างไม่ได้ฟังมากบางทีก็แอบฟังใส่หูฟังเอา
1: อ๋อใส่หูฟังได้อยู่เนาะเขาให้ใส่หูฟังตอนทำงานได้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ก็เป็นแม่บ้านอยู่ก็เรามีพื้นที่ของเราไง
1: อ๋อพอนึกออกแล้วนะคะได้เลยวันอาทิตย์หนูก็จัดรายการด้วยนะพี่วาสนา
2: ฟังอยู่กับอาชัยมึงสิงห
1: ์ใช่ใช่ใช่ใช่โอ้ขอบคุณมากมากเลย
2: ถามตอนที่อาชัยกับน้องฮุกตาลเบรกกัน
1: อะไรนะคะ
2: ถามน้องฮุกตาลกับอามึงสิงห
1: ์
2: อะเบรกกันนะเวลาพูดอะไรขัด
1: ขำขำใช่ไหมแบบขำขำใช่ไหมพอแกก็แบบแฮปปี้แกก็รอวันอาทิตย์จะได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ที่ฟังทุกช่วงทุกตอนของ95เลย
1: โอ้ยขอบคุณมากมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยอ่ะวันนี้บอกว่าอยากฟังเพลงของพี่ไม้พี่รมพรหรอคะ
2: ว่าจะได้จะขอเป็นน้องลูกตาแล้วโอ้โหพี่ฟังหลายวีเจแล้วขอเป็นอื่นมาก
1: ขอบคุณมากมากโอ้โหขอบคุณมากมากวันนี้บอกอยากฟังอยากให้เธอเข้าใจของพี่ไม้ใช่ไหมคะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ได้เลยอ่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเปิดให้นะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนเดี๋ยวพี่วาสนาพูดตามหนูเลยนะคะ
2: จ
1: ้
2: า
1: ค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ

0: และไอไอยราอาห่า
1: และไอไอยราอาห่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอไอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมีไอยราอาห่า
0: โอ้โหแฟนตัวจริงขอบคุณมากมากเลยนะคะ
1: จ้า
0: ค่ะพี่วัฒนาทำงานทุกวันเลยไหม
1: ก็ทำหยุดเพราะว่าวันอาทิตย์จ้ะ
0: อ๋อได้หยุดอยู่เนาะวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะ
1: ขอมอบเพลงนี้ให้กับทุกเสียงทุกสายแล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับจังหวัดน่านแล้วขอเป็นกำลังใจให้กับหน่วยกู้ภัยทุกคนขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดอันตรายทั้งหลายนะจ๊ะ
0: ค่ะขอบพระคุณมากมากนะคะ
1: จ้า
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีจ้าน
0: ะคะพี่วาสนาจากเขตประเวศกทมนี่เองนะคะไม่ใกล้ไม่ไกลนะคะจัดให้เลยในช่วงนี้นะคะกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาค4งานเพลงต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาไว้ที่หลังไมค์ของเรานะคะที่เบอร์02-248-1366ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังกันอีกทีเนาะว่าเป็นเพลงอะไรจากใครกันบ้างนะคะแต่ที่แน่ๆเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงนี้เลยอยากให้เธอเข้าใจไมค์พิรมพรค่ะ

0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่า
1: สี่งานเพลงนะคะที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามากับช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับกลิ่นฟางนางลืมเสียงเพราะๆนะคะของพี่ดำรงวงทองนะคะฝากเข้ามาจากพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นมีพบรักปากน้ำโพพี่หนูมิเตอร์จากพี่เล็กสุโขทัยนะคะคนไม่ใช่ทำอะไรก็ผิดจินตลาภูลาภจากพี่สมศักดิ์ประจวบนะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเรดของเราจากสายหน้าใหม่นะอยากให้เธอเข้าใจพี่ไม้พี่รมพรนะคะวันนี้มีคุณผู้ฟังฝากเพลงของพี่ไม้เข้ามาหลายเพลงเลยนะคะสงสัยจะได้เปิดเพลงนี้เพลงเดียวแค่นั้นแหละเนาะสลับศิลปินกันไปนะคะมีพี่สาวจากชุมพรก็อยากฟังเพลงพี่ไม้กับเพลงสัญญาคือยาพิษแล้วก็มีป้าแป๋วนะป้าแป๋วบอกอยากฟังมนรักแม่ห้องสอนของพี่ไม้โอ้โหมีวันนี้มีแฟนเพลงพี่ไม้เยอะเลยใจตรงกันนะคะขอบคุณมากมากเลยเดี๋ยวจัดให้เพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับเพลงที่ฝากเข้ามาทักทายสมาชิกนะคะทางเพจนะคะสวัสดีพี่เอกรินนะคะพี่จักรีพี่นุเจริญพี่พีรพลนะคะขอบคุณมากมากเลยนะคะดึกๆ ก็แวะเข้ามาฟังเพลงกันได้พี่สมเชษนะคะทักทายนะจ๊ะมีใครอีกเอ่ยพี่เอ๋อินทิรานะคะวันนี้มาดึกเลยพี่ชัดชัยนะพี่ชัดชัยด้วยนะคะพี่ประเดิมนะคะพี่นันทาด้วยนะคะเข้ามาส่งหัวใจนะคะทักทายดีเจลูกตาลขอบคุณมากๆเลยขอบคุณคำอวยพรจากพี่นักรบด้วยนะคะSMS เพิ่มเติมมาบอกว่าลุงโกตลาดมหาศิลป์นะอยากฟังเพลงของสอนเพชรนะนักร้องอกหักนะฮะฝากมาทาง SMS ด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีเวลาจัดให้เพิ่มเติมแล้วกันตอนนี้นะหนูขออนุญาตเพลงนี้ก่อนเลยแล้วกันนะคะเข้ามาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วแล้วแหละนะลุงเอกจากส่งคล้าบอกว่าอยากฟังเพลงของสุนารีราชสีมานะคะจัดให้เลยนะอยากให้วันนั้นกลับมา

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: ไปกันต่อเลยนะคะเจาะคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะมีงานเพลงใหม่จาก2ศิลปินนะคะ MC2 แล้วก็อาร์มชาบูชื่อน่ารักจังเลยนะคะกับเพลงยกให้หมดเลยสองศิลปินนะคะคำร้องทำนองเขตศิลาและเรียบเรียงโดยชาญณรงค์กลิ่นสีสุขค่ะ

0: ฝากไปด้วยนะคะงานเพลงใหม่นะคะยกให้หมดเลยเออเจอคนถูกใจนะคะก็อยากจะยกให้หมดทั้งตัวและหัวใจอย่างงี้คุณผู้ฟังนะคะจาก2ศิลปิน MC2 และอาร์มชาบูนะคะฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยเพลงนี้ยกให้หมดเลยฉันชอบเพลงนี้ขอกันเข้ามาเลยนะคะขอกันเข้ามาเลยจ้ะนะคะที่ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: ไปกันต่อนะคะเพลงฮิตติดชาร์ตในช่วงนี้เดี๋ยวจัดให้เลยกับความสนุก2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเราฮิตที่1กับเอาที่บายใจนะคะงานจากพี่เบาวีแล้วก็เดี๋ยวอีกเพลงนึงด้วยนะหม้อหุงข้าวของโจอี้โพสิตและพี่พันธ์วรการนะคะ2เพลงนี้ค่ะนะเต้นกันต่อเต้นกันต่อ

0: พา
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ส่งท้ายวันนี้นะคะกับเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะโอ้โหวันนี้นะคะน้องๆ นะส่งทั้ง SMS แล้วก็โทรเข้ามาด้วยนะคะบอกอยากฟังฝนตกที่หน้าต่างของพี่เสกโลโซนะบอกพี่ตาลเปิดให้หน่อยเถอะนะวันนี้อากาศดีดีอ้าวนะเดี๋ยวจัดให้เลยตามคำขู่อ๋อขู่เราไม่ได้ขู่ใช่ไหมลูกตามคำขอนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมย์ที่ชาเช่นเคยกับคุณผู้ฟังพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2 ชั่วโมงที่อยู่กันแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนิชานะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: Savez-vous que vous êtes belle tellement irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้
3: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ขอเสียงคนโสดหน่อยเร็วนะคะ3ผลงานเพลงมอบให้คุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงนะคะโสดจริงหรือเปล่าจากวงแทมารีนะคะตามมาด้วยโสดแสนดีจากเมทิชาค่ะและปิดท้ายด้วยโสดกับปริดกับปล่อยนะคะจะปออันนบในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะเที่ยงคืน16นาทีนะคะเอาใจคนโสดเอาใจคนที่อยู่แบบโดดเดี่ยวเดียวดายเมื่อวานมีคนเขาบอกว่าดิ่งในยามค่ำคืนน้องเมย์ก็เลยบอกว่าได้เลยเดี๋ยวจัดเพลงเต้นๆให้เลยนะคะจะได้แบบสุดชื่นรื่นรมอย่างเงี้ยนะคะอ่ะนะ3ผลงานเพลงน้องเมย์จะเสิร์ฟให้เป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ตาคุณผู้ฟังบ้างแล้วอยากจะฟังผลงานเพลงไหนนะคะแนะนำผลงานเพลงกันเข้ามาได้เลยเบอร์ดีเบอร์เดิมนะคะ022481366ค่ะ022481366กติกาตอนนี้ก็คือมีเวลาให้4นาที32นะคะก่อนที่จะจบผลงานเพลงอีก1โสดรอสายคนโสดจากพี่หญิงลีศรีจุมพลนะคะเราจะได้มารับสายหน้าใหม่กันในช่วงของสายชิวหิวใจอยากฟังผลงานเพลงไหนรีบโทรกันเข้ามาได้เลยทักทายคุณผู้ฟังนะคะผ่านทางช่องทางทุกๆช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นวิทยุนะคะ M-Cod Radio Network 41สถานีทั่วประเทศรวมถึง Facebook Live Fanpage LGMFM 95นะคะและ TikTok ส่วนตัวของน้องเมทิชาด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่แนะนำตัวให้กับเพื่อนๆได้รู้จักกันได้เลยนะว่าชื่ออะไรอยู่จังหวัดไหนนะคะโทรกันเข้ามาก่อนนะจ๊ะตอนนี้น้องเมสุกะรับสายทำหน้าที่เป็นน้องหลังไมค์เป็นโคโปรแกรมในวันนี้นะคะสวัสดีพี่สุนะคะสวัสดีพี่11กุมภาด้วยแล้วก็สวัสดีพี่คมสันพี่ทันพิชาค่ะส่งลูกสาวนะเนาะกลับบ้านเรียบร้อยแล้วอ่ะสินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ดูหลู่ด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีไปยังพี่นักรบนะคะพี่เสือ10ตัวทักทายไปยังเดี๋ยวขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งพี่มาดานะคะพี่เบิร์ดรับโชคบอกว่าขอเพลงเจ็บเมื่อไหร่ก็โทรมานะคะก็ก่อนที่จะขอเพลงก็โทรมาก่อนนะตอนนี้สวัสดีพี่เมตตาด้วยนะคะผมเมตตาหวานเจี๊ยบนี่นะจากบุรีรัมย์นะคะรายงานตัว

ว่าค่ะสวัสดีนะคะสิทธิ์มีครูด้วยนะคะก็ทักทายจะบอกว่ารายงานตัวด้วยคนนะจ๊ะแล้วก็มีพี่ณรงค์นะคะบอกว่ามารายงานตัวแล้วครับผมพี่นางหนูวันจ๊ะบอกว่าน้องเมย์ขอเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอด้วยจากนันอนันต์นะคะพี่โจบอกว่าสวัสดีทุกคนนะคะแล้วก็ทุกคนถึงนักร้องคนสวยด้วยนะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เดดดี้ด้วยนะจ๊ะสวัสดีพี่สหรัฐนะคะสวัสดีพี่ๆจากสปป.ลาวพี่ๆจากพม่านะคะแล้วก็มีพี่ๆจากโอ้นอร์เวย์เยอรมันอิสราเอลมีพี่ๆจากอเมริกานะคะสวัสดีพี่ประธานด้วยนะบอกว่าผมอยู่ประเทศไทยครับได้เลยครับนะคะสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านด้วยเนี่ยน่ารักไงสวัสดีกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะสวัสดีพี่ตู้ด้วยนะคะสวัสดีพี่ตู่สวัสดีพี่ดราก้อนนะคะที่เพิ่งเข้ามานะคะสวัสดีพี่สำรวยก้าวพิทักษ์นะคะบอกว่าสวัสดีครับครูเมย์รายงานตัวด้วยคนครับใครที่เข้ามาหลังจากนี้นะคะจะให้คาบแม้บรรทัดนะคะแล้วยืนหน้าห้องก่อน แป๊บหนึ่งนะพี่คมสันบอกว่าส่งสติกเกอร์แบบดอกไม้ส่งหัวใจมาให้นะคะเป็นว่าประมาณนี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวน้องเมย์ขอรับสายหน้าไมค์นะคะจบหลังจบเพลงนี้นะมีคนบอกว่าสวัสดีป้ายดายังครับหนูเถียงไม่ทันป้าดานะสิกะจะให้ป้าดาไปอะไรนะทวงคืนเขาพระวิหารก่อนนะคะบอกว่าน้องเมย์ดูข่าวน้ำท่วมจังหวัดน่านหรือยังส่งกำลังใจให้ทุกคนปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้เพิ่งอ่านข่าวเองก็ส่งกำลังใจไปถึงพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกท่านด้วยนะคะอย่างที่บอกไปเนาะว่านกหวีดสำคัญมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการความช่วยเหลือจริงๆวันนี้นี่มีหลายสายด่วนเลยที่จะให้ติดต่อได้นะคะก็เดี๋ยวน้องไม่ลองหาเบอร์ให้อีกทีนึงนะจริงๆวันนี้เพิ่งอ่านมาเองอะเนาะประมาณนี้ก่อนนะคะอ่ะหนึ่งผลงานเพลงค่ะรอสายคนโสดแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันในช่วงสายชิลฮิวใจกันค่ะ

0: นับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: มาถึงช่วงสายชิวฮิวใจค่ะขอบคุณยำยำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าใหม่มาแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผม
1: สวัสดีค่ะโอ้ยสดชื่นรื่นรมในยามค่ำคืน จะเที่ยงคืนครึ่งอยู่แล้วเสียงจะสดใสอะไรขนาดนั้นแล้ว
2: ครับผมเด็กชายแฟงน้ำดื่มหนองคายสีเชียงใหม่ครับผม
1: ทำไมต้องแฟงน้ำดื่ม
2: ก็ทำธุรกิจโรงน้ำฮะ
1: จริงเหรอ
2: ครับสองสาขาสาขาที่สามจะเกิดปีใหม่เนี่ยนะ
1: ราคาที่ไหนอะคะ
2: สีเชียงใหม่หนองคาย
1: รอฮะ
2: หนองคายสีเชียงใหม่ฮะ
1: หนองคาย
2: สีเชียงใหม่ครับ
1: คืออะไรอ่ะ
2: สีเชียงใหม่ครับอำเภอฮะอำเภอฮะ
1: อ๋อชื่ออำเภอน
2: ี่
1: ก็มองว่าหนองคายแล้วไปอยู่อะไรเชียงใหม่เอ
2: ๊
1: ะ
2: เชียงใหม่เชียงใหม
1: ่อ๋อแล้วมีสาขามีที่ไหนบ้างคะ
2: ก็อยู่ในหนองคายก็มีแถวสีเชียงใหม่แถวสังคมนะแยกไปฮะ
1: อ๋อแต่ทำธุรกิจเป็นน้ำดื่ม
2: ครับผมคร
1: ับอ๋อเร็วๆนี้เรามีกีฬาแบบว่าไอ้นี่ด้วยนะ
2: อะไรนะอะไรนะ
1: เดินเร็วๆนี้เขาจะมีอะไรเขาเรียกว่าอะไรนะกีฬาของนักร้องศิลปินสามารถส่งน้ำมาเป็นสปอนเซอร์ได้
2: อ๋อเขาแล้วเราจะเล่นที่ไหนล่ะฮะ
1: ที่รังสิตกรุงเทพ
2: โอ้ทำไมไกลจังเลย
1: แซวเล่นแซวเล่น
2: จังหวัดสองจังหวัดคงไม่ได้ว่าหรอกนะ
1: แต่จำหนูก็แน่ใจเหมือนกันว่าเขาส่งไปสร้างวัดที่ไหนนะคะแต่ว่ามันเป็นแบบอันนี้แหละพวกศิลปินเอามาเตะฟุตบอลการกุศลกัน
2: ครับผม
1: สนุกสนุกนะคะก็จะเป็นทีมฝั่งหมอลำกับทีมฝั่งลูกทุ่งหญิง
2: อ๋อน้องเมย์เล่นกับเขาได้ไหม
1: ใช่หนูเตะด้วยคำถามคือเตะกันเป็นไหม
2: เซฟตัวเองดีนะเซฟตัวดีเซฟตัวเองด
1: ีนั่นน่ะสิหนูก็ยังงงอยู่ว่าเออเราจะเตะยังไงกันดีนะเพราะว่าตัวตั้งตัวตีเนี่ยมันจะมีน้องซันวงศธรทักมาบอกว่าพี่เมย์ซันขอให้พี่เมย์ช่วยฟอร์มทีมให้หน่อยได้ไหมนักร้องลูกทุ่งเราก็แบบเอาละนักร้องลูกทุ่งหญิงที่เตะบอลได้มีใครบ้างล่ะก็เลยประกาศไปหน้าเฟซบุ๊กไม่รู้จะหายังไงตอนนี้ที่ได้มาก็จะมีแพรวาพัชรีมีเลไลไลฟ์สดมีตอนแรกมีพี่แหม่มพี่มาลำด้วยแต่พี่แหม่มตอนนี้สละสิทธิ์ไปแล้วพี่แหม่มบอกว่าไม่ไหวพี่วิ่งไม่รอดลูกพี่น่าจะตุยก่อนพี่กุ้งกับกระโปมาแน่แล้วก็มีใครกะคือบอกตรงๆว่ามันลุมมาตุ้มมากตอนนี้มั่วซั่วตัวเหล่งไปหมด
2: เอาผมว่าถ้าน้องเมย์ลงเล่นเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาน้องเมย์ลุกไม่ขึ้นแน่นอน100%เลย
1: น่าจะล้าน่าจะไม่ไหว
2: แล้วก็ปวดเมื่อยธรรมดานะ

0: เขาจะเตะวันที่13กันยานี้แหละ
1: ครับ
0: อืมแต่ว่าจะมีซ้อมก่อนมีซ้อมเขาเรียกว่าอะไรนะซ้อมน่องก่อนลงไปวอร์มก่อนเออลงไปวอร์มก่อนเขาเรียกว่าคนอื่นน่ะเขาลงไปวอร์มใช่แต่ทีมนักกีฬาลูกทุ่งหญิงเนี่ยหน้าจาไม่ได้ลงไปวอร์มค่ะเรียกว่าลงไปทำความรู้จักกับลูกบอลก่อน
1: ใช่ถูกต้องถูกต้อง
0: ลงไปแบบสวัสดีแล้วก็อาจจะไปบนบานศาลเก่ากันก่อน
1: ครับถูกต้องแหละถูกต้องแหละ
0: ไม่รู้จะเอาอะไรไปชนะเขาเลยเออนะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจมาดูกันได้นะคะที่นายอัพอารีน่าเละเทะแน่นอนหนูบอกเลย
1: ต้องมีโอกาสลงก็จะลงไปเที่ยว
0: จริงเหรอ
1: ดูธุรกิจของหลานมันทำธุรกิจมันยืมตังค์ไปลงทุนทำที่นู่นก็
0: มียืมตังค์ไปลงทุนด้วยหนูยืมตังค์ไปลงทุนมั้งได้ปะเนี่ยโอ้ยเอ็นดู
1: ก็อยู่บ้านนี่ก็ทำก็ปล่อยมั่งให้ลูกปล่อยให้เป็นชื่อของลูกสาวลูกสาวผมเป็นตัวเล็กๆนะมัน3 ขวบ 4 ขวบเขาเรียกกันก็แม่กันคู่กันเด็กเลยก็ทำให้เขาแหละทำให้เขา
0: แต่ตอนนี้ก็คือเราก็ทำเกี่ยวกับโรงงานเกี่ยวกับน้ำมีชื่อยี่ห้อไหมมีชื่อยี่ห้อไหม
1: ก็น้ำดื่มเนี่ยน้ำดื่มแฟงน้ำดื่มฮะ
0: อ๋อชื่อแฟงน้ำดื่มเลยเหรอคะ
1: ครับผมครับ
0: มีเพจไหมมีเพจไหม
1: ไม่ได้ใช้ฮะไม่ได้ใช้ผมลงแค่อำเภอนี่ก็พอละดูท่าทางใช้ได้ละไ
0: ม่
1: แต่ขนาดนี้ก็ยังขัดแข้งขัดขาอยู่ได
0: ้ก็นี่ไงเรามาโปรโมทผ่านสถานีวิทยุไปเลย
1: เออขอบคุณมาก
0: เก๋ๆไก่ๆนะจ๊ะวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับพี่แฟง
1: สาริกาไรหลังที่จริงแล้วผมว่าจะขอเพลงวาววอนแต่พวกเขาน้องเขาว่า
0: เปิดโซซันดีไปแล้ว
1: ครับผม
0: เออวาววอนเลยอดไปเลย
1: คือเพลงวาววอนเนี่ยแฟนผมที่ญี่ปุ่นเขาชอบเวลาคุยกันทีไรเขาจะเปิดเพลงนี้ประกอบคุยกันด้วยเพลงนี้ประกอบได้ไง
0: โอ้จริง
1: เหรอเขาจะวาววอนคือเหมือนเรียกร้องหมายถึงเรียกร้องคิดถึงอะไร
0: เรียกร้องให้พี่กลับมาสักทีให้เมื่อไหร่จะได้เจอกันอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็ผมนี่มันคือผมไม่ง่ายนะผมมันมี2คนคนอยู่บ้านแล้วก็น้องคนนี้เขาเรียนหนังสือก็ช่วยเขาส่งเสียเขาเรียนเขาอยู่คนเขาคนจนไงแต่เขาหน้าตาดี
0: เราเนี่ยเราเนี่ยนะ
1: แต่คนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเหมือนเหมยๆเหมือนน้องตาลนี่แหละมันคล้ายๆกับน้อง
0: เดี๋ยวนะพี่ตาลเนี่ยนะเหมย
1: ก็นิดๆนะผมว่ามีคล้ายๆอยู่นะ
0: น
1: ่าดูหน้าตาสิเหมือนเขาแหละ
0: พี่ตาลไม่หมวยเหรอพี่ตาลสาวเหนือเลยหนูเนี่ยมีเชื้อจีน
1: ก็อย่างน้องเมย์นี่ก็มีลูกสาวของชื่อเมย์เหมือนกัน
0: อ๋อเหรอ
1: ตัวเล็กครับ
0: เอองั้นสมัครเป็นลูกสาวได้คน
1: เข้าไปดูบ่อย
0: ได้เลยสาริกาไร้รังนะ
1: ครับ
0: ได้ครับมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมฮะ
1: ก็ให้ก็อยู่ว่าไงน้องก็ให้ทุกๆคนแหละนะผมในรายการของ95ของน้องเมย์ที่จัดรายการที่ฟังรายการน้องเมย์นะ
0: ได้ครับได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะขอบคุณที่โทรมานะครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นั่นแหละไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะทุกคนใครที่อยู่แถวๆรังสิตนะคะวันที่24นี้เราจะมีการฟอร์มทีมเตะฟุตบอลกันเป็นการซ้อมก่อนนะวันที่24เนี่ยนะคะก็สามารถมาพบปะกันได้นะคะมาเชียร์มาเป็นกำลังใจให้กันได้เพราะว่ามั่นใจว่าทีมลูกทุ่งของเราเนี่ยก็น่าจะมั่วซั่วประมาณหนึ่ง น่าจะเตะบอลแบบวิ่งตามลูกกันผุบผับผุบผับอ่ะเออแต่ว่าถ้าสมมติว่าวันแข่งจริงเนี่ยคือวันที่13กันยานะคะที่สนาม9อ่ะเลข9แล้วก็อัพอ่ะ UP อัพอ่ะแล้วก็อารีน่านะคะก็ใครที่ว่างๆอยู่แถวๆรังสิตลำลูกกาคูคตคลอง3อะไรประมาณเนี้ยนะคะก็มาเจอกันได้ซึ่งตอนแรกหนูก็ลังเลเหมือนกันนะตอนแรกหนูก็ลังเลเหมือนกันว่าหนูจะเตะดีไหมนะแต่ว่าไม่เป็นไรฟอร์มทีมกันมาแล้วก็รับผิดชอบร่วมกันนะคะก็เลยต้องไหนๆก็เป็นตัวตั้งตัวตีมาแล้วเราก็ต้องเล่นด้วยเหมือนกัน เดี๋ยวจะมาดูความมั่วกันนะคะว่าจะขนาดไหนนะคะมีคนบอกว่ามาเช็คชื่อไม่อ่านชื่อหรอกช่างเขา เพลงนี้เลยกันละกันนะคะในช่วงของซ้ายชิวฮิวใจสาริกาไร้รังจากยอดรักสลักใจค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ยำยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
1: อย่างที่น้องเมย์บอกไปนะคะว่าการดูแลสุขภาพนี่ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากๆนะคะที่เราควรจะดูแลตัวเองมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะอวัยวะต่างๆในร่างกายเนี่ยมันมีอยู่แค่นี้เราก็ต้องดูแลมันให้ดีที่สุดนะคะรวมถึงหัวเข่าของเราก็ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแค่จะออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวเองให้มากขึ้นนะมาคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์ค่ะอุปกรณ์พยุงหัวเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าของเราโดยเฉพาะด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้คุณนะคะจะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องตัวแล้วก็มั่นใจอีกครั้งหนึ่งค่ะตัวผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันเลยนะสำหรับใครนะคะที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ค่ะเรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นค่ะแถมฟรีไปเลยอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังไม่หมดค่ะยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวไปอีก1ใบใครที่สนใจนะจ๊ะโทรเลย02

0: 021143990ค่ะ021143990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้าม
1: หานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
0: ในช่วงมหานครไลฟ์ค่ะขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะวันนี้มาแบบเพลงโสดแล้วก็ขออีกสักหนึ่งโสดละกันนะกับสักสี่คนโสดพี่เก่งทัชยะค่ะ
3: พร้อมแล้วไปลุยกันนะครับกับเพลงนี้

0: สนับสนุนโดย
1: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน Emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบที่ชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวว
2: ันนี้นี่บอกเลยนะคะว่าไม่รู้เลยว่าน้องเมย์เนี่ยจะพูดถึงสาระดีๆในเรื่องไหนกันก่อนดีเพราะว่ามีหลากหลายเรื่องราวมากจริงๆในวันนี้นะคะที่จะต้องนำมาพูดกันวันนี้เรื่องความรักตัวเองเนี่ยเชื่อว่าทุกคนรู้อยู่แล้วว่าน้องเมย์ก็อยากจะนำกอดตัวเองในทุกๆวันแต่วันนี้ขอพูดเกี่ยวกับเรื่องของความเหนื่อยยากของพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดน่านด้วยนะคะที่วันนี้เจอสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เรียกว่าเกิดเรนบอมเนาะก็คือแบบว่าโหฝนตกลงมาแบบระเบิดฝนเลยก็ว่าได้นะคะฝนตกหนักต่อเนื่องแล้วก็คาดว่าจะยาวนานไปจนถึงวันที่21นะคะล่าสุดเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วนะคะมีรายงานข่าวมาบอกว่าเจอพบผู้เสียชีวิตนะคะ2รายแล้วนะกับคุณสินชัยกลางขัดนะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งนะคะเป็นคุณสุรสิทธิ์ออดลาวนะคะอายุ45ปีอันนี้ก็มีการถูกเคลื่อนย้ายไปที่ศาลาหมู่บ้านเรียบร้อยแล้วนะคะอีกท่านหนึ่งก็เคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลเนาะก็เรื่องของภัยพิบัติอะไรแบบนี้ค่ะเราคงห้ามธรรมชาติไม่ได้แต่สิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้กับมันว่าเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรที่น้องเมย์คอยบอกอยู่ประจำเลยว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพบเจอว่าดินมันแดงผิดปกติหรือว่าฝนมันตกหนักเป็นระยะเวลายาวนานนะคะก็จะต้องเริ่มที่จะเตรียมตัวในเรื่องของการยกของขึ้นที่สูงนะคะแล้วก็

ฉินนะคะสำหรับคนที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะก็คือเบอร์054-791-007นะคะ054-791-007แล้วก็ไล่ไปเลย054-791-008 054-791-009อันนี้เป็นสายด่วนนะคะย้ำเบอร์อีกครั้งนะจะพูดช้าๆนะคะเพื่อให้ทุกๆคนเนี่ยได้จดจำกันนะคะ054-791ตามด้วย007จนถึง009นะคะไล่เรียงเบอร์ไปประมาณนี้นะจ๊ะอ่ะแล้วก็มีแจ้งภัยพิบัตินะคะส่วนใหญ่ก็จะมีเบอร์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นสายด่วนนะคะ1784อันนี้ก็เป็นอีกเบอร์หนึ่งที่โทรกันได้เลยนะขอความช่วยเหลือกันได้นะคะโทรกันช่วงนี้โหพอเห็นภาพแล้วก็อู้ตกใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เช้านี้มีเรื่องของเรียกว่าช็อกวงการบันเทิงนะคะกับคุณเลย์แมคโดนัลด์เนาะที่อยู่ๆเนี่ยก็ฟุบหลับไปนะคะภรรยามาเห็นอีกทีตอนเช้านะ 6:30 ก็พบว่าเสียชีวิตแล้วที่โซฟานะคะก็เลยนำตัวลงมาที่พื้นนะเพื่อจะทำการ CPR นะคะตอนนั้นก็มีการเรียกรถฉุกเฉินรถพยาบาลนะคะจำเบอร์ให้แม่นเลยนะ1669นะคะจำเบอร์ให้แม่นนะนะคะเบอร์นี้นะสมัยนี้ก็อย่างที่บอกค่ะอาการแสดงหลายๆอย่างเนี่ยการพักผ่อนน้อยนอนไม่เพียงพอการรับประทานอาหารนะคะการไม่ออกกำลังกายการไม่สังเกตพฤติกรรมชีวิตของตัวเองเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายนะคะที่จะต้องดูแลนะร่องรอยของโรคนะคะใครที่รู้สึกว่าเอร่างกายของเราเนี่ยมีลักษณะเป็นปิ้นๆก้อนเนื้อไขมันเหลืองๆนะคะนูนๆอยู่บริเวณเปลือกตาเนี่ยอันเนี้ยโดยเฉพาะช่วงหัวตานะคะมันอาจจะเป็นสัมพันธ์กับการเป็นไขมันในเลือดสูงนะคะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดหัวใจได้นะคะความสำคัญนะคือไม่ได้แปลว่ามีโรคหลอดเลือดแน่นอนนะแต่ว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกเพราะฉะนั้นให้สังเกตตัวเองหน่อยลองดูซิว่าใครที่มีเนื้อแบบปิ้นๆเหมือนเป็นแบบใสแบบเหมือนปูดๆขึ้นมาจากหัวตานะคะปงเปลือกตาตรงนั้นน่ะนะนะคะก็จะมีเขาเรียกว่ามันมีความเสี่ยงแล้วกันที่จะเกิดโรคของหลอดเลือดนะคะอีกอย่างนึงก็คือลองสังเกตไหนลองส่องกระจกดูซิในวงแหวนรอบกระจกตาของเราเนี่ยมีใครมีวงสีขาวๆหรือเทาๆรอบขอบกระจกตาหรือเปล่านะคะพบได้ตามอายุที่มากขึ้นแต่ถ้าคนที่อายุน้อยเนี่ยแล้วยังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยสามารถเป็นตัวบ่งชี้ได้เหมือนกันว่าเสี่ยงนะคะทางโรคเกี่ยวกับเรื่องของหลอดเลือดนะคะต่อมาค่ะเกี่ยวกับเสียงฟู่ที่หลอดเลือดคอถ้าสมมุติว่าแพทย์อ่ะเขาได้ยินเสียงแบบฟูฟืดฟาดฟืดฟาดอ่ะนะเหนือตรงพวกหลอดเลือดที่คอเนี่ยเขาจะมีหูฟังใช่ไหมสเตตอ่ะถ้าฟังเนี้ยเขาเสี่ยงนะคะหลอดเลือดคอตีบนะแล้วมันก็เสี่ยงต่อที่เลือดเนี่ยมันจะไปเลี้ยงสมองไม่ทันบริเวณชีพจรปลายเท้าเบานะคะหรือขาเย็นปวดน่องเวลาเดินแล้วปวดเดี๋ยวก็ต้องหยุดพักแล้วก็หายเดี๋ยวก็เป็นใหม่นะคะแผลหายช้าอะไรเงี้ยนะก็เสี่ยงเหมือนกันนะคะก็ต้องเช็คตัวเองให้ดีมีรอยโรคที่จอตาลองสังเกตดูสิว่าตาของเราเนี่ยจริงๆมันบ่งบอกอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะผิวหนาคล้ำเป็นเหมือนกำมะหยี่บริเวณคอรักแร้ขาหนีบมีไหมเป็นปื้นๆไม่ใช่ว่าเพราะว่าเราอ้วนอย่างเดียวนะจริงๆเนี่ยคนอ้วนก็จะขึ้นลายอะไรแบบนั้นนะคะแต่ว่ามันก็คือภาวะที่เขาเรียกว่าดื้อต่ออินซูลินเบาหวานไขมันในเลือดนะมันผิดปกตินะคะมันก็มีความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคของหัวใจแล้วก็หลอดเลือดด้วยเหมือนกันก็สังเกตตัวเองนิดนึงลองดูซิว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะเส้นเลือดดำโป่งพองนูนนะบริเวณผิวหนังลองสังเกตซิว่าเราเห็นปูดๆเป็นเส้นเลือดสีแบบดำเข้มๆหน่อยไหมนะคะถ้ามันเห็นเนี่ยเสี่ยงคุณก็ต้องเริ่มออกกำลังกายเริ่มกินให้มันดีลดไขมันลดน้ำ

น้ำตาลนะคะเหงือกอักเสบบวมแดงมีเลือดออกง่ายฟันโยกอย่างเงี้ยนะคะสัมพันธ์กับโรคเกี่ยวกับเรื่องของความอักเสบเรื้อรังมีแบคทีเรียในช่องปากอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันในเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจและสมองนะคะลองดูสิมีก้อนนูนขึ้นมาบริเวณเส้นเอ็นโดยเฉพาะมือข้อศอกเข่าเอ็นร้อยหวายหรือเปล่านะคะอันนี้ก็เสี่ยงเหมือนกันและสุดท้ายนะคะลองดูที่ปลายมือปลายเท้าว่ามีอาการเขียวคล้ำหรือเปล่านะคะโรคหลอดเลือดแดงตีบภาวะหัวใจล้มเหลวโรคปอดอย่างเงี้ยนะบ่งชี้ภาวะออกซิเจนไปเลี้ยงเนื้อเยื่อไม่พอนะคะก็ลองดูซิว่านิ้วของเราอ่ะมีมือคล้ำคล้ำมีปูดปูดนิ้วนิ้วอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะสังเกตนะคะต้องรู้จักสังเกตร่างกายของตัวเองสิ่งที่จะเสี่ยงทำให้เป็นโรคนี้เลยคืออะไรบ้างความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงเบาหวานสูบบุหรี่อ้วนน้ำหนักเกินไม่ออกกำลังกายมีความเครียดนอนไม่เพียงพอทำงานโหมหนักเกินไปนะคะอันนี้เนี่ยเสี่ยงหมดนะจ๊ะแล้วก็แนวทางในการป้องกันโรคนะคะก็คือควบคุมความดันไขมันน้ำตาลในเลือดนะคะควบคุมด้วยทานอาหารที่ดีผักผลไม้ธัญพืชปลานะคะแล้วก็อะไรที่มันเป็นรสเค็มมันหวานเนี่ยละเอาไว้ก่อนนะคะออกกำลังกายสม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่สูบบุหรี่หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์คุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติและสุดท้ายก็อย่าลืมตรวจสุขภาพประจำปีอย่างสม่ำเสมอด้วยเพราะน้องเมย์ก็ยังอยากให้อยู่ฟังน้องเมย์ไปอีกยาวๆ ยาวนานเลยนะดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะคะอ่ะวันนี้นะคะเป็นกำลังใจส่งกำลังใจให้ชาวจังหวัดน่านทุกๆคนด้วยผลงานเพลงจากพี่ป๋องณปเรียนนะคะเคยมาร้องเพลงเอาไว้ที่คลื่นของเราด้วยนะกับน้ำท่วมเหนือนะคะแล้วเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่อยากจะเป็นกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องชาวน่านโทรศัพท์กันเข้ามาได้ค่ะ022481366

0: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันธายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาหารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
0: กลับมาในชั่วโมงที่2ค่ะยังคงอยู่กับเมทิชานะคะและตอนนี้หนึ่งสายน้ำไม้มารอแล้วในชั่วโมงที่2สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับพี่มีครับ
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้า
3: ผมน้องแหลมจังหวัดตรังครับ
0: เด็กชายแหลมจากจังหวัดตรังนะคะวันนี้เข้าห้องตรงเวลาไหมคะ
3: ตรงครับ
0: นี่ไม่ต้องข้ามไปบรรทัดนะ
3: ฮะเรียกว่า
0: เขาบอกว่าใครที่แบบเข้าเรียนช้าให้ข้ามบรรทัดไม่บรรทัดหน้าห้องยืนกระต่ายขาเดียวก่อน
3: ตรงเวลาครับตรงเวลาม
0: ีไหมตอนเด็กๆเคยโดนไหม
3: ที่ตอนเรียนหนังสือครับ
0: ค่ะตอนเรียนหนังสือเคยโดนไหมให้แบบยืนกระต่ายขาเดียวแล้วก็กางแขนอะไรเงี้ย
3: ก็ถ้ามีก็แบบไม่ลูกกระด้านนะ
0: เครี้ยงเหรอ
3: เครี้ยงหรือว่าตีเป็นมือจีบแล้วก็ครูจะตีมือครับตีนิ้ว
0: อ๋อเคยโดนเหมือนกันเออนะ
3: จีบแล้วก็ตีแปมเมา
0: แต่สมัยนี้เขาห้ามแล้วนะไม่ได้นะเออ
3: มันยิ่งยาวมันยิ่งใหญ่กว่านะพี่ว่านะ
0: สมัยนี้ตีก็ไม่ได้เขาห้ามแล้วเขาห้ามเลย

0: แล้ว
1: ลงโทษแบบไปยืนหน้าอะไรในสนามอ่ะ
0: ค่ะก
1: ็มันกลางแดดแล้วก็เป็นวันวันบางทีลุกนั่งรอเป็นร้อยๆโอ้โห
0: เดี๋ยวนี้มันถึงขั้นมีคนเสียชีวิตเลยนะจริงๆนะ
1: ท่านที่ว่าเออเลย
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิมันก็รุนแรงอยู่ค่ะ
1: ร่างกายเป็นระเบียบสบายดีนะมันเหมือนพี่เนมแมคโดนัลด์นะ
0: เออนั่นน่ะสิแต่หนูเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน
1: พักผ่อนเพียงพอครับ
0: เออเราก็แล้วเราล่ะพักผ่อนเพียงพอไหมจ๊ะ
1: ผมอยู่แต่บ้านตอนนี้ผมทำงานหนักไม่ค่อยได้เลยครับพี
0: ่โอ้ยดูแลตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะทำงานหนักทำงานเบาก็ต้องนอนดีกินดีนะ
1: ครับขอบคุณ
0: กินของพุ่งของทอดของมันอะไรเงี้ยก็ละไว้ก่อนเนาะ
1: ครับผม
0: ครับผมครับวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะเมื่อกี้มีศักดิ์ศรีคนโสดไปแล้วด้วยวันนี้เพลงอะไรดีจ๊ะ
1: มันพอฟังเห็นที่เนสเปิดมาเพลงสดๆผมก็เลยนึกขึ้นได้เออของพี่สมใจหนำจ้าโสดหลักสี่ไง
0: โสดหลักสี่ วันนี้ธีมโสดรัวๆเลยเนาะ
1: ครับไม่ผมก็นึกขึ้นได้ของพี่สมใจหนำจ้าผมโสดหลักสี
0: ่ค่ะ
1: ขอบคุณดีกว่า
0: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะก็โสดหลักสี่แล้วเราเนี่ยหลักไหนแล้ว
1: 2524ผมก็45ตรงนั้น
0: นี่นี่นี่นะจ๊ะมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมตรงนี้ขอให้กับพี่เมย์ดีกว่าโสดหลักสี่พี่เมย์สี่ตัวอะไรครับ
0: หนูยังไม่ถึงยังสามอยู่เออแต่รีบไปสี่ไปไหนล่ะ
1: แต่งงานหรือยังครับ
0: คะยังโสดค่ะยังค่ะใจเย็นนะแล้วตั้งใจด้วยว่าจะไม่มีลูก
1: โอ้ยไม่ได
0: ้ฮะ
1: ได้ไงล่ะมันเหมือนชาวบ้าน
0: เอ้าเราก็ตั้งใจเอาไว้แล้วเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยการเลี้ยงเด็กมันไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมล่ะลองคิดดู
1: เมื่อก่อนเรื่องเมื่อก่อนนะพี่เมย์นะหน้าบ้านผมทั้ง9คนแค่นี
0: ้โอ้ไม่ไหวอ่ะ
1: 9คนแค่นี้โอ้โห
0: เอาจริงๆนะตอนที่หนูไปเป็นคุณครูสอนเด็กอนุบาลใช่ไหมสอนประถมสอนมัธยมนะหนูได้สอนมาจนสอนผู้สูงอายุเลยแหละมันก็เลยทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกันว่าโอ้โหสมัยนี้ไม่ได้เลี้ยงง่ายนะ
1: ปาระมาพี่กันนั้นคุณแม่หลายสายแล้วเพื่อนผมฟังดูโอ้โหหาที่คุณแม่คู่ไปก็ทำมาพี่แม่เก่งมากเลยจริงๆผมยอมรับปาก
0: โอ้ขอบคุณค่ะ หนูจะบอกว่าหนูเคยเป็นครูตอนเด็กแบบไม่บอกโรงเรียนแล้วกันว่าโรงเรียนไหนก็คือเด็กเนี่ยกำหนูยังนั่งอยู่นะหนูนั่งอยู่ตรงม้าหินแล้วน้องคนนี้เขาก็รอคุณพ่อคุณแม่กลับบ้านแบบว่ามารับกลับอ่ะเออเขาก็นั่งเล่นแท็บเล็ตอ่ะนั่งเล่นไอแพดของเขาอ่ะนั่งเล่นอยู่หนูก็ยืนอยู่แถวๆนั้นนั่นแหละแต่ว่ามีครูประจำชั้นยืนอยู่ด้วยนะคะเสร็จปั๊บพ่อแม่ก็มารับแล้วก็เขาจะต้องเดินข้ามถนนแม่เขาก็บอกลูกว่าหยุดเล่นก่อนข้ามถนนก่อนให้แบบวางแท็บเล็ตก่อนเชื่อไหมไม่ยอมวางก็คือกดเล่นอยู่อย่างนั้นแล้วแม่เขาก็เลยดึงออกจากมือลงไปดิ้นอยู่ที่พื้น
1: ลงไปดิ้นเลยนะ
0: เออลงไปดิ้นอยู่ที่พื้นกรีดแบบกรีดสุดท้ายอ
1: ่ะ
0: คุณยายที่มาด้วยอ่ะเขาก็เลยเอาแท็บเล็ตใส่มือเหมือนเดิมแล้วก็ลากไปหนูแบบโอ้ยถ้าเป็นหนูนะจะปล่อยให้ดิ้นอยู่ตรงนั้นก่อนแล้วก็จะนั่งดูปล่อยอยากจะดิ้นไปดิ้นไปก่อนเหนื่อยสักพักแล้วเราค่อยไปนั่งคุยกับเขาด้วยเหตุผลว่าจะยังไม่ยัดแบบแท็บเล็ตใส่มือไปอ่ะมันคือแบบเหมือนเราแบบอ๋อพอดิ้นเราก็จะได้อ่ะนึกออกไหมเออมันอาจจะต้องแบบอ่ะโอเคนั่งคุยกันก่อนว่ามันข้ามถนนมันจะต้องมีรถมันอันตรายถ้าหนูข้ามถนนแล้วหนูกดโทรศัพท์ไปเนี่ยรถมามันจะชนถูกไหมอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นวางก่อนนะอะไรเงี้ยต้องนั่งการเลี้ยงเด็กสมัยนี้ต้องมีเวลาจริงๆอะค่ะ
1: ตรงเวลาครับ
0: ใช่มันต้องหยุดแล้วคุยกับเขาให้รู้เรื่องรู้ราวจริงๆอืมเด็กสมัยนี้ค่อนข้างจะต้องแบบเหตุผลเยอะมากๆแบบต้องอธิบายให้จบเดี๋ยวนั้นยกเว้นว่าทำอะไรถึงภัยถึงกับชีวิตเดี๋ยวนั้นอันนี้อาจจะต้อง

0: ตีหมายถึงว่าสมมติว่านั่งอยู่บนรถอยู่ดีๆแบบปลดล็อกรถเปิดประตูอันนี้ต้องตีเลยเพราะว่ามันฉับพลันมันเดี๋ยวนั้นมันต้องหยุดแต่ถ้าสมมติว่าเนี่ยอย่างเงี้ยแท็บเล็ตร้องไห้งองแงได้เดี๋ยวจะนั่งคุยด้วยโอเคฉันจะมีเวลาให้กับเธอต้องเป็นฟิลนั้นนะเนาะเลี้ยงยากเลี้ยงยากอยู่เนาะอ่ะโสดหลักสี
1: ่เลี้ยงเองถ้าเหมือนจ้างเลี้ยงหลามันก็ไม่เหมือนเลี้ยงเองเลี้ยงเองมีปลาเยอะนะลูกเราอยู่จ้างเลี้ยงง่ายง่ายล่ะ
0: ยากยากยากหนูเจอนักเรียนของหนูแต่ละคนเนี่ยแผงลิสสุดๆก็มี
1: เหมือนกันแต่ผมไม่เคยมีเหมือนเขานะแต่ผมพูดเหมือนมีว่าลูกเราอะหาย
0: หนูเคย
1: เปียรีตัวเลยนะครับเปียรีอะ
0: หนูเคยเจออีกเคสหนึ่งขึ้นไปเหยียบแบบยืนบนโต๊ะเลยแล้วก็ชี้หน้าคุณครูที่โรงเรียนอะแล้วก็บอกว่านำหน้าอย่างจุดๆอะดีแค่ไหนแล้วที่ได้สอนกออูกูอย่างนั้นเลยอะเด็กอะเออแต่ขึ้นโอ้โหครูมือสั่นยิกเลยแบบว่าทำอะไรไม่ได้เพราะว่าสมัยนี้เขาห้ามคุณครูตีเด็กเนาะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเด็กก็แบบเหมือนน่าจะดูละครเยอะ
1: ใช่คร
0: ับเออแล้วใช้คำพูดแบบหยาบคายมากก็เลยรู้สึกว่าโอเคไม่มีลูกแล้วกันตอนเนี้ยไม่ไหวเออถ้าจะเลี้ยงก็ต้องแบบว่าโรงเรียนที่ดีคุณครูที่ดีโรงเรียนมีกล้องเดี๋ยวนี้ส่งเรียนก็กลัวเออจะมีเหตุการณ์ทำลงทำร้ายการบูลลี่อะไรเงี้ยกลัวไปหมด
1: ตั้งปณิธานไว้ทั้งว่าเก่งมากนะพี่เมย์
0: ใช่ไหม
1: ตั้งปณิธานว่าจะไม่มีลูกหร
0: อหนูตั้งใจไว้แล้วว่าไม่เอาไม่มีลูกไม่มีลูกแน่นะคะเอาประมาณนี้ถ้าจะมีก็ต้องขอมั่นใจก่อนว่าตัวเองจะมีเงินพอที่จะเลี้ยงเขาได้ดี
1: คือมีเทศกรรมหรือต้องกรรมมาพี
0: ่คะ
1: เทศกรรมหรือต้องกรรมครับ
0: หมายถึงนามสกุลหนูหรอ
1: ครับ
0: เทศขำค่ะ
1: ถ้าต้องกรรมจะมีเงินที่บ้านข้ามันผมมูริตรอง
0: เทศขำเนี่ยจะมีอยู่ที่นครสวรรค์ใช่นะจ๊ะพิจิตรมีนามสกุลเทศขำอยู่อ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์น้องไม่น้อย
1: ได้ครับ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
0: ตราปันท้ายนรสิง
1: ห์ตราปันท้ายนรสิงห
0: ์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
0: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
0: และไอ้ไอยาราอ่ะฮะ
1: และไอ้อัยราอาหาร
0: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
1: รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
1: ทุกบ้านต้องมีอัยราอาหาร
0: โอเคขอบคุณ มากๆนะคะเดี๋ยวเปิดให้นะ
1: ขอบคุณนะพี่มีพักตอนนี้เรียนปอดล้นเพื่อนนะครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะมีบางคนบอกว่าเออบางทีก็ต้องใช้ความรุนแรงบ้างหนูก็จะบอกว่าจริงๆสมัยนี้เนี่ยมันเลี้ยงยากตรงที่ว่ามันเป็นโลกโซเชียลมันเป็นโลกออนไลน์มันเห็นในอะไรหลายๆมุมจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยการที่โดนตีโดนอะไรเงี้ยเราอาจจะโตมาแบบนั้นเราเข้าใจได้แต่เด็กยุคนี้อ่ะมันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วไม่ใช่หมายความว่าเขาเปราะบางแต่หมายความว่าพอมันมีโซเชียลมันมีกล้องมันมีวิดีโอมันมีอะไรหลายๆอย่างมันหล่อหลอมอ่ะหนูจะบอกว่าการตีการใช้ความรุนแรงไม่ใช่ทางออกนะคะย้ำก่อนนะว่ามันไม่ใช่ทางออกมันถูกแล้วที่สมัยเนี้ยคุณครูไม่ควรตีนักเรียนอ่ะถูกแล้วเพราะเราอ่ะไม่สามารถไปบอกคุณครูได้ว่าคุณครูจะต้องตีเบาตีแรงตีหนักตีแค่ไหนแล้วสภาพจิตใจของเด็กเนี่ยเวลาโดนตีเนี่ยมันไม่เหมือนเราสอนครูบางคนก็ไม่ได้มีเหตุผลมากพอที่จะตีเด็กได้บางทีเด็กไม่ได้ผิดขนาดนั้นแต่ครูก็เลือกที่จะตีเออตีไม่พอใจก็ตีไม่ชอบขี้หน้าก็ตีเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกแล้วค่ะที่เขาห้ามเมื่อกี้มีคอมเมนต์ที่หนูเห็นบอกว่าเออก็จัดการเลยซึ่งทำอย่างนั้นไม่ได้ในฐานะที่หนูเป็นครูเนี่ยหนูก็ไม่ได้รู้สึกว่าหนูอยากจะตีเด็กเอาจริงๆเป็นครูเนี่ยหนูไม่เคยคิดจะตีเด็กเลยสักครั้งต่อให้เขาจะเล่นแท็บเล็ตต่อให้เขาจะโวยวายกรี๊ดลั่นห้องสิ่งที่หนูเลือกจะทำคือเดินเข้าไปกอดเขาเด็กก็คือเด็ก หนูแค่รู้สึกว่าเขาสามารถคุยด้วยเหตุผลได้ถ้าเราสอนเขาตั้งแต่เล็กแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใช้ความรุนแรงเด็กจะมองว่าความรุนแรงคือทางออกเวลาไม่พอใจอะไรอยากจะแก้ไขอะไรจะใช้ความรุนแรงเสมอดังนั้นหนูในฐานะที่เป็นนักจัดรายการในฐานะที่เป็นสื่อนะคะก็อยากจะบอกว่าความรุนแรงไม่ใช่ทางออกดังนั้นการที่เราจะเลือกที่จะตีเนี่ยก็ต้องถามตัวเองแล้วว่าเราเป็นคนยังไงถ้าหนูเป็นครูหนูถามตัวเองกี่ครั้งหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่คิดที่จะไปตีลูกของคนอื่นเลยนิดเดียวก็ไม่ได้อยู่ดีๆเราจะไปตีเพราะว่าเราจะบอกว่าอ้างว่าเราเป็นห่วงหรอก็คิดว่าไม่น่าใช่ถ้าหนูอยู่ดีๆจิตใจของหนูเป็นครูแล้วหนูอยากจะไปตีใครสักคนหนูก็ว่ามันแปลกอะจริงๆคนเราไม่ควรมีพฤติกรรมที่อยากจะไปตีใครเลยแม้แต่นิดเดียวนึกภาพสิพอเราโตขึ้นมาสังเกตไหมคะว่าสมัยนี้เนี่ยมันเริ่มมีกล้องเยอะแยะมากมายแล้วจะเห็นว่าคนใช้ความรุนแรงในการหาทางออกเยอะมากเราก็ไม่ควรจะเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เขายังเล็กพอโตขึ้นมาเขาก็รู้สึกว่าการตีคนอื่นเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติซึ่งเห็นไหมนักเรียนตีกันบางทีพอไปถามมาไปวิจัยมาก็พบว่าเขาโดนตีเป็นเรื่องปกติเขาจึงไม่รู้สึกว่าการเห็นคนอื่นเจ็บปวดหรือบาดเจ็บมันจะเป็นเรื่องแปลกอะไรอ่ะเพราะเขาเห็นจนชินตาเขาเห็นพ่อแม่ตบตีกันจนคิดว่าเรื่องการตีกันเป็นเรื่องปกติดังนั้นเรามาสร้างสังคมที่ดีนะคะด้วยการที่มีอะไรคุยกันด้วยเหตุผลไม่พอใจก็คุยกันด้วยเหตุผลแม้แต่คุณขับรถโดนบีบแต่เดินลงมาก็ไม่ใช่จะพกอาวุธจะไปตีใครเขาได้ก็ควรจะใช้เหตุผลคุยกันว่าทำไมมองไม่เห็นหรอมีเส้นตรงนี้ยังไงอะไรยังไงจริงๆการคุยกันได้ด้วยดีเนี่ยมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่คนมีวุฒิภาวะคนที่เป็นปัญญาชนควรจะใช้นะคะอันนี้ก็มาช่วยกันสร้างสังคมค่อยปรับค่อยๆเปลี่ยนแล้วกันเนาะเวลาน้องเมย์เจอรถปาดหน้าหรือบีบแปรลากยาวหรืออะไรก็ตามไม่เคยจะลงไปปะทะเลยสักครั้งก็เลือกที่จะคุยกับเขาดีๆว่าพี่โอเคหนูขอโทษถ้าหนูทำให้พี่ไม่พอใจแต่หนูถามก่อนว่าพี่ไม่พอใจหนูเรื่องอะไรเนี่ยพอดีหนูไม่เห็นหรืออะไรก็ตามก็คุยกับเขาด้วยเหตุผลถ้าเขาโวยวายนิ่งแล้วฟังเขาให้จบหนูรู้ว่าพี่โกรธหนูขอโทษค่ะแต่พี่พอดีหนูเป็นอย่างงี้ๆเราก็คุยกันด้วยเหตุผลได้เชื่อว่ามันจะไม่เกิดความรุนแรงมันจะไม่เกิดการหยิบอาวุธขึ้นมาและนะคะก็สร้างสังคมที่ดีด้วยกันละกันเนาะวันนี้มาเป็นทีมโสดนะคะโสดแล้วนะจากแนนซี่ท็อปไลน์นะคะโสดหลักสี่จากพี่ส้มเช้งสามชาโสดนะคะหนิงปัทมาและโสดจริงๆจาก i จริงๆ Tidal Music ค่ะ

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: จอคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: หัวอกพ่อห้างนะคะจากแมนมณีวรรณค่ะเมื่อกี้แอบแบบขยี้ตานิดนึงอุ้ยคำร้องทำนองทำไมชื่อคนแต่งคุ้นๆจังเลยพจน์สุวรรณพันธ์นะคะเออนะจากศิลปินสู่การเป็นนักแต่งเพลงเรียบร้อยนะคะพี่พจน์สุวรรณพันธ์แต่งให้พี่แมนมณีวรรณนะคะเรียบเรียงโดยอาจารย์ตูนน้อยสว่างอุบลค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณในช่วงนี้ด้วยนะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองในช่วงนี้เจาะคิวฮิตจ้าเจาะ
1: คิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: เพลงฮิตติดชาร์ตมาถึงช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตนะคะวันนี้2ผลงานเพลงที่ติดเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะสิทธิ์ของเจ้าและคำเอ่ยนะคะเดี๋ยวจัดเสิร์ฟให้ส่วนใครที่ขอของน้องนันอนันต์นะคะเดี๋ยวขอติดเอาไว้เป็นวันพรุ่งนี้อีกทีนึงเออนะถัดไปก่อนถัดไปก่อนนะจ๊ะแบ่งกันนะ

0: โดยเบที่ชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ
1: ้
2: ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์

วตผ่านทางเว็บไซต์ ynstanawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายกับน้องเมทิชาแล้วนะคะอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80นะคะคลองแง82จังหวัดตรัง82ภูเก็ต82.50ค่ะสุราษฎร์ธานี82.50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่81.80สตางค์นะคะยางลูกขุนค่ะ87.30สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย68 บาทน้ำยาง73.30สตางค์นะคะวันนี้มีของขอเพลงสิทธิ์ของเจ้ามาด้วยน้องเมย์จัดให้แล้วนะคะคุณโคราชนะคะจัดเรียบร้อยแล้วนะคะมีพี่ความเหงาน่ากลัวในบางเวลานะคะเออนะบอกว่าสวัสดีครับเพิ่งเข้ามารับฟังใช่ครั้งแรกหรือเปล่ารับฟังครับจากชลบุรีนะคะแล้วก็มีพี่สมบูรณ์ตายบอกว่าโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะพี่เสือสิบตัวบอกฝันดีเด้อล่ะนะจะไปนอนกันแล้วเหรอมีใครอยู่เป็นเพื่อนพี่เพชรไหมนะ วันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วนะคะพรุ่งนี้ถ้าใครสนใจข่าวสารยังไงก็สามารถมาดูน้องเมย์จัดรายการข่าวคู่กับพี่หมิวเยาวลักษณ์ได้นะคะที่รายการเรื่องพลบค่ำช่วงเวลา5โมงเย็นนะคะ5โมง15ถึง6โมง15ทางช่องอสมทนะคะ MCOT ของเรานี่แหละ Modern Night นะคะก็ถ้าใครเป็นจานใช่ไหมจะเรียกจานบินแล้วเนี่ย คิดอะไรอยู่ไม่รู้เออ30 HD นะคะช่อง30ก็ขายไป30นะจ๊ะก็จะเจอคนสวย2คน เขินล้อเล่นล้อเล่นอ่ะผลงานเพลงนี้ในช่วงของเพื่อนเพลงหวานค่ะก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะคะทิ้งท้ายเอาไว้วันนี้นี่มาเป็นความโสดน้องเมย์ก็เลยจัดอีกหนึ่งความโสดไปให้ด้วยนะคะกับเพลงคนไม่มีแฟนจากพี่เบิร์ดธงชัยแม่อินไปนะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมทิชาแล้วนะคะต้องลาไปก่อนค่ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ4เพลงจบไปไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องบ้านนอกนะครับของแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์เขียนฝันไว้ข้างฝาพี่รัชนกศรีโลพันธ์นะครับมีเธอจึงมีฝันพี่ไผ่พงศธรฝันอีกครึ่งต้องพึ่งเธอนะครับพี่มนต์แคนแก่นคุณครับวันนี้จัดให้4เพลงยาวๆไปนะครับทักทายไปถึงพี่อมราพี่นงนุชณนครครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะครับพี่สุดารัตน์ครับพี่บุษยาครับพี่จารันครับพี่ณรีเนตนะฮะสวัสดีครับผมพี่สุภัตราครับพี่สำลีครับพี่จารันน้องแบมมาแล้วนะครับแม่ส่งรูปแมวมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ทักทายครับผมไปถึงพี่นักรบเพื่อประชาชนช่างแจ็คเทวาพี่สาครนะครับพี่วีรศักดิ์นะครับหรือว่าบอนวี่มารายงานตัวนะครับผมนี่พี่วิชัยครับพี่ไพศรีนะฮะทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บุญญากรด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับฟังเพลงกันต่อในช่วงของพาเอ้ยในช่วงของมหานครไลฟ์กำลังจะไปพาเรทเพลงฮิตแล้วนะฮะโอ้ยอันนั้นชั่วโมงที่2ตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์นะครับรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02248-1366นะครับมหานครไลฟ์ครับขอขอบคุณสบู่ลามาโซนวิลซาเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับไปฟังเพลงกันต่อเลย
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวเชียงใหม่นะฮะชาวกำแพงแสนเอาไม่ใช่สันกำแพงก็ซ้อมมากำแพงแสน

0: ุณสุรบดินมายืนหัวเราะอยู่ข้างขอบคุณมากครับอิจฉาผมใช่ไหมธรรมดาผมคนหน้าตาดีอย่างนี้เขาเรียกคนหล
1: ่อมหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: สนับสนุนโดยใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
5: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิวฮิวใจขอขอบคุณด้วยนะครับย่ำย่ำอัพไซด์อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่ใหม่ย่ำย่ำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับนะฮะบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับบทเพลงจากคุณพี่ศรีภัยนอนกอดตัวเองมาโดนนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อนะฮะหนึ่งสายตอนนี้พร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมไปรับสายกันเลยหนึ่งสายนะครับฮัลโหลสวัสดีครับ
6: ครับสวัสดีครับน้องเพชร
5: สวัสดีครับคุณพี่สุภาพนะครับ
6: ครับผม
5: พี่สุภาพโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับผม
6: อำเภอนาทวีสงขลาครับ
5: เอ้านาทวีนั่นเองนะครับ ช่วงนี้อากาศเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้น
6: ตอนนี้ทำท่าว่าครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่ครับ
5: ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับแต่ว่าตอนนี้คุณสุภาพก็กำลังกรีดยางอยู่ใช่ไหม
6: ถูกต้องครับ
5: ครับผมเข้าใจเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอาชีพยอดฮิตนะสำหรับช่วงนี้เลยนะ
6: ครับผม
5: อยากฟังเพลงอะไรครับวันนี้
6: ขอเพลงนครโคราชนะครับ
5: นครโคราชจากลุงเป้าสายันใช่ไหมครับ
6: ถูกต้องครับผม
5: อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
6: ขอมอบให้พี่หนึ่งที่อยู่อำเภอบางกล่ำแล้วก็น้องเมย์หลังไมค์ให้น้องเพชรแล้วก็ให้เป็นพิเศษเลยนะครับพี่น้องชาวจังหวัดน่านอำเภอบัวที่ว่าประสบภัยอยู่ณตอนนี้นะครับ
5: ได้เลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นเพลงที่มอบส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวน่านเนาะ
6: ครับผม
5: ได้เลยครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับพี่สุภาพครับ
6: ครับสวัสดีครับ
5: สวัสดีครับผมนี่นะฮะคุณพี่สุภาพจากสงขลานาทวีป่ะไปฟังเพลงนี้กันต่อครับในช่วงของสายยิ้มคิวใจนะครับนครโคราชครับลุงเป้าสายันสัญญาจัดไปฮะ

สนับสนุนโดยเยี่ยมยำอัพไซด์ให้อิ่มอร่อยเข้มข้นเหมือนเดิมใหม่เยี่ยมยำบิ๊กคัพอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ

0: ลูกเกาะแค่นั่งเกาะรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

จบไปนะฮะสำหรับบทเพลงณหน้าทองไม่ได้ฟังนานกันมากๆแล้วนะครับแล้วก็3เพลงก่อนหน้านี้เป็นเพลงแนวสบายๆนะตามแบบฉบับของผมนะครับขึ้นฮอตกอดบ่ได้บทเพลงจากพี่นางสิริพรนะครับคนบาปที่ฮักอ้ายน้องบิวจิตชริยาคุณแผนเด่นกล้อนนะฮะจากอาจารย์นุรุ่งฟ้ากุลาชัยนะครับทักทายไปทาง Facebook Live คอมเมนต์ทุกท่านด้วยที่ส่งข้อความกันมานะครับพี่สุนิสาครับพี่วันวิสาพี่ดวงใจในกาชิมะนะครับโอไฮโอกาไซมัสนะครับสวัสดีที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับพี่พิรมครับพี่รัตดาวันพี่สุภัตราพี่สมโชคถามว่าน้องเพชรรู้ไหมครับว่านครรออะไรนครรออะไรเหรอมีนครอะไรบ้างนครราชนครเสียวแล้วอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับไหนพี่สมโชคเฉลยมาให้ผมฟังหน่อยสิสรุปว่านครรออะไรนะครับพี่สมโชคครับพี่สว่างพี่ฟินโยนะครับพี่นักรบเพื่อประชาชนพี่บุษยาพี่วุฒิชัยนะครับพี่บอนวีมารายงานตัวนะครับผมพี่ฟินโยด้วยนะฮะทักทายครับพี่จุ๊บแจงทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ครับผมก็มีอีกเรื่องหนึ่งมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของสบู่สมุนไพรสุขสกินสบู่สมุนไพรที่ผลิตจากสมุนไพรมากกว่า23ชนิดช่วยในเรื่องทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกทั่วร่างกายล้างหน้าได้สระผมได้เป็นสูตรเย็นสดชื่นมีฟองเยอะมาพร้อมกลิ่นหอมอโรมาดอกไม้ไทยลดกลิ่นไม่พึงประสงค์ระหว่างวันนะครับโปรพิเศษซื้อสบู่สมุนไพรขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมฟรีครีมอาบน้ำแร่ชนิดซอง10มิลลิลิตร8ซองพร้อมถุงตีฟองอีก8ชิ้นราคาเพียงแค่999บาทค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสนใจสั่งซื้อนะครับโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับหรือว่าแอดไลน์ได้ที่ @shopmoney นะฮะตอนนี้ครับไปฟังอีกสักหนึ่งบทเพลงหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของพาเรดเพลงฮิตอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะฮะ02-248-1366ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกงสีทอง
7: ปุจฉาเติมน้ำมันผิดชนิดต้องทำอย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาห้ามสตาร์ทรถควรเรียกรถยกและนำรถเข้าศูนย์บริการหรืออู่ซ่อมรถเพื่อถ่ายน้ำมันออกจากระบบทันทีเพราะน้ำมันที่ไม่ตรงกับประเภทเครื่องยนต์อาจทำให้ระบบเชื้อเพลิงและเครื่องยนต์เกิดความเสียหายได้สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้
9: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายกินกับเมนูอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้ไอยรา อาห่ารสชาติดีๆทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยรา อาห่าก
1: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงครับในช่วงของพาเรทเพลงฮิตทักทายไปทางFacebook นะครับ LTM FM 95นะครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวหมดในชั่วโมงที่2นะครับพี่ละอายครับพี่อารมณ์ครับพี่สมโชคบอกว่านครรอกรุงเทพครับเพราะว่ากรุงเทพมหานครนะโอ้แม่เจ้า เฮ้ยอันนี้ใช้ได้นะครับพี่อันนี้ต้องจดมุกไว้แล้วผมว่านะสุดยอดจริงๆพี่สมโชคนี่เป็นคนที่มุกเยอะที่สุดเลยนะฮะผมชอบมากเวลาพี่สมโชคทักมาเนี่ย พี่ดวงใจสวัสดีครับนะฮะบอกว่าวันนี้ไม่อยากลุกจากที่นอนเลยร้อนทุกวันเหนื่อยมากๆเลยนะครับใช่ครับช่วงนี้ที่ต่างประเทศจะอากาศร้อนนะฮะยกเว้นออสเตรเลียตรงนี้ออสเตรเลียอากาศหนาวนะครับเพราะว่าจะตรงกันข้ามกับประเทศที่อยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรนะฮะประมาณนี้แล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ดาวพระสุขนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุนีสวัสดีไปถึงพี่สำรวยสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับพี่ละไอนะฮะเนี่ยขำกากเลยใช่ไหมฮะพี่อาทิตย์นะครับสวัสดีครับพี่นงนุชครับพี่อารมณ์ครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายพร้อมแล้วใช่ไหมครับน้องเมย์ไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: ครับผมครูเพชรโอ้ไม่ใช่น้องเพชรสวัสดีคร
1: ับ โอ้ยคุณครูเพชรเลยเหรอแหมสวัสดีครับไอ้กว้าง
2: ครับผมสวัสดี FC ทุกท่านด้วย
1: ไอ้กว้างตอนนี้อยู่โยโกฮาม่าป่ะเนี่ย
2: ไม่ครับผมกลับมาสุราษฎร์แล้วครับ
1: กลับมาสุราษฎร์แล้วเนาะ
2: ครับผม
1: ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ยังไม่หลับไม่นอน
2: กรีดยางครับอาชีพสุดฮิต
1: อาชีพสุดฮิตเลยนะฮะแล้วช่วงนี้ที่สุราษฎร์เป็นยังไงบ้างครับพี่ฝนตกไหม
2: ฝนไม่มีแต่ว่ามันลมแรงน้องเพชรวันนี
1: ้ลมแรงใช่ไหม
2: ครับผม
1: ยังไงก
2: ็ตัวร้ายเลยแหละฝนเนี่ย
1: ถูกเลยนะฮะยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่นะ
2: ครับมันจะมีแมงป่องด้วยศัตรูกระจิตยาง
1: มีแมงป่องด้วย
2: ใช่แมงป่องแล้วก็งูกับปะนั่นแหละตัวร้ายอีกตัวนึงระวังแหละน้องเพชร
1: อ๋อคือระหว่างพี่กรีดยางเนี่ยพี่ก็ต้องแบบพยายามดูให้ดีว่ามีอะไรบ้างแถวๆนั้นเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับเพราะว่าภาคใต้นี่งูกับปะนี่เยอะกว่าเพื่อน
1: ก็ต้องแบบใช้ไฟฉายส่องตลอดนะพี่นะ
2: ครับผม
1: ได้เลยครับ
2: เวลาเขาเห็นเราเขาจะไม่เลื้อยหนีนะงูกับปะนี่
1: อ๋อสู้คนเหรอ
2: สู้ครับเตรียมฉกเลยแหละ
1: โอ้ยพี่ระวังด้วยนะ
2: ครับผมเยอะๆน้องเพชร
1: ครับผมไอ้กว้างครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: ขอฟังเพลงตะวันขึ้นที่โขงเจียมของพี่เอพจนาครับ
1: ได้ครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้ฟังนะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: ให้ทุกเสียงทุกสายพิเศษทุกเสียงทุกสายแล้วกันครับ
1: ได้ครับผมพี่พี่ไอ้กว้างโอ้ยพูดผิดแล้วไอ้กว้างตอนนี้ครับจำสโลแกนของเราได้ไหม
2: เอาน้องเพชรนำเลย
1: เนาะ
2: ครับ
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้ง
1: ตราพันท้ายนรสิง
2: ตราพันท้ายนรสิง
1: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
2: แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่ง
1: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
2: กินกับอะไรก็อร่อยเหาะ
1: และไอ้ไอยรา
2: และไอ้ไอยราร
1: สชาติดีดี
2: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
2: ทุกบ้านต้องมี
1: ไอยราอ่าฮ่า
2: ไอยราอ่าฮ่า
1: เอ้ย ชอบเสียงไอ้กว้างมากเลย
2: สไตล์ของน้องจ๊ะ
1: โอ้ยแนวนี้เลยนะแนวน้องจ๊ะเนาะอ่าฮ่าเลยนะโอ้ยนะไอ้กว้างยังไงก็อย่าลืมนะครับระวังงูกับปะด้วยนะ
2: ครับผม
1: ครับครับผมไอ้กว้างรักษาสุขภาพนะครับ
2: ครับเช่นกันครับน้องเพชร
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับไอ้กว้างหรือว่าไอ้มิชัยโยโกฮาม่าของเรานั่นเองนะฮะตอนนี้กลับมาสุราษฎร์แล้วก็มากรีดยางนะครับก็ขอให้ระมัดระวังด้วยแล้วกันนะไม่ว่าจะทั้ง แมลงอะไรก็แล้วแต่แมงป่องบ้างงูกระปะบ้างอะไรอย่างนี้นะฮะสู้ๆนะครับกำลังใจให้สำหรับทุกท่านที่กำลังทำงานกรีดยางอยู่นะตอนนี้นะครับเป็นอาชีพยอดฮิตเลยนะเวลาทุกๆท่านที่จะโทรศัพท์เข้ามาหาพวกเราชาวก้าวห้านี่ส่วนใหญ่ประมาณ 95% กรีดยางทั้งสิ้นจริงๆนะครับผมอ่ะตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อ5ทั้ง4เพลงจัดป้า

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรกวางตุ้งตราพันท้ายนรสิงห์แบรนด์ยอดขายอันดับหนึ่งกินกับอะไรก็อร่อยเหาะและไอ้อัยราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีอัยราอาห่าก
1: ลับมานะฮะจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นตะวันยอแสงนะครับจากพี่ทักตะวันรับฟ้าจากลุงเป้าซ้ายยันสัญญาตะวันร้อนที่หนองหานนะฮะคุณอาเอกชัยศรีวิชัยนะครับคุณเอพจนาตะวันขึ้นที่ของเจียมนั่นเองนะครับแนวตะวันทั้ง4เพลงเลยทักทายครับไปถึงคุณผู้ฟังที่ส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยในช่วงที่2นะครับพี่รัชนีครับพี่ละไอครับพี่พินโยครับพี่หนูวันพี่พิชัยชาญนะครับบอกว่า FC อุดรครับเพชรครับขอแจมเพลงด้วยไอ้ฮักเจ้าเด้อจากพี่มนแคนนะฮะพี่มะลินะครับพี่อารมณ์นะครับพี่ละอายครับพี่เรวัตสวัสดีครับพี่หนุ่มดอยหวดนะฮะพี่ประเทืองแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่จิรวรรณด้วยนะฮะทักทายครับผมตอนนี้ครับก็เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อนะฮะก็เป็นสายแท้งสายแท้งกำลังแท้งอยู่นะฮะผมสายแอสซัสซินสายแท้งจัดไปนะฮะช่างที่น่ารักของเรานะครับตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าในช่วงของจอคิวฮิตนะฮะวันนี้ครับเป็นบทเพลงนี้เลยฮะก็ดูสิเพลงอะไรคืนเธอนะฮะจากพี่บิ๊กสุรินทร์นะฮะสังกัดB Studio นะครับคำร้องทำนองโดยคุณบิ๊กสุรินทร์เรียบเรียงโดยคุณเบิร์ดกีตาร์บลูนะฮะในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอนะครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองนะฮะไปฟังเพลงนี้กันเลยครับคืนเธอครับจากคุณบิ๊กสุรินทร์ครับ
2: จอคิวฮิต
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลข่าววันนี้กับฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวมีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนข่าวเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิวไลฟ์อุปกรณ์พยุงข่าวซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมา
0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1อิลเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: สถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: กลับมานะฮะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานต้องขอขอบคุณด้วยนะฮะ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยนะครับ1158นะฮะสวัสดีครับพี่ณรงค์ครับพี่ลัดดาสวัสดีไปถึงพี่โชติกาสวัสดีน้องสาวดาราวันด้วยนะฮะสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่เกษมสวัสดีพี่มาริวันแล้วก็สวัสดีครับพี่จิตติวันนะครับพี่ธารัตน์โมแล้วก็สวัสดีครับไปถึงพี่ปลานะฮะแล้วก็พี่กันรพีสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันนะตอนนี้ด้วยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็หลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่นะครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All Hit Hit Story เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องเมย์รอรับสายอยู่นะครับ02-248-1366ครับ

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร

0: แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนุนโดย
1: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
2: ลับมานะฮะในชั่วโมงที่3ครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวง2เพลงจบไปเมื่อกี้ในช่วงของเพลงมหานครออนไลน์ฮิตนะครับมีเพลงยื้อนะฮะจากอาจารย์ปรีชาปัดภัยบอกเป็นหยังเขาเข้าใจนะครับจากน้องกวางจิรพันธ์นั่นเองทักทายครับไปถึงทุกท่านนะฮะที่ส่งข้อความกันมาครับพี่พินโยพี่นวลจันทร์พี่บงกฎทิพย์ครับคุณแม่บุญเรือนบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเพชรทำขนมขายตลาดนัดเช้าค่ะพี่แมวภูวการพี่สุภัตราสวัสดีครับผมพี่พรบวรใช่ไหมฮะสวัสดีครับพี่สาวขามพี่โบอะไรนะพี่บ่าวเนาะพี่บ่าวจันโทหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่วิวัฒน์ NT หรือว่าพี่อุดรรถขยะบางนานะครับพี่เกษมนะฮะพี่สาวขามครับพี่มาริวันนะครับสวัสดีทุกท่านที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่บนเทาครับพี่วีรศักดิ์พี่บอลวียังอยู่นี่ขอเพลงพอใช้ไม่พอโชว์ของนิวพงศกรนะฮะพี่อารมณ์ครับผมขอบพระคุณมากๆเลยนะครับอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของเพลง Hit Story ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะบำรุงร่างกายครับบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจัดไปอีก2เพลงครับผม

0: ับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: จบไปนะฮะสองเพลงนะครับไม่ว่าจะเป็นขอฮักอ้ายต่อไปได้บ่บทเพลงจากพี่ตายอรทัยนะฮะกลับคำสาลาจากพี่ไมค์พี่รมพรสองเพลงในช่วงของ Pink It Story ครับสวัสดีไปถึงคุณพี่ยายออสสามย่านครับพี่บุญทรัพย์ครับแล้วก็สวัสดีพี่คำเตยน้องสาวตาระวันบอกว่าอะไรนะอยากฟังแพ้ใจมาเจริญพุระค่ะเก่งมาจากไหนก็แพ้คนเก่าอย่างเธอนะฮะขนาดนั้นเลยนะฮะ อะไรนะไปหาหมอมาหมอให้ไปทะเลอย่าไปหาเขานะฮะมุกเยอะนะเนี่ยสุดยอดจริงๆพี่สมโชคก็ถามบอกว่าถามนิดครับระหว่างรถกระบะกับรถเก๋งผมจะเอาเงินที่ไหนซื้อเอาเงินที่ไหนซื้อเหรอไม่รู้อ่ะก็มีเงินก็ซื้ออ่ะไม่อันนี้ผมก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะอ่ะก็ยังไงเฉลยผมให้ผมฟังด้วยนะครับพี่สมโชคปล่อยมามุกหลายมุกเหลือเกินนะฮะสวัสดีน้องสุตารัตน์นะฮะบอกว่าขอฮักพี่เพชรต่อไปจักหน่อยนะฮะใช่ไหมฮักพี่เพชรฮักปาร์คด้วยนะเพราะว่าเห็นอยู่ใน Facebook ของปาร์คอยู่นะฮะคิดถึงปาร์ครักปาร์ค สวัสดีฮะพี่รัตติยานะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่หนูพิมพ์นะครับพี่สุภาพนะครับพี่อมราพี่หนูเล็กนะครับพี่พิสารนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีไปถึงคุณทรงพลนะฮะสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่ทักทายกันเข้ามาณตอนนี้ด้วยนะครับพี่แมวคนดีนี่สวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงสบายๆกันดีกว่าจะเป็นเพลงสบายยังไงบ้างลองไปฟังกันดูนะครับเริ่มต้นกับบทเพลงนี้เลยฮะ 1 2 3 4

0: ลือก
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ในช่วงของมหานคร Family ครับขอกราบขอบพระคุณกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรเลยครับ1158นะครับอ่ะจัดไป3เพลงสบายสบายตามแบบฉบับของผมนะฮะสบายสบายขนาดไหนไม่รู้เหมือนกันสายโจ๊ะนะฮะพี่จิงดิดขาวงเทวันนะครับติงค่านี่น้องนิวคันทรีนะครับน้องมาสีแล้วก็น้องกิ๊กใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะแล้วก็แค่โสดนะครับบทเพลงจากวงโซโลอิสต์นั่นเองนะครับทักทายครับไปถึงพี่เยเฮอร์ครับพี่สว่างพี่เจริญพี่บุญทราบนะฮะสวัสดีครับแล้วก็พี่สุวรรณียายออดสามย่านพี่ฝนพี่ดวงใจในกาชิมาบอกว่ายาวยาวยาวยาวยาวนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงไข่นอพี่แมวคนดีนะครับน้องแชมป์มาแล้วน้องแชมป์บอกว่าพี่ตาสวัสดีครับนี่ทักทายพี่ตาสุตารัตน์ด้วยใช่ไหมฮะสวัสดีครับไปถึงทุกท่านนะฮะที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะฮะแม่ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งนะครับในช่วงของมหานครแฟมิลี่ครับ
0: มหานครแฟมิลี
1: ่สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

วันนี้นะฮะผมก็มีอีกหนึ่งบทเพลงนะครับเป็นเพลงบทเพลงช้างเผือก AEC ของเรานะฮะเพลงนี้มาจากประเทศฟิลิปปินส์นี่เพลงนี้เพราะแน่ๆนะฮะยิ่งเป็นพี่น้องชาวฟิลิปปินส์คือแบบจริงๆนะในโลกเนี้ยคือเกิดมาเป็นนักร้องจริงๆนะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์นะเสียงเพราะแบบโอ้ยเยอะมากเยอะมากๆจริงๆนะครับบทเพลงนี้ชื่อว่าบากิตงาบามาฮากิตานะครับจากคุณจิติเลดานานั่นเองนะฮะเป็นเพลงที่อะไรนะถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะแปลว่าทำไมฉันยังรักเธออยู่อะไรประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่ะลองไปฟังกันดูนะครับในช่วงของเพลงช้างเผือกครับ

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตนะครับนะกลับมาถึงท้ายชั่วโมงนะฮะพี่ดวงใจนากาชิมะบอกว่าเพลงมหันอะไรนะมหันตภัยน้องแก้มร้องเพราะมากๆเลยเวอร์ชั่นไทยนะฮะสุดยอดจริงๆนะน้องแก้มร้องอะไรก็เพราะอยู่แล้วถ้าเป็นน้องแก้มนะจริงๆนั่นก็เข้าสายแบบวอลดิสนีย์อยู่แล้วนะครับใครที่ชอบดูหนังดิสนีย์ดูการ์ตูนดิสนีย์นะต้องได้ยินเสียงน้องแก้มแน่นอนนะครับสวัสดีพี่เจี๊ยบวิลาวันนะถามว่าเพลงอะไรนะครับเป็นเพลงจากประเทศฟิลิปปินส์นะฮะก็เมื่อกี้นี้อยู่ในช่วงของ AEC ใช่ไหมครับ AEC กับเพลงช้างเผือกนะฮะ AEC ของเรามีอะไรบ้างมีเวียดนามใช่ไหมช้างมีเวียดนาม

มีประเทศลาวสปป.ลาวมาเลเซียอะไรนะเมียนมาด้วยใช่ไหมมีอะไรมีประมาณนี้ปะประมาณนี้แหละเนาะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแถบพวกเราด้วยแหละแถบพวกเรานี้นะครับซึ่งเราก็สามารถเปิดเพลงแนวนี้อะไรก็ได้นะครับของต่างประเทศที่อยู่ในทวีป AEC แล้วกันนะครับสวัสดีครับพี่จรูนนะฮะคุณแม่บุญเรือนสวัสดีครับสวัสดีไปถึงพี่จรูนบอกว่าแจ้งแล้วครับมาถึงตอนนี้พระอาทิตย์ใกล้ขึ้นแล้วใช่ไหมโอ้เดี๋ยวผมต้องรีบกลับแหละก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะครับไม่ได้อันตรายนะฮะอ่ะสวัสดีคุณพี่ริซ่าด้วยนะครับสวัสดีพี่ออริชาน้องออริชาใจรักนะฮะลุงต่อยด้วยนะครับสวัสดีครับเอาวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอาไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าตี2ถึงตี5กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะฮะรักแม่พึ่งบุญนวลจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวัน

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 02016512หรือ0894990909 Mcot Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ถึงใจสถานมาแล้วนะคะ5:14 นขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงข่าวเช้า95นะคะวิทยุอสมทแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพฤหัสค่ะวันนี้20วันที่20แล้วเนาะ20สิงหาคมสวัสดีน้องนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: โอ้ก็เมื่อคืนเชื่อว่าจะมีคน
0: บอก
1: แล้วเนี่ยเมื่อคืนเชื่อว่ามีคนไม่ได้นอนนะ
0: ไม่ได้นอน
1: คนน่านนะคนที่จังหวัดน่านนะพี
0: ่โอ้โหตอนนี้ก็เตือนภัยสีแดงนะคะสำหรับที่จังหวัดน่าน
1: หมอกน้ำจะขึ้นสูงสุดเนี่ยตอน2:00เมื่อคืนอ่ะเพราะฉะนั้นใครจะกล้าหลับนะฮะผมเห็นช่วงประมาณเที่ยงคืนเนี่ยนะครับน้ำในตัวเขตเทศบาลนะพี่ในตลาดเนี่ยนะพี่มันเริ่มผุดขึ้นจากท่อตามถนนทางเนี่ยเริ่มมีน้ำเจิ่งนองโ
0: อ้
1: แล้วก็เขาบอกว่าต้องเฝ้าดูระดับน้ำจากแม่น้ำน่านด้วยนะครับว่ามันจะไหลสูงกว่าตลิ่งเกินแนวที่เขากั้นไว้มากน้อยขนาดไหนโอ้โห
0: หนักจริงๆเนาะ
1: ใช่เขาบอกเมื่อคืนก็นะพีคสุดตอน 2:25 นะครับ
0: อือหือ
1: ประมาณ 2:00 กว่า
0: ค่ะก็เป็นห่วงโรงพยาบาลนะคะน้องลุง
1: ครับ
0: โรงพยาบาลเมื่อวานนี้ในพื้นที่ทั้งอำเภอสันติสุขอำเภอแม่จาริมอำเภอท่าวังผาอำเภอปัวอำเภอเมืองนะคะที่น่าเป็นห่วงอยู่นี่ค่ะเมื่อวานก็ถือว่าอย่างที่บอกนะคะเป็นพื้นที่สีแดงเลยประชาชนก็เป็นหมื่นได้รับความเดือดร้อนนะคะเฉพาะเมื่อวานนี้ในพื้นที่อำเภอปัวนั้นมีเสียชีวิต2รายนะคะเสียชีวิต2รายขณะนี้ก็ยังคงต้องเตือนภัยวิกฤตระดับสีแดงอยู่หลายพื้นที่เพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็อย่างที่อำเภอท่าวังผาเนาะใครที่เคยไปเที่ยวอ่ะตลาดท่าวังผาเมื่อวานนี้รถไม่สามารถผ่านได้เลยในการอพยพผู้ป่วยอพยพผู้คนเนี่ยค่ะโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอ่ะโอ้โหวิกฤตมากเลยทุลักทุเลน่าดูค่ะค
1: ่
0: ะโอ้ในแล้วก็ในตัวเมืองนะคะเทศบาลเมืองน่านพยายามที่จะเอาถุงทรายนะคะบิ๊กแบ็กมาอุดรอยช่องโหว่ที่น้องต้องบอกว่ามันมีน้ำผุดขึ้นมาเนี่ยนะคะยากมากเลยเอาไม่อยู่จริงเนาะ
1: ครับ
0: นี่ค่ะ
1: โอ้มาทุกทางอะพี่
0: โอ้มันมาทุกทางจริงๆนะอุดยังไงก็ไม่อยู่นะเพราะนั้นก็แจ้งเตือนนะคะวันนี้พรุ่งนี้อีก1วันนะคะมีโอกาสตลอดเพราะว่าร่องมรสุมมันพาดผ่านพอดีส่งผลต่อปริมาณน้ำฝนสะสมเกือบทุกพื้นที่นะคะในเฉพาะอำเภอพื้นที่อำเภอปัวเนี่ยจะเยอะหน่อยเยอะกว่าอำเภออื่นๆก็ทำให้ปริมาณน้ำในลำน้ำสาขาต่างๆมากขึ้นเรื่อยๆนะคะคือจะสูงเท่าไหร่เนี่ยเห็นเมื่อวานนายกเทศมนตรีเมืองน่านบอกว่ายังบอกไม่ได้แต่ถ้าเทียบกับระดับน้ำในปี49นั้นเนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ค่ะแล้วบางจุดนะมาทั้งน้ำทั้งหินไม้มาหมดเลยนะคะก็ต้องประเมินกันในแต่ละวันนะคะตอนนี้ทุกคนก็ต้องเฝ้าระวังนะคะอย่างที่น้องต้องบอกว่าโอ้นอนหลับไม่ลงจริง
1: ครับเนาะ
0: หนัก
1: โอ้เขาเล่นบอกเตรียมรับมืออพยพเขาให้อพยพกลุ่มเปราะบางนะครับบ้านไหนที่มีเนี่ยให้ออกมาก่อนนะเพื่อให้ง่ายต่อการช่วยเหลือนะครับถ้าเกิดว่ามีเหตุฉุกเฉินขึ้นมานะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ก็ดูเหมือนว่าตีสองเมื่อคืนผ่านพ้นไปนะครับฝนก็ไม่ได้มีตกลงมาเพิ่มนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงระหว่างเฝ้าระวังจับตาสถานการณ
0: ์ใช่ค่ะส่วนใครจะเดินทางนะคะกรมทางหลวงบอกว่าในพื้นที่น่านแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงตอนนี้ถนนทางหลวงถูกน้ำท่วมไป7แห่งนะคะก็หลีกเลี่ยงเส้นทางหรือว่าถ้าใครจำเป็นต้องใช้ทางจริงๆก็โทร 1586ก่อนนะว่าเส้นไหนไปได้บ้างเพราะว่าบางพื้นที่มันต้องผ่านแบบป่าภูเขาแล้วเดี๋ยวไปติดอยู่นะคะโทรศัพท์1586ก่อนสอบถามได้เลยนะคะเพราะว่ามีฝนตกหนักแล้วก็น้ำป่าไหลหลากมาทำให้การสัญจรไปมาเนี่ยอาจจะไม่สะดวกนะคะทางหลวงที่ถูกน้ำท่วม7แห่งก็มีทางหลวงในพื้นที่อำเภอปัวอันนี้ผ่านไม่ได้เลยนะคะแล้วก อุโมงค์ทางลอดอันนั้นก็ใช้ข้างบนได้ตรงแยกบ้านซ่าอำเภอปัวข้างล่างนี่ไม่ได้เลยนะคะสะพานขาดจุดหนึ่งเหมือนกันเขาเรียกว่าสะพานมอนอยู่ที่ตำบลวรนครแล้วก็สะพานบ้านสายตำบลสิลาแรงอำเภอปัวนี่ก็ผ่านไม่ได้นะคะแล้วก็สะพานห้วยตาดตำบลวรนครเช่นกันอันนี้ก็จราจรไม่ได้เหมือนกันผ่านไม่ได้นะหน้าโรงแรมน่านนิรันดร์เมื่อวานนี้น้ำกัดเซาะท่อนะคะก็ผ่านไม่ได้ค่ะต้องเช็คเนาะสำหรับใครจะไปทั้งน่านแล้วก็พะเยานะคะตอนนี
2: ้
0: บางจุดก็บอกว่าไม่มีเส้นทางเลี่ยงนะคะก็จำเป็นต้องหยุดอยู่ตรงนั้นเลย
1: ตัวอย่างพวกที่พักที่อยู่บนดอยครับที่สปันเอ่ยที่ปัวเอ่ยเนี่ยนะฮะยังแถบสปันเนี่ยพี่เมื่อคืนเนี่ยนะเขาให้พักฟรีอยู่แล้วเขาให้พักฟรีนะบางรีสอร์ทเนี่ยเพราะว่าคนติดลงมาไม่ได้เส้นทางขาดบ้างนะครับถนนถูกตัดบ้างลงมาปัวก็ไม่ได้นะครับเขาบอกให้พักฟรีคืนพรุ่งนี้ก็คือคืนนี้ครับเนี่ยฮะเช้านี้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยเขาก็ใครที่ยังไม่ขึ้นไปนะก็ให้คืนเงินได้ 100% เลยส่วนใหญ่ที่พักเขาก็ใจดีนะพี่เขาให้คืนเงินในช่วงถึงวันศุกร์นี้เลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่มั่นใจในสถานการณ์นะครับแล้วก็ประกาศว่าใครที่ติดอยู่ข้างบนเนี่ยนะฮะตามที่พักส่วนใหญ่ให้พักฟรีพี่ใจดีมากเริ่มมีคนรีวิวแล้วนะในโซเชียลนะครับว่าฉันเป็นผู้ประสบภัยแต่คนน่านใจดีมากให้ฉันพักฟรีแล้วก็ถ่ายวิวหน้าห้องมาให้นะโอ้โหบางคนบอกอยากที่จะติดอยู่นะสัก 2-3 คืนแต่วิวสวยไงพี
0: ่แล้วคนนี้ฉันชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติแบบนี้เนาะ
1: บางคนจองที่พักกันมาที4-6เดือนอ่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าเจอภัยพิบัตินะครับไปไม่ได้
0: แต่ก็หนักนะวันนี้กรมอุตุบอกว่าวันนี้จะหนักอีก1วันนะคะภาคเหนือเนี่ยน่านเลยเจาะไปที่น่านแพร่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ทั้งหมดนี้หนักมากนะคะวันนี้แล้วก็ภาคอีสานก็มีเลยที่หนักๆอยู่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรสกลนครและนครพนมส่วนภาคกลางก็วันนี้หนักอยู่ที่กาญจนบุรีนะคะฝนภาคตะวันออกก็ตราดนะคะอันนี้หนักมากส่วนหนักธรรมดาก็มีเชียงรายลำพูนพะเยาสุโขทัยกำแพงเพชรและพิจิตรภาคอีสานก็ชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญโคราชและอุบลภาคกลางหนักธรรมดานะนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีราชบุรีภาคตะวันออกก็นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วและจันทบุรีส่วนจังหวัดอื่นๆก็มีบ้างปรับปรายแต่ไม่หนักเท่ากับภาคเหนือและอีสานค่ะวันนี้
1: นะ
0: ค่ะ
1: จับตาไปจนถึงพรุ่งนี้นะครับคอย
0: พรุ่งนี้เลยใช
1: ่เช็คอากาศกันให้ดีๆนะครับ
0: โอ้โห
1: ก็คงยังมีฝนอยู่นั่นแหละเนาะพี่เน
0: าะใช่ที่มันเป็นช่วงคือเราต้องเจออย่างนี้ทุกปีใช่ไหม
1: ใช่เลยพี่
0: ต้องวนลูปไปอย่าง
1: นี้ทุกปีเนาะเขาบอก3 ปีติดแล้วนะฮะ
0: โอ้เนี่ย
1: เดี๋ยวก็ภาคเหนื
0: ออีสานเสร็จก็มาทางใต้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดเหร
1: อ
0: ธรรมชาติ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รู้สึกจะมีสายมารอแล้วพี
0: ่ค่ะรับกันเลยค่ะ
1: ครับผม

0: สวัสดีครับ
1: จ้า
0: หาพี่ถาวรป่ะครับ
1: ป้าได้แล้วลูก
0: โอ้คุณป้าคุณป้าถาวรขออภัยคุณป้าโทรมาจากที่ไหน
1: เชิญทางป้าน้องค่ะ
0: แสดงว่าเสียงยังวัยรุ่นอยู
1: ่เออวัยรุ่น77แล้วนะ77โอ้วัยรุ่นอยู่นะคะ
0: เสียงไม่รู้เลยครับผม
2: เสียวอยู่ยังเสียวอยู่
1: แหลงใต้แหลงใต้ป่านะนครศรีธรรมราช
2: โอ้คุณป้าอยู่อำเภออะไร
0: บ้านพี่ศรี
1: อำเภอท่าศาลาค่ะ
2: อ๋ออยู่ท่าศาลาเชิญค่ะ
1: ป้าอยากถามอย่างบัตรสวัสดิการของลุงลุงกินจูอองสุดค่ะ
2: ค่ะ
1: ซึ่งมันขึ้นแบบขึ้นว่าไม่มีระบบใน
0: ไม่มีในระบบ
2: ไม่มีชื่อไม่มีชื่อในระบบว่าได้ลงทะเบียนอย่างนี้เหรอคะ
1: ลงค่ะเอาไป
2: ได้เลย
1: เอาไปส่งบันทึกย้ายทางช่องคนเลยทางป้าทางลุงแต่ค่ะนี่ถึงไอ้หลายชื่อไม่ที่ครอบครัวมาป้าจะแลในไลน์ไม่มีเลยเหมือนกัน
2: ตกไม่มีชื่อใครมีชื่อของป้าข้าวอนคนเดียวนะ
1: จ้า
2: ซึ่งชื่อของลุงไม่มี
1: ของลุงไม่มีซึ่งลุงเป็นคนพิการกันฮะได้บัตรคนพิการ
2: ค่ะ
1: จ้า
2: ซึ่งเมื่อเดือนว่ามีคุณลุงมีบัตรสวัสดิการในรัฐไหมคะ
1: มีค่ะมีเหมือน
2: เคยมีอยู่ประมาณรอบนี้ไม่มีชื่อในระบบเฉยแล้วน้อง
1: พอมารอบนั้นซึ่งมันกระต๊อกเพราะว่าเขาจะทำให้ทางในโทรศัพท์นะจังป้าก็ตั้งใจให้เขาไปทำให้แต่เลยคือเอกสารก็มีพร้อมซึ่งป้าก็ไม่ได้ทำคือคิดว่าพันพอไปตอนนั้นไปตอนช่วงอุทธรณ์ที่ธนาคารซึ่งลูกเจ้าก็บอกว่าป้ายายนี่มันผ่อนเวลาแล้วนะยายนี่เข้าเหมาทอนกันแล้วซึ่งเลยป้าก็ไม่ได้สนใจได้เลยมันก็ผ่อนไปเลยซึ่งนี่กาหลอกไม่นี่แล้วไอ้นู้นได้มือหลวงโตนู้นปอกทางที่ท่านมานี่ก็ไม่ได้ไม่ท่านไม่ได้ทำ
2: ค่ะรอบนี้ก็เลยขึ้นว่าไม่มีชื่อในระบบเลยอะคะ
1: จ้าไม่มี
2: ไม่มีชื่อ
1: ระบบมันจะขึ้นผ่านนั้นลูกเจ้าลานเจ้าไว้ได้คนเลยให้เมื่อตอนนั้นนะ
2: ค่ะ
1: จ้า
0: ตัวคุณป้ามีใช่ไหมตัวคุณป้าลงพร้อมกันแต่มี
2: แต่พร้อมกันได
1: ้แต่ส่งเอกสารไปบ้านผู้ใหญ่เมื่อช่วงผู้ใหญ่เขาก็ประกาศให้ทำนะคะ
2: ค่ะ
1: พร้อมกันเลยมีร้านเอาไปส่งไง
0: แล้ววันที่เขาประกาศผลนะครับวันที่ประกาศผลก่อนอุทธรณ์นะครับชื่อของ
1: มันก็วันก้อนล้านไปตั้มไปสิทธนาการวันป้าไปยืนยันชิดนะ
0: ครับ
1: ก็จะตั้มซึ่งก็เขาก็ไม่แรงเลยคือซึ่งลูกอีกคนนึงข้อว่าอย่างไม่ได้คือมันจะขึ้นทันนั้น
0: ถ้าไม่ได้มันจะขึ้นเหตุผลมาแต่ของคุณลุงนี่ไม่ขึ้นอะไรเลย
1: ไม่ขึ้นเขาบอกว่าไม่มีข้อมูลในระบบเท่านั้นแหละ
2: ไม่มีข้อมูลในระบบก็แสดงว่าตกหล่น
0: เนี่ยอย่างนั้นอุทธรณ์ตอนนั้นอุทธรณ์ไม่ได้
1: ใช่ว่ามันจะต๊อกไปตั้งแต่มันพุ่ยแต่ว่าคือไม่อยากไปท่ามนะ
2: ไม่อยากเห็นใครตกเล่นตนได้นะเราเนี่ยหลายชุดที่ย้ายคอยไปอุทธรณ์ยังได้ไปหรือยังเหรอคะ
1: ยังไอ้นี่มันก็ขึ้นแถวนี้ซึ่งยังไม่ได้ไปซึ่งไปอุทธรณ์ได้ไหมลูกแต่ไม่ไปมันขึ้นแถวนี
2: ้ได้ค่ะถ้าไม่มีชื่อในระบบก็บอกว่าให้นำบัตรประชาชนไปติดต่อธนาคารหรือประสานงานผ่านผู้ใหญ่บ้านเหมือนเดิมเพื่อตรวจสอบสถานะในระบบของพม.
1: ก่อนไปจะผ่านผู้ใหญ่บ้านไปก่อนว่าผ่านปุ๊บ
2: ค่ะให้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้หรือว่าเราไปเองก็ได้ค่ะไปธนาคารได้เลย
1: นี่ ีกาลุงมีกาไม่ใช่ไปไม่ก่อยโทษแล้วเมื่อนี
2: ่นะก็คือไปลำบากซะนะเพราะว่าลุงโอ้ก็คือไปลำบากเดินทางลำบากก็ไม่อยากจะบอกจากบ้านหน่อยเนาะ
1: แต่ว่าไปคือน่าจะแค้นไปได้เพราะว่าไม่ได้ติดเตียงลูก
2: ค่ะโอ้เออยังมีเวลาไปจนถึงวันที่ยังไม่หมดเขตสิ้นเดือนนี้ใช่ไหมน้องว่อง
0: ครับเดี๋ยวถึงได้21ได้อยู่ครับพี
2: ่เออ
0: ได้31สิงหาอืม
2: ยังไปได้อยู่เออนี่ค่ะไปถ้าไม่พบข้อมูลการลงทะเบียนเนี่ยไปติดต่อธนาคารก็ไปกรุงไทยนี่แหละถ้าสะดวกที่สุดไปกรุงไทยค่ะคุณบ้าท่าวอน
1: บันฟ้านั่นนะที่ธนาคารของโทกสที่สี่แยกไร้มันจะไร้ว่าถาล่าลูก
2: โอ้ไปโทกสก็ได้ค่ะเออสิ้นก็ได้ค่ะสร้างธนาคารนี้เป็นไรเลย
1: ป้ารู้นั่นแต่ว่าเอาที่ไร้นะ
2: ค่ะโอ้ที่ใจบานตายค่ะ
1: ถึงบอกไปบอกเขาว่า
2: เนี่ยบอกว่าไม่มีถือไม่มีระบบโทรทางสิก้อนหน้านี่เราก็ถ่ายบัตรนี่อยู่ทำไมถึงอยู่มันไม่มีในระบบพอไอ้ท่านใหญ่เดี๋ยวเขาจะเช็คให้ค่ะ
1: นั่นไงป้าค่ะไม่เข้าใจเหมือนกัน
2: ค่ะอืม
1: ป้าที่ค่ะอยู่ตกไปจากบ้านผู้ใหญ่แต่ป้าค่ะไม่กล้าพูด
2: โอ้เออไม่มีชื่อไม่ได้รับสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปแล้วมันแปลกตรงที่ว่ามันเพราะอะไรติ ดหายไปไหน
0: น้
2: อง
0: รุ่
2: ง
0: ครับนั่นสิ
2: อืมอ
0: าจจะลงไม่สมบูรณ์ป่ะคนผู้ใหญ่บ้านลงให้ใช่ไหมครับคุณป้า
1: ตาไอ้นั้นป้าก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าลงไม่สมบูรณ์ผันคือเขาต้องบอกไหม
2: ก็นี่แหละไม่เป็นไรก็คือป้าไปธนาคารอีกรอบนึงนี่ค่ะค่ะนั่นแหละค่ะถ้าระบบแจ้งว่าไม่ผ่านไม่มีชื่อในระบบเนี่ยก็ไปคือจริงๆถ้าไม่ผ่านก็จะบอกว่าสาเหตุอะไรติดเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินไหมติดเรื่องรถไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลักฐานไปโต้แย้งแต่ว่าอันนี้ไม่มีชื่อเลยในระบบแสดงว่ามันต้องผิดปกติแล้ว
1: คนอย่างเดียวว่าไม่มีข้อมูลในระบบเท่านั้น
2: อืมค่ะไม่มีชื่อเลยอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่
2: นะคะจริงๆต้องถ้าเป็นรายเก่าเนี่ยมันก็จะลิงก์ข้อมูลให้อยู่แล้วถูกไหม
1: ใช
2: ่ตรงเนี้ยอ่ะไม่เป็นไรก็คือเดี๋ยวคุณป้าไปที่ธนาคารใกล้ที่สุดนะคะกรุงไทยออมสินธกส.ค่ะให้เจ้าหน้าที่เช็คการส่งข้อมูลแล้วว่าได้เช็คแบบไหน
0: แล้วคุณป้าคุณลุงทำอะไรนะเนี่ยหมายถึงอาชีพหมายถึงว่าถ้าไม่มีเงินจาก300ตรงนั้นนี
1: ่ใช่ลำบาก
0: เลยคือตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมครับ
1: ไอ้ป้าก็ทำผนเนื้อนี่ป้าหยกขึ้นตั้งแต่ตีนุ่งทำขนมข้าวพองงั้นเขี่ยพอง
2: โอ้ทำข้าวพอง
1: จ้า
2: ขนมข้าวพอง
1: จะทำเป็นข้าวหนุ่มดำค่ายดาแต่รสซีแต่ว่า
2: ใช่ทำขนม
1: เดี๋ยวนี้ไป
2: ทำขนมพองขายลูก
0: ก็ไ
2: ปหรืออีกอันนึงก่อนที่จะเดินทางไปธนาคารเนี่ยคุณป้าลองติดต่อสายด่วนในโครงการ026403701ได้ไหมคะเพื่อดูว่ามันติดปัญหาระบบขัดข้องอะไรตรงไหนทำไมถึงไม่มีชื่อในระบบไปได้ยังไงอ่ะ
1: จ้าเดี๋ยว
2: ป้าจะพี่
1: บอกเดี๋ยวป้าจัดนะ
2: ป้าจะบอกไปตามนี้เลยค่ะว่าเพราะอันนั้น026407406ค่ะ6ค่ะ
1: โอ้6
2: ค่ะ
1: 6ค่ะ403701
2: 3701ค่ะต้อง
1: ติดต่อไ
2: ปแม่ว่าทำไมถึงไม่มีชื่อเลยล่ะบอกไปได้ยังไงต้องทั้งที่ว่าเป็นติดเดิมถูกไหมคะ
1: ใช่
2: เนี่ยมันนั่งงงตรงนี้ค่ะเอารูมเผื่อ เผื่อว่าเจ้าหน้าที่เขาจะแนะนำหาทางออกไปติดปัญหาระบบแบบไหนยังไงนะคะ
1: จ้า
2: ค่ะ
1: จ
2: ้าได้ค่ะคุณป้าสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงนะคะ
1: โอ้ยแข็งแรงนมข้างหนึ่งก็ไม่มีไปแล้วอ่ะ
0: อ
1: ้
0: าวหายไปไหนอ่ะ
1: หายก็ตัดทิ้งไปแล้วต้องสิบกว่าปีแล้วลูก
0: โอ้ย
1: ยังอยู่ได้
0: เจออะไรอ่ะครับตอนนั้นเจอ
1: จ้าม
2: ะเร็งเหรอคะมะเร็งเต้านมเหรอ
1: ใช่
0: เจอก้อนเนื้อ
2: โอ้นี่แสดงว่าหาย
1: สงสัย
2: แสดงว่าหายดีหายดีแล้วเออค่ะ
1: 56นุ่น
2: โอ้นี่แสดงว่าหมอเก่งมากเห็นไหมรักษามะเร็งเต้านมหายค่ะทุกท่านอืม
0: สุดยอด
2: สุดยอดเลยก็
1: แข็งแรงดีแหละ
2: เสียงยังดีสู้ๆกันต่อค่ะเสียง
0: สดใส
2: ตั้งใช่เสียงยังสดใสเลยเดี๋ยวไปทำขนมต่อนะคะ
1: เกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวหุงข้าวใส่บาตรเลย
2: หุงข้าวใส่บาตรถูกไหม
0: มีความสุขพี่ปีไปชิมขนมคุณป้าได้เลยไกลไหมพี่ท่าสารานี่ไกลไหม
1: ป้าฟังมาตั้งแต่ไอ้ป๊อปโดนชอบมาก
2: ค่ะ
1: โอ้ยตอนไอ้ป๊อปเสียไปโอ้ยเสียดาย
2: ได้ค่ะ
1: จ้า
2: โชคดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณจ้า
0: จ้า

0: ขยี้ค่ะเช้ากันต่อนะคะเมื่อวานไหมเมื่อวันซืนนะที่เรารายงานว่ามีโจรไปบุกร้านทองแล้วประตูเปิดไม่ออกอ่ะตกใจขี่มอเตอร์ไซค์หนีปรากฏว่าล่าสุดไปที่ชิงทรัพย์ที่ร้านสะดวกซื้อในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งที่อำเภอสบปากจังหวัดลำปางค่ะน้องโล่งตอนที3:55เมื่อวาน
1: ครับผม
0: ตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนะคะก็เอาปืนไปข่มขู่แล้วก็ที่บังคับพนักงานในร้านสะดวกซื้อในปั๊มก่อนจะชิงเงินสดไป 5,000 กว่าบาทแล้วก็หลบหนีอันนี้ถือว่าทำสำเร็จรูปลักษณ์ของคนร้ายก็คือเหมือนกันเลยค่ะทั้งที่ไปที่ร้านทองแล้วประตูไม่เปิดแขนยาวสวมเสื้อแขนยาวสีดำกางเกงยีนลักษณะคุมถึงบริเวณเข่าใช้มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าแกรนด์ฟิลาโน่เป็นพาหนะแล้วก็พอก่อเหตุเรียบร้อยก็ขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนหลบหนีไปที่ที่จุดกลับรถบ้านวังยาวเนี่ยตำรวจบอกว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันก็เดี๋ยวรอภาพจากร้านสะดวกซื้อแล้วก็กล้องวงจรปิดตามเส้นทางน่าจะไม่ยากในการจับพ่อรู้แล้วว่ารถคันไหนยังไงนะคะโอ้โหนี่คือไม่ได้

0: ทองก็มาร้านสะดวกซื้อแล้วก็อันนี้ได้นะคะแต่ก็ไม่ได้ทำร้ายพนักงาน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้เนี่ยยังมาแบบเป็นมิจฉาชีพได้เห็นเลยนะเป็นโจรได้เห็นเลยนะ
0: โอ้ทำไมมันอะไรจะขนาดนั้นเนาะ
1: ครับ
0: คือขนาดว่าร้านทองไม่ได้แล้วก็ยังจะต้องเอาไว้ได้อย่างนี้เหรอ
1: เอาไว้ได
0: ้เออต้องเอาไว้ได้นะ
1: เหมือนเมื่อวานผมดูคลิปหนึ่งนะฮะที่เนี่ยที่เมืองนนท์เลยแหละเขาเป็นร้านขายพวกของที่สังฆทานพวกถังสังฆทานพวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ขายของทำบุญอ่ะเขาเรียกอะไรเออนั่นแหละนะครับ
0: ถังสังฆทาน
1: แล้วก็นั่นแหละขายพวกของพระของอะไรพวกเนี้ยนะฮะมงคลีวอนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะก็แต่งตัวดีเลยนะใส่เสื้อเชิ้ตนะครับกางเกงขายาวก็มายืนอยู่ที่หน้าร้านนะครับแล้วก็ทำทีคุยโทรศัพท์ให้กับเจ้าของร้านได้ยินนะแล้วแบบแม่ผมอ่ะโอนเงินไปให้แม่200,000นะแม่ก็ต้องใช้ดีๆนะเอาไปรักษาตัวเองนะอย่าไปใช้ซื้อข้าวของสิ้นเปลืองนะเหมือนกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเขาได้ยินชัดเจนเลยนะครับเสร็จแล้วชายคนนี้เนี่ยนะครับก็ทำทีเข้ามาบอกว่าเนี่ยจะซื้อของใส่บาตรพอดีแม่รออยู่ที่รถด้วยจะซื้อของใส่บาตรหน้าร้านนี่แหละก็เดี๋ยวให้คุณป้าเจ้าของร้านเนี่ยเอาของที่จะใส่บาตรถวายสังฆทานนะครับซื้อชุดสังฆทานสัก2 ชุดแล้วก็ตั้งไว้ที่หน้าร้านรอพระมานะครับจังหวะที่หลวงพ่อมาแล้วเนี่ยนะครับชายคนนี้ออกอุบายบอกว่าคุณป้าผมอยากถวายเงินด้วยอ่ะเดี๋ยวผมไปกดให้ได้ไหมผมขอเงิน1,000ใส่ซองหน่อยใส่ซองเลยป้าใส่ซอง
0: เ
1: จ้าของร้านก็นึกว่าจะเป็นคนดีไงนึกว่าจะใส่จะทำบุญไงนะฮะก็เอาเงินของตัวเองเนี่ยของที่ร้านก่อนเนี่ยนะฮะให้เขาไป1,000แล้วก็ซองขาว1 ซองปรากฏว่าพอหลวงพ่อเดินมาไอ้หมอนี่ออกอุบายว่าเดี๋ยวผมไปตามแม่มาใส่ก่อนนะป้าใส่ก่อนเลยเดี๋ยวผมกลับมาเดี๋ยวผมรีบวิ่งไปตามแม่ก่อนนะฮะปรากฏว่าพอมันได้1,000แล้วมันวิ่งไปเนี่ยมันไม่ได้ไปตามแม่นะครับมันหายเข้ากริดเบ้เลยพี่สี
0: โอ้
1: นี่เป็นอุทาหรณ์นะคุณป้าที่โทรเขาบอกโอ้ยเดินตามไปดูนะว่าเขาไปตามแม่ถึงไหนไม่มีใครเห็นเลยหายวับเลยนะครับ นี่ฮะซอยยามวาน23นะครับแถวนั้นเจ้าของร้านสังฆพันธ์นะโดนไปซะแล้วครับ
0: หายวับเลย
1: หายวับเลยทำทีมาซื้อชุดสังฆพันธ์แล้วก็ขอเงิน1,000 บาทพร้อมซองขาว
0: ค่ะ
1: ก็คุณป้าเจ้าของร้านบอกโอ้โหไม่เคยเจอเลยอุบายแบบนี้คุณป้า72นะฮะที่โดนนะฮะเชื่อสนิทใจอย่างป้าบอกเชื่อสนิทใจเลยว่าเขาจะมาทำบุญ
0: รอครั้งที่ไหนได
1: ้เดี๋ยวได้พอเขาได้เงินสดไป1,000มันเพ่นเลยฮะ
0: ค่ะนี่นะจริงๆคืออาชีพมันก็ยังมีเยอะแยะนะที่จะให้เลือกทำแต่บางคนก็แปลกนะเลือกที่จะเป็นโจรเลือกที่จะแบบเอาง่ายอ่ะเนาะ
1: มันง่ายนะมันง่ายแค่นั้นแหละ
0: ใช่ค่ะ
1: ไม่เหนื่อยไงพี่เนี่ย1,000เนี่ยพี่ทำงานอยู่โรงงานอยู่2 วันนะ
0: อ
1: ันนี้ไปทำคิดวิธียืนคุยโทรศัพท์แล้วว
0: ันต่อไปล่ะก็คือหาวิธีนี้วันต่อไปก็ต้องหาวิธีเดิมอย่างนี้ใช่ไหมนะคะเนี่ยเมื่อวานนี้มันมีอันนี้วิธีนี้ก็หูน่าตกใจน็อกช็อกมากเหมือนกันเนาะก็เมื่อวานที่สนามบินเอาจริงๆไม่ใช่เมื่อวานนะเหตุเกิดตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งเป็นข่าวเมื่อวานค่ะนุ่ม
1: ครับ
0: โค้ชมวยไทยโค้ชหญิงมวยไทยอายุ35 ปีนะคะตกเป็นผู้ต้องหาคดีขนยาเสพติดด้วยวิธีการซุกซ่อนในร่างกายก็คือรับจ้างขบวนการค้ายาเสพติดให้ลักลอบนำเฮโรอีนจำนวนมากจากประเทศไทยเดินทางเข้าไต้หวัน จ้าหน้าที่ที่สนามบินไต้หวันจับกุมได้นะคะหลังจากที่เดินทางถึงสนามบินเกาสงปรากฏว่าเธอกลืนเฮโรอีนลงไป72ก้อนค่ะอยู่ในร่างกาย72ก้อนนะคะห่อหุ้มด้วยถุงยางอนามัยกับฟิล์มหดตัวไม่น่าเชื่อเลยอ่ะอาชีพต้องเยอะต้องแยะก็เขาบอกว่าเป็นหญิงไทยนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยกำลัง เดินทางออกจากสนามบินเกาสงก็คือไปถึงแล้วนะคะปรากฏว่าเขาก็วางกำลังติดตามเมื่อเจ้าหน้าที่เมื่อผู้หญิงคนนี้เดินทางถึงสนามบินเกาสงที่ไต้หวันก็เลยตรวจสอบทันทีเพราะว่าเจอพิรุธนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อเอ็กซเรย์ตรวจร่างกายละเอียดพบว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่จำนวนมากในช่องท้องก็เป็นแคปซูลบรรจุเฮโรอีน72ก้อนนะคะเนี่ยใช้วิธีก็คือว่าห่อหุ้มหลายชั้นด้วยถุงยางอนามัยแล้วก็ฟิล์มหดตัวเพื่อป้องกันไม่ให้สารเสพติดรั่วไหลในร่างกายแล้วก็จะปลืนลงไปหวังจะหลบเลี่ยงในการตรวจค้นนะคะก็ปรากฏว่าผลการเอ็กซเรย์ในร่างกายก็นี่แหละมี72ก้อน72แคปซูลนะคะสุดท้ายไต้หวันก็ใช้วิธีให้ผู้หญิงคนนี้นอนโรงพยาบาล10วันค่ะกว่าจะขับถ่ายออกมาทั้งหมดค่ะน้องดง
1: อ๋อให้ถ่ายออกมาเองเลย
0: ถ่ายออกมาเองค่ะ10วันนะคะแคปซูลยาสิบติดแล้วก็น้ำหนักรวม 289.1 กรัมมูลค่าก็ประมาณ3ล้าน6ไม่น่าเชื่อนะว่าสิ่งที่บอกอ่ะ
1: ยอมยัดไปนะ
0: กล้าไม่เนาะถ้ามันเกิดถูกกดในกระเพาะมันตัดก่อนมันย่อยอ่ะยาสิบติดก็จะรั่วเข้าสู่ร่างกายก็ตายนั่นเองเน
1: าะใช่ถึงแก่ชีวิตนะถึงจะโหอันตรายนะ
0: เออเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าทำไมแลกด้วยชีวิตขนาดนี้เนาะกระบวนการค้ายาเสพติดนะคะ
1: ก็บางทีได้เงินดีนี่นะ
0: ค่ะ
1: อืม
0: แล้วก็หลายคนก็สงสัยว่าแล้วผ่านสนามบินในประเทศไทยไปได้ยังไงอ่ะ
1: ครับ
0: เออเอ็กซเรย์ไม่เจออันนี้ก็แสดงว่าต้องทำหลายรอบแล้วนะ
1: คร
0: ับ ก็บอกว่าเป็นโค้ชมวยไทยหญิงชาวไทยนะอายุ35ปีเอง
1: โอ้ยอายุ35
0: ค่ะเนาะถึงทำมาหากินได้ตั้งนานตั้งเยอะแยะแต่ว่าจะไปใช้ถึงใช้วิธีนี้มันหวาดเสียวมากค่ะโอ้แล้วมันมีเฮโรอีนเนาะมันเสพอยู่เหรอปลายทางเกาหลีไต้หวันค่ะมีหลายคนบอกว่าแม้ทีนี้ทำไมขาออกประเทศไทยตรวจไม่เจอของดิฉันมีน้ำหอมใช้แล้วจะหมดขวดแล้วเชียวยังต้องทิ้งเลยไปสนามบินนะคะก็อาจจะแบบเล็ดรอดไปได้นะแต่ว่าปลายทางไม่รอดนะคะผู้หญิงคนนี้ตอนนี้ก็น่าจะถูกขังอยู่ที่ไต้หวัน
1: อืมครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: โอ้โหพวกนี้เขาก็ใช้เงินมาล่อนะพี่นะอยากให้คนขนยาเสพติดอืม
0: ค่ะ
1: อ่ะส่วนที่ลาวล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าจับกลุ่มสองผู้ต้องสงสัยนะครับนะฮะที่ก่อคดีปล้นร้านทองนะครับปล้นร้านทองที่เชียงของนะฮะได้ทั้งสองคนแล้วนะครับ
0: เขาจับได้แล้วเนาะ
1: ใช่ไหมพี่เหตุการณ์ที่พี่ตอนนั้นได้ทองไปเยอะ
0: ๆค่ะ
1: ได้ทองไปตั้ง5ถาดนะฮะร้อยกว่าบาทนะ
0: อ๋อ
1: แล้วก็หลบหนีนะครับเอารถจอดไว้ที่ริมแม่น้ำโขงนะฮะตั้งแต่4สิงหาคมที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยข้ามหลบหนีไป ที่ฝั่งที่สปป.ลาวนะฮะ
0: ข้ามโขงไปเลย
1: ข้ามไปเลยหนีไปเลยปล้นทองเสร็จได้ทองเสร็จข้ามไปก่อเหตุแบบใจเย็นๆน่ะค่อยๆหยิบค่อยๆหยิบกันน่ะนะครับก็ล่าสุดเนี่ยนะฮะที่สปป.ลาวเนี่ยตำรวจฝั่งนู้นนะครับเขาปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ได้แล้วนะครับ2รายนะฮะจับกุมได้พร้อมอาวุธปืนนะเบื้องต้นเนี่ยนะครับคนแรกเนี่ยอายุ32ปีนะชื่อว่านายสมชายนะครับอีกคนหนึ่งนายอ้ายนะครับอายุ31ปีเป็นคนขับเรือครับคนขับเรือถูกจับในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์ครับตอนนี้สิ่งสำคัญสุดคือเจ้าหน้าที่เค้นอยู่นะว่าแล้วทองไปไหนนะครับคุมตัวไปสอบสวนขยายผลอยู่นะฮะยังไม่ได้มีการประสานว่าจะส่งตัวกลับมาให้เรานะตอนนี้เขากำลังเขียนสอบของกลางอยู่นะครับ
0: อ๋อคือยังอยู่ที่สปป.ลาวใช่ไหมตอนนี้
1: ใช่ครับพี่ยังอยู่ที่สปป.ลาว
0: โ
1: อ้นะครับก่อเหตุได้ทองไปแล้วก็ข้ามไปอยู่ฝั่งนู้นเลยนะฮะ
0: ค่ะ
1: ใช่ก็ไม่รอดนะครับตำรวจเราก็ใช้ได้เหมือนกันนะประสานไปนี่ก็จับกุมได้สำเร็จนะครับ
0: ก็ไม่กี่วันเองนะ
1: ครับตั้งแต่วันที่4พี่เกิดเหตุ
0: ค่ะโอ้ไม่กี่วันก็
1: ครับผม
0: สปป.ลาวจับให้นะคะเมื่อวานพูดถึงเรื่องปืนที่มีทุกวันนะคะเมื่อวานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสน.บางเขนนะคะร่วมกันจับกลุ่มนายพัทรศักดิ์อายุ27ปีพร้อมปืน .38 นะคะแล้วก็ผู้หญิงมากัน2คนนะนางสาวพรพันธ์อายุ25ปีคนนี้พก9มม.ผู้ชายเนี่ยพก .38 มาผู้หญิงมี9มม.นะคะจับได้ที่หน้าบริเวณบ้านทาวน์โฮมแห่งหนึ่งแถวลาดตะเคราคือสืบเนื่องว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้ทุกสน.ทุกโรงพักนะคะเขาสั่งการให้กวาดล้างจับกุมความผิดเกี่ยวกับปืนฝ่ายสืบของแต่ละพื้นที่ก็ต้องสืบสวนใครพกปืนคือมันจะมีพิรุธอ่ะเนาะทีนี้ฝ่ายสืบของสน.บางเขนเนี่ยก็ทราบว่าที่ทาวน์โฮมแห่งหนึ่งแถวลาดตะเคราเนี่ยมักจะมีกลุ่มวัยรุ่นมามั่วสุมแล้วก็จะเอาปืนมาออกมาเล่นโชว์กันชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นน่ะก็ผวานะมีความหวาดกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยก็เอาปืนมาโชว์มามั่วสุมกันปรากฏว่าเมื่อชุดสืบลงพื้นที่ก็เจอวัยรุ่นชายหญิงลงจากรถยนต์เพื่อจะเข้าไปที่ทาวน์โฮมแล้วก็เดินถือปืนของกลางเข้าไปเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าตรวจสอบทันทีนะคะผู้ต้องหาทั้งสองคนบอกว่าปืนไม่มีใบอนุญาตจริงๆแต่ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนก็เดี๋ยวสน.บางเขนจะต้องสืบต่อนะคะแล้วทำไมพกเป็นคนละกระบอกอ่ะมันน่าสงสัยไหม
1: ครับ
0: ผู้หญิงก็ถือปืนมาเฉยเลยนะ9มม.ผู้ชายก็จุด38แล้วเดินถือปืนลงจากรถลงมาเพื่ออะไรอ่ะชาวบ้านก็กลัวไม่ปลอดภัยว่าเหมือนกับว่าวัยรุ่นมารวมตัวกันแล้วก็เอาปืนมาโชว์กันเนาะก็น่าสงสัยน่าเป็นงง
1: ปืนมันหาง่ายขนาดนั้นเลยใช่ไหม
0: ใช่เนี่ย
1: แต่ว่าวันนั้นช่วงที่เกิดเหตุการณ์ยิงที่นนทบุรีนะครับที่โรงเรียนนะพี่ก็มีโอกาสทำสกู๊ปข่าวก็เลยลองเสิร์ชหานะเสิร์ชหาดูว่าถ้าเราจะหาปืนสักกระบอกนึงเนี่ยมันจะในโลกออนไลน์มันจะมีขายไหม
0: เราจะซื้อได้ไหม
1: มันก็สามารถหาได้เลยนะพี่มีทั้งตามเพจมีทั้งเว็บ
0: ค่ะหาซื้อได้โดยง่ายเลยใช่ไหมเข้าถึงได้ง่ายเลย
1: ใช่
0: มีเงิน
1: ใช่ลงเบอร์ติดต่อไว้ลงรุ่นปืนเอาไว้อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ไอ้คนไอ้ต่างคนขายก็กลัวกลัวโดนแบบโดนล่อซื้อนะฝั่งคนซื้อก็พยายามจะตามหาให้ได้ราคาถูกๆอย่างนี้ก็มีพันก็มีนะครับ
0: โอ้โหมันเนี่ยประเดาขนาดนี้เลยนะคะน่าเป็นห่วงยิ่งนะต้องบอกว่าอย่างนั้น
1: ครับผม
0: ค่ะพอฝากด้วยนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองเนาะให้ลูกมีปืนอยู่ในครอบครองพกปืนเนี่ยด้วยความจำเป็นอะไรมีอะไรต้องมีปืนหรอใช่ไหมนี่ค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไทรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดยอดหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
12: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
13: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: จริงเมื่อกรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

ายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดรุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322

0: ศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาขับรถเร็วทำให้กินน้ำมันมากขึ้นหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาใช่ความเร็วที่สูงเกินไปทำให้แรงต้านอากาศเพิ่มขึ้นส่งผลให้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันมากขึ้นเพราะเครื่องยนต์ต้องสร้างกำลังมากขึ้นเพื่อเอาชนะแรงต้านดังกล่าวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยไปปะ
4: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
4: 5

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้องยามาฮ่า

0: นาฬิกา13นาทีกลับมาชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95กับเช้าวันพฤหัสบดีวันนี้20สิงหาคมนะคะก็ฝากเตือนบริเวณที่เสี่ยงเตรียมยกของขึ้นสู่ที่สูงนะคะอำเภอปัวอำเภอปัวนะคะแถวบริเวณในเมืองแล้วก็อำเภอเวียงสาด้วยค่ะสำหรับใครที่อยู่จังหวัดน่านตอนนี้ก็ค่อนข้างจะหนักเลยนะคะหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบแน่นอนนะคะซึ่งอย่างพี่นภาพรก็ส่งมาบอกว่าไม่คาดคิดว่าน้ำจะท่วมเพราะว่าแถวๆที่อยู่อำเภอเมืองนะคะคืออาจจะไม่เคยท่วมมาก่อนปีนี้ก็ท่วมได้นะคะนี่ค่ะ
1: ครับผม
0: ฝนตกหนักมากเลยนะคะณขณะนี้สู้ๆกันต่อ
1: นี่พี่น้องนักข่าวที่รู้จักกันในเฟซเนี่ยนะครับเขาออกไปถ่ายภาพตอน 5:20 นะครับในเขตเศรษฐกิจของเขตเทศบาลเมืองน่านเนี่ยน้ำก็ประมาณฟุตบาทแล้วครับที่ถนนเนี่ยน้ำเจอนองขึ้นมาถึงประมาณฟุตบาทถนนละก็มันมาตามท่อด้วยนะครับน้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจละนะครับ
0: ค่ะแล้วก็ฝากคุณป้าถาวรเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะที่ป้าโทรมาเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณลุงนะคะทางธ.ก.ส.แจ้งมาว่ากรณีของคุณป้าเนี่ยไม่มีข้อมูลในระบบเนี่ยเนื่องจากลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะคะเคสนี้ขอให้ผู้ใหญ่บ้านไปติดต่อที่วันสต็อปสวิตของอำเภอเลยคือถ้าไปที่ธนาคารธ.ก.ส.ก็ต้องไปที่อำเภอเหมือนเดิมค่ะน้องดง
1: อ๋อยังไม่ต้องเสียเวลาไปแบงค์ดีกว่า
0: ต้องไปที่อำเภอใช่ค่ะไปที่อำเภอดีกว่าไปธ.ก.ส.
1: ก็ไม่ได้เป็นการยื่นอุทธรณ์นะอันนี้มันต้องไปยื่นแต
0: ่
1: ย้อนไปต้นทางครับผม
0: ถูกต้องเพราะว่าการลงทะเบียนมันไม่สมบูรณ์ตั้งแต่แรกนะคะขอบคุณท่านผู้จัดการของธ.ก.ส.ด้วยนะคะท่านผู้จัดการอนุกูลแจ้งมา
1: โอ้ลูกการไง
0: คุณป้าโทรเบอร์นั้นโทรเบอร์ที่ให้ไปแล้วก็ไปอำเภอ
1: เวลาเราเปิดช่วงหน้าใหม่เนี่ยเราน่าจะให้ท่านผู้จัดการโฟนเข้ามาด้วยเป็นพิธีกรคนที่สามนะ
0: ใช่นี่เป็นที่ปรึกษารายการมาหลายปีมากเลยนะคะท่านผู้จัดการอนุกูลนะคะใช
1: ่ให้ท่านมาเป็นคนคอยตอบคำถามได้นะแต่ว่าไม่แบ่งค่าตัวนะฮะ
0: คือท่านน่ารักมากๆนะคะขออนุญาตเรียกพี่อนุกูลแล้วกันนะก็จะตอบมาให้ตลอดหลังไมค์นะคะ
1: ครับ
0: คุณมากนะคะ
1: โอ้ก็ดีแต่ไม่งั้นไปเสียเวลาเลยแน่ไม่งั้นไปแบงก์เสียเวลา
0: ใช่ไปอำเภอเลยนะคะเพราะมีศูนย์เบ็ดเสร็จอยู่ที่นั่นนะคะจุดเดียวเบ็ดเสร็จวันสต็อปเซอร์วิสนะคะวันนี้ข่าวบันเทิงก็คงจะอยู่ที่ความโศกเศร้าของเพื่อนๆพี่พ้องน้องพี่ในวงการบันเทิงนะคะต่างก็โพสต์ไว้อะไรคุณเรย์แมคโดนัลด์นะคะที่เสียชีวิต

0: ทันหันต้องบอกว่ากระทันหันจริงๆเนาะคือหลับไปเลยอ่ะนี่ค่ะเออก็มีหลายคนเลยนะคะก็ไปโพสนะคะโดยเฉพาะคนที่เคยร่วมงานกับคุณเรนะคะก็รำลึกนึกถึงการที่ได้ร่วมงานอย่างเช่นตาทายังก่อนเลยนะคะตาทายังนี่คือโอ้โหตั้งแต่รุ่นแรกเลยเนาะ
1: ก็เนกาทีฟ
0: ใช
1: ่
0: ตาทายังก็บอกว่าอันนี้คือใช้ภาษาแบบพ่อขุนที่เป็นเพื่อนกันเลยบอกว่าขอโทษที่วันนั้นผลักแรงมากผลักมึงแรงมากจนวันนี้ก็ยังจำได้อยู่แล้วเพิ่งมานึกได้ว่าไม่เคยขอโทษเลยไม่เคยขอโทษกันเลยล่าสุดที่ไปออกรายการด้วยกันก็ได้เจอกันก็ยังได้พูดเรื่องนี้อยู่ทาทายังก็รำลึกถึงความหวังว่าใครจะความหลังว่าใครจะไปรู้ว่าจะไม่มีโอกาสได้ขอโทษต่อหน้ากันอีกแล้วเนี่ยก็บอกว่าอาจจะไม่รู้จริงๆว่าจริงๆมึงไม่ได้เป็นคนแข็งกระด้างอะไรเลยเป็นคนใจดีชิลตลกแล้วก็น่ารักนะคะแล้วก็บอกว่าสาบานเลยนะไม่เคยคิดจริงๆว่าชีวิตนี้มึงจะไปก่อนคือทาทายังเนี่ยเขาป่วยอยู่ใช่ไหมด้วยความที่เขาป่วยอ่ะเขาบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่ามึงจะไปก่อนไม่คิดแม้แต่นิดเดียวพอมึงไปแล้วทำให้คิดเยอะชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆไม่เคยคิดว่าวันหนึ่งจะต้องมานั่งเขียนอะไรแบบนี้แล้วก็มานั่งคำความว่าใจคำว่าต่อจากนี้ไม่เจอมึงอีกแล้วนี่คือทาทายังนะคะที่โพสต์ถึงเพื่อนรักโอ้โหคือแบบสนิทกันมากอ่ะ
1: โอ้
0: นะคะ
1: ก็โตมาด้วยกันนั้นช่วงนั้นเป็นหนังแบบโอ้โหหนังวัยรุ่นแบบนะฮะที่แบบคนก็น่าจะต้องดูนะ
0: ค่ะ
1: รักออกแบบไม่ได้ในโอเนกาทีฟนี่จำได้แล้ว
0: นั่นแหละนะคะหลายคนก็เล่าความทรงจำถึงเรเมสโดนัลนะคะว่าเขามีความเป็นเฉพาะตัวของเขาจริงๆอ่ะ
1: คือ
0: เนาะมีใครอีกมีคุณทรายมีคุณเต้ยจรินพรทรายเตือนปุระเนาะมีคุณตั๊กบงกตนี่ค่ะมีฝ่ายหญิงที่เคยร่วมงานนะคะหรือแม้แต่คุณนิ้วกลมก็ช็อกเหมือนกันลูกแล้วมันประจบเหมาะพอดีเมื่อวานนี้เนี่ยฮารุณน่ะเสียชีวิตครบ1เดือนค่ะน้องดงแล้วเรย์แมคโดนัลก็มาเสียชีวิตวันที่19ค่ะแต่คนละเดือนกันคือตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมคือ2คนนี้ปัจจุบันเหมือนอาชีพคล้ายๆกันค่ะเป็นนักเดินทาง
1: เดินทางเหมือนกัน
0: เหมือนกันเลยเราคือช่วงหลังพอเรย์แมคโดนัลไม่ได้รับงานพิธีกรที่อยู่ในประเทศไทยก็เดินทางเหมือนฮารุณเลยไปนู่นไปนี่ไปนั่นอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นเปิดโลกให้เราด้วยนะเราไม่เคยไปไม่คือบางประเทศเนี่ยไม่มีทางที่เราจะได้ไปด้วยเอาจริงๆก็ได้เห็น
1: ครับ
0: จากสองคนเนี้ยจากคารุนแล้วก็เรนแมคโดนัลนะคะอะไรนะเพจเร่ร่อนของเขาอ่ะ
1: เร่ร่อนพี่เดนเนี่ยเหมือนเป็นตำนานนะเป็นไอดอลที่ทำเนี่ยแหละพวกคนรุ่นหลังๆเนี่ยฮะได้
0: ใช่
1: แบกเป้เที่ยวเนี่ยพี่เดย์ยังบอกแล้วว่าแต่เด็กหลังๆเนี่ยเก่งกว่านะเพราะกล้องใช้แบบคนเดียวตัดต่อเองเด็กรุ่นนี้เก่งกว่ายุคเขาเนี่ยต้องเอาช่างภาพไปด้วย
0: ใช่แล้วเชื่อไหมว่าบางคนเนี่ยเหมือนกับพอได้เห็นในเพจอ่ะของเรนี่นะเขาบอกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้แบบบางคนกล้าขับรถไปเที่ยวคนเดียว
1: ค
0: ือชอบเป็นแรงบันดาลใจในการเดินทางอยากไปนู่นไปนี่ไปถ่ายรูปไปคือบางคนบอกแค่ได้ไปนั่งที่เรเคยแนะนำอ่ะไปจิบกาแฟไปอะไรเงี้ยเช็คอินตรงนั้นอ่ะเขาก็บอกว่าเนี่ยมีความสุขแล้วค่ะเขาบอกว่าเรเคยพูดในรายการของคุณเปอร์เนาะช่องเก้านี่แหละว่าการได้ไปเที่ยวในที่สบายสบายมันก็ดีแต่แป๊บๆเดี๋ยวก็ลืมถ้าไปเที่ยวในที่ยากๆลำบากมันจะเป็นความทรงจำได้อีกยาวเป็น10ปีก็ไม่ลืมเขาบอกว่าเส้นแบ่งพรมแดนมันก็เป็นแค่เส้นที่คนขีดถ้าเราออกเดินทางไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆได้เจอนะคือในสิ่งที่แบบคนอื่นไม่ได้เจอแล้วก็มาเล่า

0: คะในสื่อของตัวเองได้พบเจอผู้คนได้เจอธรรมชาติที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆโลกนี้มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นเขาบอกว่าอย่างนั้นค่ะ
1: อืมครับผม
0: ก็ไม่น่าเชื่อว่า49ปีก็เดี๋ยวนี้ไปกันแล้วเนาะ
2: พี่หนูเคยโพสต์เอาไว้เมื่อ2ปีที่แล้วนะครับนะฮะว่าชาตะมรณะเมื่อไหร่ก็ได้นี่แกเคยพูดถึงเรื่องความเป็นความตายมาก่อนแล้วนะครับนี่แกลงรูปตัวเองเอาไว้นะครับแล้วก็คือลักษณะคือเหมือนเป็นกรอบรูปอันนี้มันจะติดอยู่ที่กำแพงแล้วเป็นกระจกแล้วถ้าเราไปยืนเนี่ยนะข้างล่างมันจะเขียนข้อความว่าชาตะเมื่อไหร่ก็ตามแล้วก็มรณะเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็แกก็เหมือนกับยืนเอามือถือเนี่ยนะถ่ายแล้วก็ติดหน้าตัวเองอยู่ในกระจกแล้วก็มันก็เหมือนเป็นกรอบรูปนี้ขึ้นมานะครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: แล้วก็แกก็ระบุแคปชั่นว่าเมื่อไหร่ก็ได้แกก็จะพูดถึงเรื่องนี้อยู่เสมอนะว่าแกใช้ชีวิตจะไม่ได้เสียดายแล้วถ้าเกิดว่าไม่ไปเสียดายยิ่งกว่า
0: โอ
2: ้ครับ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ก็
0: สรุปคือสาเหตุการเสียชีวิตนี่คือเป็นอะไร
2: ก็เดี๋ยวเช้านี้ทางนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจจะผ่าครับพี
0: ่จ
2: ะรู้ผลก่อนเที่ยงนี้นะครับรู้ผลก่อนเที่ยง
0: อืม
2: ว่ามัน
0: คืออะไรกันแน่นะ
2: ครับ
0: ค่ะไม่ต้องคาดเดากันเพราะว่าหลายคนก็เดากันไปต่างๆกันนะเชื่อไหมว่าในการรวบรวมบรรดาคนที่เขาติดตามการเสียชีวิตของคนในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าบางคนนี่ก็ไปที่วัคซีนโควิดนะน้องด้ง
2: ครับโหตั้งแต่ปี63-64นู่นเลยเหรอพี่เน
0: าะใช่เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับว่ามันถึงเวลาแล้วอะที่แบบมันไอ้ที่ฉีดไว้อะมันก็จะประมาณว่าออกดอกออกผลมาช่วงเนี้ยพอดีเขาบอกว่าม
2: ันจะ
0: อันนี้เป็นการคาดเดานะ
2: มันจะเลื่อนให้ร่างกายเราแพ้อย่างเงี้ยเหรอ
0: ก็เขาบอกว่ามันเข้าไปอยู่ในร่างกายเราแล้วมันอาจจะไปทำอะไรไม่รู้อาจจะเป็นหัวใจเป็นสมองอะไรประมาณนี้ค่ะไม่รู้นะนี่คืออ่านจากหลายๆคนนะบางคนก็ไม่กล้าที่จะแสดงความเห็นโดยเฉพาะบรรดาคุณหมอทั้งหลายก็ไม่พูดไม่อะไรแต่ก็บางท่านก็เสียงในหัวมันดังมากจนเขียนออกมาก็มีคือมันแปลกๆอ่ะช่วงหลังเนาะว่าม
2: ี
0: การเสียชีวิตของผู้คนโดยที่แบบอย่างเงี้ยไปคือนอนไปเฉยๆอ่ะ
2: โอ้ก็ตัวภรรยาของพี่เดย์เขาก็บอกว่าไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะฮะไม่ได้มีสัญญาหรือว่ารางบอกเหตุอะไรด้วยนะฮะ
0: ค่ะ
2: แต่ก็ทำให้คนเราก็ตื่นตัวนะเรื่องของการพักผ่อนน้อยกันมีคนบอกว่าเหมือนกับไอ้อย่
0: าง
2: พี่ต้ากับพี่พุทธเพื่อนพี่ลีกับพุทธนะฮะเขาก็เล่าว่าแบบก็เลยเหมือนกับพักผ่อนน้อยอ่ะ
0: ค่ะ
2: ในการพักผ่อนน้อยก็สำคัญเงินพี่นะ
0: จริงคือทำงานเยอะก็ผ่อนน้อย
2: ผมเริ่มกลัวเลยบางทีแบบบางอาทิตย์อ่ะเพราะว่าเราบางคนอ่านข่าวดึกใช่ไหมพี่กลับมาถึงบ้านก็ประมาณ5 ทุ่มกว่าเขาจะดูมือถืออาบน้ำนอนบางทีก็เที่ยงคืน1 ตีนะผมก็พยายามจะนอนให้เกินเที่ยงคืนนะครับพี่เช้าก็ตื่น
0: น
2: ี่ค่ะพยายามช่วงระหว่าง
0: นั้น
2: พยายามหาเวลางีบ
0: ใช่
2: ครับผม
0: ก็ถ้าเป็นอรุณโซโล่ก็ชัดเจนแล้วว่าสาเหตุเบื้องต้นหัวใจล้มเหลว
2: ครับ
0: ทีนี้เดี๋ยวรอเช้านี้ใช่ไหมเที่ยงเนาะลงรู้ผลนะเรย์แมคโดนัลด์นะคะก็จะชันสูตรกันนะคะว่าเกิดจากอะไรหัวใจไหมหรือว่าเลือดออกในสมองหรืออะไรก็ตามนะแล้วแต่นะคะก็ต้องดูผลการตรวจอย่างละเอียดอีกทีหนึ่ง
2: ครับ
0: ใครจะไปเช
2: ื่อ
0: ด
2: ู
0: ส
2: ิเนาะเหมือนเมื่อวานที่รู้ข่าวเพราะว่า เหมือนกับพี่เรนเขาเป็นไอดอลเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยนะพี่นะในวัยรุ่นในยุค90 2000ในยุคนั้นนะครับแล้วก็เหมือนเห็นกันอยู่อ่ะก็เหมือนเห็นแกพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อยู่ทำรายการอยู
0: ่คือเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนเท่นะเพราะว่าหนึ่งเขาเป็นเด็กที่แบบภาษาดีมากนะภาษาจุดดีมากเขาก็สามารถที่จะทำรายการอะไรที่แบบเข้าใจง่ายวัยรุ่นเข้าถึงอะไรประมาณนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอดูผลการชันสูตรชัดเจนจากคุณหมอนะคะว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่แล้วก็ที่สำคัญคนที่แบบในชีวิตที่มีความเสี่ยงก็ต้องลดลงอะเนาะหมายถึงว่าอะไรนอนน้อยพักผ่อนน้อยดื่มเยอะนะคะประมาณนี้ก็ต้องดูแลตัวเองค่ะ
2: ครับผมก็จากไปอีกหนึ่งนะครับโอ้โหนะคนบันเทิง
0: ค่ะ
2: พี่เบรนะครับบันเทิงอื่นๆนะครับส่วนใหญ่ก็เนี่ยจะเป็นเรื่องของเนาะเมื่อวานนี้คนบันเทิงก็ถึงแม้จะนักข่าวบันเทิงก็เจาะติดจับตาเรื่องนี้นะ
0: ค่ะ
2: คร
0: ับ
2: เรื่องอื่นๆนะฮะมีไหมพี่นี่ก็ดูที่เช็คดูก็ส่วนใหญ่จะเป็นความเห็นต่อจากข่าวพี่เรย์ทั้งนั้นเลยเนาะ
0: ใช่ค่ะกีฬาก็ได้ค่ะ
2: ครับผมกีฬาเมื่อวานนี้นะครับเริ่มมีคลิปของนักข่าวบันเทิงออกมานะครับพี่มาดามแป้งเนี่ยนะฮะเขายกหูโทรศัพท์ให้นักข่าวถ่ายสดๆเลยนะคุยสดๆกับทางทรูครับพี่กับทางผู้บริหารของทรูวิชั่นนะฮ
0: ะ
2: เพื่อขอได้ไหมว่าเนี่ยนัดชิงฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยนะฮะที่ไทยจะเจอกับเวียดนามเนี่ยขอให้ทรูเนี่ยถ่ายฟรีได้ไหมถ่ายคนไทยดูแบบฟรีได้ไหมโดยที่แบบว่าคือก่อนที่มาดามแป้งจะโทรไปเนี่ยนะฮะมาดามแป้งก็อยู่กับท่านรัฐมนตรีนะครับว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
0: ค่ะ
2: นะครับแล้วก็อยู่กับผู้คนในแวดวงกีฬาคือรัฐมนตรีก็บอกว่าเราจะใช้เงินกองทุนของเราผ่านไปยังสมาคมฟุตบอลแล้วก็ เหมือนกับซื้อลิขสิทธิ์เขาบอกว่าหนทางเดียวคือสมาคมต้องซื้อลิขสิทธิ์จากทรูมาแล้วก็เอามาช่วยให้กับคนไทยได้ดูฟรีอย่างเงี้ยนะฮะก็ปรากฏว่ามาดามแป้งก็โทรศัพท์หาผู้บริหารทรูเลยนะฮะแต่เหมือนคำตอบที่ได้มาก็คือทรูเนี่ยบอกว่าคือทูเนี่ยเขาขาย199บาททีนี้ปัญหาคือเขาจะไปบอกคนที่ซื้อลิขสิทธิ์199บาทยังไงถ้าเกิดว่าเขาให้ทางสมาคมฟรีเนี่ยเขาจะไปบอกลูกค้าเขายังไงฮะที่เรียกว่าคือคนที่ซื้อเนี่ยบอกอ้าวแล้วตูเสียตังค์เนี่ยเพื่ออะไรแต่ถ้ามองไม่ดูนะเห็นเขาก็คุยกันในมุมว่าเฮ้ยแต่ว่าคนที่ซื้อเนี่ยเขาก็ได้ดูตั้งแต่นัดแรกนะตั้งแต่รอบแรกรอบรองรอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เสียเงินตรงนั้นมาแล้วก็คือได้ดูตรงนั้นไปแล้วถ้าเกิดว่านัดชิงก็มาแบ่งให้กับคนไทยทุกคนได้ดูฟรีเนี่ยได้ไหมล่ะไม่ดูนะก็มาดามแป้งเขาก็ดูในคลิปนะในคลิปเขาดูเก่งใจเพราะเขารู้ว่ามันเป็นเรื่องธุรกิจนะฮะแต
0: ่
2: ว่าเขาก็ทำหน้าที่เต็มที่แล้วเพื่อให้คนไทยได้ดูนัดชิงที่จะเจอกับเวียดนามส่วนเจชนาทิพย์ก็ยืนอยู่ข้างๆมาดามแป้งด้วยเหมือนกับเป็นงานเขาก่อนหน้านั้นเขาไปเจอกันในงานอะไรสักอย่างนะครับแล้วเจก็เสนอความเห็นนึงมาว่าหรืออย่างนี้ได้ไหมถ้าเกิดแบบขอให้คนไทยได้ดูฟรีเลยได้ไหมเข้าไปดูอ่ะเข้าไปดูสนามฟรีเลยเพื่อให้สนามมันเต็มอ่ะ
0: ได้หรือเปล่า
2: ในมุมนักบอลเนี่ย
0: เออลำบากใจนะ
2: นักบอลเนี่ยเขาก็อยากเห็นภาพแบบคนดู

0: ในสนามเยอะๆแล้วนักบอลก็จะมีกำลังใจบอลไทยก็จะดูคึกคัก
1: ใช่ไหม
0: เจ๊ก็เสนอว่าขอให้มาดามแป้งพิจารณาได้ไหมว่าแบบให้ดูฟรีประกาศเลยไทยดูบอลฟรีเจอเวียดนามเนี่ยดูซิว่าจะเต็มสนามไหม
1: ก็มันเป็นธุรกิจเนาะก็ยากเหมือนกันเนาะ
0: เรื่องถ่ายทอดเนี่ยก
1: ็
0: ก็นั่นแหละฮะถ้าเกิด
1: ค่ะ
0: แต่ทัวร์ก็จะเสียลูกค้าเขาเลยเพราะว่าคนที่จ่ายเงินแล้วอ่ะ
1: เขาจะยอมหรือเปล่า
0: เอ้า
1: ค่ะ
0: หรือยังไงหรือถ้าสมาคมบอกว่าจะ
1: ไอคนที่ซื้อแพ็กเกจไปแล้ว999เนี่ยอาจจะได้ลดในเดือนถัดไปไหมก็คือให้ฟรีไปเลยหรือเปล่าเราคิดแทนแล้วนะบริษัทเขาว่า
0: เราก็ไม่รู้คือเนี่ยก็เอาเงินกองทุนไปเหมือนไปชดเชยไปคืนเขาตรงนี้ได้ไหมล่ะถ้าทำได้เดี๋ยวทูเขาอาจจะให
1: ้ถ้าบอกว่าแล้วต้องมีคือลูกค้ากลุ่มนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะเขาจ่ายไปร้อยเก้าสิบเก้าบาทถูกไหม
0: ใช่เพื่อจะได้ดูเขาจ่าย
1: ค่ะ
0: แต่จู่ๆว่าบอกอ้าวดูฟรีได้
1: ตรงนี้ความกดดันไปอยู่ที่มาดามแป้งแล้วจะคุยยังไง
0: นั่นไหนจะเรื่องขอให้ดูฟรีได้ไหมล่ะในสนามอ่ะ
1: เอานะฟรีก็ไหนกันบอกนิดๆหน่อยๆนะทำเพื่อทีมของเราได้ไหมอะไรอย่างงี้นะลองดูนะคะ
0: วัน
1: น
0: ี้
1: ได้ผู้ว่าการกีฬาคนใหม่แล้วนี
0: ่ได้แล้วใช่ไหมพี
1: ่ได้แล้วได้แล้วเป็นผู้หญิงนะคะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่าผู้หญิงเข้าป้ายตอนแรกเราคิดว่าสงสัยจะเป็นด็อกเตอร์มัลลิกาบุญมีตระกูลที่ไปสมัครในคนสุดท้ายนะคะแต่ว่า
0: โอ้โหเก็บเป็นรองผู้ว่าแต่แรกเลยพี่ฮ
1: ะ
0: ยังไม่ผ่านคุณสมบัติแต่แรกเลยฮะด็อกเตอร์มัลลิกา
1: ก็เห็นแกมุ่งมั่นเนี่ยเป็นผู้หญิงปรากฏว่าคนที่ผ่านคุณสมบัติสองคนเองนะจากที่สมัครมาสิบคนน่ะผ่านเกณฑ์มาสองคนมีรองผู้ว่าทั้งคู่เลยค่ะคือคุณหมอมีชัยรองผู้ว่าฝ่ายบริหารกับคุณโปรดปรานสมานนิตรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยสุดท้ายบอร์ดก็เลือกนะคะคุณโปรดปรานสมานวิทย์เป็นขึ้นเป็นผู้ว่าการกีฬาคนใหม่เรียบร้อยนะคะ
0: ครับผม
1: บอร์ดก็มีคุณสงคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกเป็นประธานบอร์ดนะคะมีรัฐมนตรีสุรศักดิ์กระทรวงท่องเที่ยวเป็นรองประธานนัดประชุมกันเมื่อวานนี้นะคะก็เคาะชื่อคุณโปรดปรานเป็นรองผู้ว่าจากรองผู้ว่าก็เป็นผู้ว่าการกีฬาคนใหม่แล้วก็เป็นผู้ว่าคนที่14เป็นผู้ว่าหญิงคนแรกในรอบ62ปีของการกีฬาแห่งประเทศไทยค่ะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ย57ปีแกจบนิเทศศาสตร์จุฬานะคะไม่ได้จบกีฬาอะไรหรอกจบปริญญาโทรัฐศาสตร์โบราณเนาะแล้วก็ประวัติการทำงานก็ทำงานตั้งแต่เรียนจบที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเลยค่ะเติบโตขึ้นมาจากสายงานกองประชาสัมพันธ์นะแล้วก็ขึ้นมาเป็นรองผู้ว่าฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยนะคะแต่ว่าก็ผ่านการอบรมในหลักสูตรต่างๆมาเยอะแยะมากมายค่ะทั้งดวง
0: คร
1: ับ ค่ะเข้
0: าป้ายแล้วก็เอาเลยเนี่ยบทบาทหน้าที่ท่านงานแรกเลยติดต่อคุณไทยได้ดูบอลฟรีได้ไหม
1: ลองดูนะคะ
0: ครับ
1: อือฮาแน่ๆค่ะ
0: นะนั่นแหละโจทย์ใหญ่ผมว่าอย่างที่บอกแหละว่าเขาจะต้องไปตอบสมาชิกหรือว่าคืนสิทธิประโยชน์ตรงนี้กับสมาชิกคนที่เสียเงินดูไปแล้วยังไงให้เขารู้สึกว่าโอ้โหไม่ใช่ประกาศโอ้โหคนทั่วประเทศพวกดูฟรีก็ไม่ได้คิดจะซื้อเขาอยู่แล้วนะฮะแต่เขาต้องมาเสียลูกค้ากลุ่มที่ซื้อกับเขาไปเนี่ยมันโอ้โหมันไม่คุ้มเลยอ่ะ ช่ไหมพี
1: ่ใช
0: ่ไม่คุ้มเลยครับ
1: ไม่คุ้มเลยก็เดี๋ยวรอดูฝีมือนะคะว่าจะได้หรือไม่ได้
0: นี่ค่ะขนาดในแวดวงกีฬานะครับพี่ยังมีการพูดถึงคุณเรย์แมคโดนัลด์เพราะว่านี่ผมก็เพิ่งทราบนะว่าพี่เรย์เนี่ยช่วงชีวิตหนึ่งเนี่ยนะฮะพี่เรย์เคยนั่งตำแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลชื่อว่าสโมสรฟุตบอลเยาวชนสันติภาพ FC นะครับ
1: oh. อ
0: ยู่ที่ชายแดนใต้นะพี
1: ่ค่ะ
0: ก็คือพี่เรย์เนี่ยนะจะเปิดโอกาสให้เยาวชนจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฮะคัดเลือกนักเตะเนี่ยขึ้นมาแสดงความสามารถกันแล้วหนึ่งในนักฟุตบอลที่ผ่านสายตาของพี่เลมาแล้วเนี่ยนะก็คือศูนย์หน้าทีมชาติไทยตอนนี้นะอาร์มสุภชัยใจเด็ดที่เตะอยู่กับบุรีรัมย์นะครับเออเจ้าอาร์มเนี่ยก่อนที่จะมาอยู่บุรีรัมย์เนี่ยก็อยู่สโมสรนี่แหละนะฮะสโมสรเยาวชนสันติภาพ FC เนี่ยก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถูกดึงไปอยู่กับบุรีรัมย์ในที่สุดถึงว่าเมื่อวานเนี่ยอาร์มสุภชัยใจเด็ดเนี่ยเขาก็เลยโพสต์รูปครอบครัวแล้วก็มีพี่เลนั่งอยู่ด้วยนะฮะแล้วแกก็ดูรักแล้วก็ผูกพันพี่เลมากๆนะครับโอ้แกโพสต์ให้เห็นถึงความสนิทสนมแล้วก็โพสต์ขอบคุณพี่เลนะฮะนะแล้วก็เหมือนกับโพสต์อำลานะอำลาพี่เลด้วยอ๋อแกเคยเป็นนักบอลที่พี่เลเหมือนกับดูแลมาอยู่นะปลูกปั้นมาด้วยนะฮะโค้ชจุ่นก็บอกนะโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดในอดีตกองกลางทีมชาติไทยนะปัจจุบันก็ผ่านตัวเป็นผู้ฝึกสอนแล้วเนี่ยนะครับพี่นะ
1: ค่ะ
0: โค้ชจุ่นบอกว่าพี่เลเนี่ยถ้าไม่เอาดีทางด้านวงการบันเทิงเนี่ยนะสมัยก่อนเนี่ยติดเยาวชนทีมชาติไทยไปแล้วนะครับ
1: โอ้ยเนี่ย
0: โค้ชจุ่นบอกว่าเคยเล่นด้วยกันสมัยที่มีสโมสรชื่อว่าทำลงไทยนะครับโค้ชจุ่นอายุมากกว่าพี่เลประมาณปีครึ่งสมัยนั้นเนี่ยผู้ก่อตั้งทีมก็คืออาจารย์สุเมธแก้วทิพเนตรเนี่ยนะฮะดึงพี่เรแมคโดนัลด์กับพี่ชายเล่นดีทั้งคู่เลย
1: ค่ะ
0: แล้วยังมีคุณชาคริสด้วยนะชาคริสแย้มน้ำเนี่ยนะก็มาสนิทกันตอนเป็นนักบอลเนี่ยเขาบอกก็เอามาซ้อมที่สนามหน้าการกีฬาแห่งประเทศไทยหัวหมากตอนนั้นเนี่ยชุดนั้นเนี่ยนะชุดของพี่เรเนี่ยไปคว้ารองแชมป์ที่ประเทศสวีเดนนะตอนนั้นนะของทีมทำลงไทยเนี่ยนะครับอ๋อแกก็เป็นคนชอบฟุตบอลด้วยถ้าอย่างนั้นพี
1: ่
0: โอ้นี่โค้ชทีมชาติก็บอกเลยนะว่าถ้าไม่เอาดีทางกีฬาเนี่ยได้ติดทีมชาติไปแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: โอ้นี่เขาเป็นคนที่
1: เอาดีทางบันเทิง
0: มีพรสวรรค์นะทำอะไรก็เนาะเขาคงรู้ศักยภาพตัวเองอะว่าจะทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จเนาะพี่เ
1: อง
0: เขาคงรู้จักตัวเองดีสุดยอดเลยครับพี่ครับผม
1: ก็เสียดาย
0: ครับ
1: ปิดท่าบันเทิงและกีฬา

0: ขอขอบคุณนะครับนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ครับ
1: ค่ะช่วงนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะยังอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะแต่ว่าแน่นอนก็ยังจะมีเรื่องที่ต้องติดตามอยู่ในประเทศไทยนะคะนักข่าวที่ติดตามนายกก็ได้สัมภาษณ์ได้คุยโดยเฉพาะเรื่องสำคัญก็คือเรื่องของ AI Passport นะคะที่มีการให้เปิดลงทะเบียนในโครงการกันเมื่อวานนี้วันแรกนะคะนายกก็ให้สัมภาษณ์ว่ายังไม่ได้เช็คข้อมูลเนื่องจากว่าเวลาในไทยช้ากว่าออสเตรเลียอยู่3ชั่วโมงแต่ยืนยันว่าโครงการนี้ทำขึ้นมาเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยและให้ทุกคนเข้าถึง AI โดยที่ไม่ต้องคิดไม่ต้องติดข้อจำกัดต่างๆนะคือนายกก็ประมาณว่าไม่ต้องไปคิดถึงส่วนอื่นๆอ่ะได้ถามรัฐมนตรีกระทรวง DE แล้วก็คือคุณชัยชนกคิดชอบว่าอะไรคือประโยชน์สูงสุดที่ได้จากโครงการนี้สำหรับ AI Passport นี่นะคะเขาก็บอกคือการเข้าถึงแอปและแพลตฟอร์มต่างๆที่มีความเสถียรถ้าไม่จ่ายไม่สมัครลองเข้าไปแอป AI ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแอปฟรีครั้งแรกจะเร็วแล้วค่อยๆช้าลงและจะเริ่มมีโฆษณาเริ่มมีข้อจำกัดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่โครงการนี้เป็นหน่วยงานในกระทรวง DE นะที่เขาให้การสนับสนุนไม่ใช่โครงการที่รัฐมนตรีชัยชนกคิดขึ้นมาแต่แรกมาจากรัฐบาลชุดเก่าอยู่แล้วเพียงแต่ว่ารัฐบาลชุดนี้นำขึ้นมาปัดกุ่นแล้วทำให้เกิดเป็นรูปธรรมมีการยกระดับเพิ่มขึ้นมาเพิ่มแพลตฟอร์มเพิ่มช่องทางแอปพลิเคชันเข้ามาเพราะฉะนั้นจริงๆมันช้ากว่ากำหนดด้วยซ้ำไปเดิมจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมก็มีการสอบถามถึงสาเหตุความล่าช้าพบว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์จึงต้องทำให้มีความชัดเจนแล้วก็ไปขอเจรจากับผู้ประกอบการใหม่ให้มีการแก้ไขสัญญาเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆเข้ามาให้สำนักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบด้วยจึงดำเนินการช้ากว่ากำหนดก็ถือว่าเสียโอกาสไปพอสมควรแต่ว่าแน่นอนมีการติดตามอยู่จากฝ่ายค้านนะคะว่ามันคุ้มค่าจริงหรือเปล่านายกก็บอกว่า รอดูผลสัมฤทธิ์ของโครงการนะคะแล้วก็รอดูว่ามีคนมาลงทะเบียนมากน้อยแค่ไหนนะคิดว่าคนจะให้ความสนใจลงทะเบียนเป็นจำนวนมากค่ะแต่ยกบอกว่าถ้าเป็นโครงการที่ไม่ดีเฮงกระบวยเป็นโครงการที่ไร้ประโยชน์เอามาตอบสนองประโยชน์ทางการเมืองผมถามว่ามีโครงการนี้ผมจะไปหาเสียงในพรรคผมเพิ่มได้สักกี่คะแนนวันนี้ต้องนำมาให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้ที่ทำธุรกิจสตาร์ทอัพ SME เข้าถึงไม่ได้มีวัตถุประสงค์อื่นใดค่ะก็ลองดูนะคะเพราะว่าบางคนก็บอกว่าก็ไม่กล้าเข้าไปลงทะเบียนนะคะแต่ว่าในมุมของนายกเขาบอกว่ามันมีประโยชน
2: ์
1: ค
2: ่
1: ะสำหรับ AI Passport เนี่ยนะคะต้องลงหรือยัง
2: ผมยังไม่ได้ลงเลยครับพี
1: ่นี่ก็ยังไม่ลงนะเพราะว่าตามข้อมูลอยู่ก็กล้ากลัวเหมือนกันเขาบอกว่าข้อมูลมันก็จะสุดท้ายมันก็จะอยู่ในระบบทั้งหมด
2: ครับฟังนักเตอร์การดีเดียวไพโรจน์นะครับที่ของพรรคประชาธิปัตย์เขากำลังจับตานะจับตาเรื่องนี้อยู่นะครับนักเตอร์การดีก็บอกว่าเนี่ยเมื่อวานที่เปิดให้คนเข้าไปสมัครใช่ไหมทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขอยู่ตึ๊ดๆนะครับทีนี้แกไปเจอเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งนะครับซึ่งนะฮะดร.การดีเนี่ยบอกว่ามันเป็นเงื่อนไขที่ขัดแล้วก็ผิด TOR อย่างชัดเจนนะฮะในเรื่องของการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลภายในประเทศเนี่ยไอ้ข้อนี้การส่งข้อมูลไปยังโมเดล AI นะครับซึ่งถูกตั้งคำถามว่าไอ้การส่งข้อมูลตรงนี้มันขัดเจตนารมณ์กับ TOR เพราะมันมีการเขียนเอาไว้นะเป็นเงื่อนไขว่าเหมือนกับคนที่สมัครเนี่ยต้องยอมรับในเงื่อนไขข้อนี
1: ้
2: ผมก็ไปฟังแล้วแล้วประจงมันจะ
1: มันยังไง
2: ความพูดด้วยความโปร่งใสอะไรอย่างนี้ก่อนนะว่ามัน ก็เลยยังไม่รู้สึกว่าแบบยังไม่รู้สึกอยากใช้อะพี่
1: ค่ะ
2: เนาะ
1: เออ
2: ยังไม่อยาก
1: ถ้าไปดู
2: ก็แล้วแต่นะบางคนก็อาจจะมีความจำเป็นก็สมัครไปแต่ว่าเราก็รอให้มันแบบว่าตกผลึกสั่งว่าเป็นโครงการที่มันแบบนะไร้ข้อกังขาเอางี้ดีกว่าถ้ามันไร้ข้อกังขาพิสูจน์แล้วก็แบบนะตอบคำถามทุกฝ่ายได้เนี่ยฟรีหรือของฟรีจามอนจะพลาดจามอน
1: ไม่รู้เหมือนกันเมื่อวานนี้ก็กำลังเลยนะเอ๊ะจะลงทะเบียนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวรออ่านข้อมูลของคนที่เขาไม่เห็นด้วยก่อนว่ามันเป็นยังไงกันแน่
2: อืมครับผม
1: ฟังเพลงสดกันแล้วเพลงนึงเนาะ
2: ครับผม
1: เดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายนะคะ
2: ครับ
3: ขอเสียงปรบมือให้กับน้องฟิลกิตติกรครับ

0: มันคุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยดับแก่ตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
3: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กสูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
2: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
3: กระบะเร่งแรงแสงขาดสิงกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กพอลซ่า
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
6: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
4: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
5: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ร่วมเดินทางไปสัมผัสเสน่ห์ที่ไม่มีวันจืดจางกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตรทั่วไทยในรายการหอมแผ่นดินกลิ่นไอเกษตร
8: อร่อยมากละลายในปาก
7: พร้อมแก่กล่องความภูมิใจกับผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์จากใจของเกษตรกร
8: ไม่ต้องปรุงเลยครับเติมความรู้ให้ความรู้ต่างๆ
7: ทุกวันเสาร์20:20 นทางช่อง 9M Court HD แล้วมาร่วมเดินทางไปพร้อมๆกันนะครับ
9: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไทยดีเซล SSSS

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: ต่อมาช่วงสุดท้ายนะคร
4: ับครับไปที่อยุธยาแล้วกันนะครับพี่ตำรวจนี่ต้องชื่นชมนะเขาบอกว่าไม่ทิ้งคดีนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยประมาณสักเกือบปีนึงนะพี่ปีที่แล้วเนี่ยนะมันเกิดคดีที่กระทบกับความรู้สึกประชาชนคือแบบเป็นพวกแบบขับรถไปเฉี่ยวอ่ะตั้งใจเฉี่ยวเราแล้วก็ลงมาตบทรัพย์เราอ่ะพี
3: ่เห็นไหมแบบว่าในคลิปแบ
4: บใช่มาสองคันหน้าจะขับช้าๆหน่อยให้เราชะลอนะแล้วก็คันหลังเหมือนกับมาชนเราอะไรแบบนี้เหมือนกับเขาจะปิดทางเราแล้วก็อีกคันหนึ่งมาชนมาเฉี่ยวมาชนเราอย่างนี้นะครับก็คดีนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ของวังน้อยนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยตำรวจก็ติดตามพฤติกรรมของกลุ่มคนร้ายรายนี้เนี่ยนะฮะที่ขับรถชนเหยื่อแล้วก็ลงมาตบทรัพย์เนี่ยเพราะว่าเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยมันมากกว่าตบทรัพย์มันเกิดเหตุการณ์โต้เถียงกันนะฮะแล้วก็มีการใช้วุธปืนเนี่ยยิงกันถึงขนาดเสียชีวิตหนึ่งรายโอ้โหนะนี่ฮะแก๊งพวกตบทรัพย์พวกนี้นะน่ากลัวจริงๆนะครับตำรวจก็นะตามไล่ล่าจับกุมมานะครับจนในที่สุดนะครับเมื่อวานนี้สามารถจับกุมได้แล้วนะครับแก๊งเครือข่ายตบทรัพย์รายนี้ตามมาอยู่เกือบหนึ่งปีสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับโอ้แล้วไม่เพียงแต่ตบทรัพย์นะนี่ก่อคดีอาชญากรรมด้วยนะเขาบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะครับก็ลงไปเจรจานะกับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็เกิดการโต้เถียงกันแล้วก็บานปลายนะฮะก่อนที่เนี่ยนะครับจะใช้วุธปืนที่พกพามายิงผู้เสียหายตายแล้วก็แยกย้ายกันหลบหนีที่ดูสิโอ้โหนะฮะโหดจริงๆครับพี
3: ่โอ้โหแล้วก็ดูแค่มันคิดวิธีการหากินของมันนี่ก็แย่แล้วยังจะฆ่าเขาอีกเหรอ
4: ยังจะฆ่าเขาอีกลงไปเถียงเขาจะฆ่าเขาด้วยนะ
3: ดูดิ
4: แต่ตำรวจถึงไม่ปล่อยไว้เลยนะฮะ
3: ไอ้มุกนี้มันจริงๆมันมีมา
4: ถือว่าหนีมาได้นานนะหนีมาตั้งเกือบปีแล้วเนี่ยมาจับตามจับมาได้แถวนนทบุรีนะครับทราบว่ามาแอบเช่าหอพักหลบหนีอยู่ก็เลยรีบนำกำลังเข้าจับกุมเลยเพราะพวกนี้มันจะย้ายที่ไปเรื่อยตำรวจบอก
3: โอ้โห
4: ย้ายที่หนีไปเรื่อยนะครับผมอัปเดตสถานการณ์น้ำที่น่านตอนนี้ในเขตเศรษฐกิจเนี่ยน้ำครึ่งหนึ่งของชั้นหนึ่งแล้วนะครับพี่เนี่ยผู้สื่อข่าวไปขับรถกระบะตระเวนดูด้วยนะฮะก็บรรดาห้างร้านค้านี้ปิดร้านกันทั้งตลาดเงียบกริบเลยนะครับแล้วก็ขึ้นไปอยู่ชั้น2ของบ้านเลยหมดแล้วเพราะว่าน้ำตอนนี้ค่อยๆขึ้นตอนนี้ขึ้นมาประมาณนะครึ่งหนึ่งของชั้นหนึ่ง
3: นี่คือที่น่าห่วงคือโรงพยาบาลน่านเมื่อวานนี้ย้ายการให้บริการน้ำสำนักงานสาธารณสุขประจำจังหวัดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ได้เปิดนะคะใครที่เจ็บป่วยสุขเขาไม่โทรระดับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: 7นาฬิกาตรงทักทายคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศนะคะเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ในวันนี้นะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะลิซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
2: และผมเจษฎาสารทองนะครับวันนี้รับหน้าที่ผ่านทางซูมนะฮะ เดี๋ยวเราจะไปดูข่าวสารกันก่อนและหลังจากนั้นนะครับเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะครับหัวข้อ Insight พฤติกรรมใช้จ่ายบริโภคสื่อโอกาสแบรนด์ไทยเจาะตลาดเมียนมาครับ
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้คุณกฤตก็มาพร้อมกับของรางวัลนะคะแล้วก็คำถามเช่นเคยนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าของรางวัลและคำถามจะเป็นอะไรนั่นเองนะคะก่อนที่จะไปดูข่าวสารต่างๆนะคะอยากจะพูดถึงนี่ค่ะหลักสูตรได้ MCOT CEOs of ASEAN ตอนนี้เนี่ยครับต้องบอกเลยว่าใครที่กำลังคิดอยู่ว่าจะสมัครดีไหมนะนะคะต้องรีบสมัครเข้ามาเลยเพราะว่าจำนวนที่ว่างอยู่เนี่ยลดลงเรื่อยๆเลยนะคะแต่ก็ยังคงเปิดรับสมัครอยู่นะคะตามคำเรียกร้องนะคะรุ่นนี้เนี่ยเราก็มีการยกระดับความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะคะตลอด15สัปดาห์เต็มตั้งแต่วันที่2กันยายนไปจนถึงวันที่9ธันวาคม2569นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะไปเปิดมุมมองใหม่เจาะลึกเศรษฐกิจรอบด้านนะคะกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยนะคะที่จะรวมกันอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะรวมถึงนักธุรกิจตัวจริงนะคะจากประเทศต่างๆที่จะมาเปิดประสบการณ์แล้วก็เป็นพี่เลี้ยงที่จะนำพาธุรกิจของท่านเนี่ยไปในตลาดอาเซียนนะคะพร้อมทั้งวิเคราะห์เจาะลึก2ประเทศมหาอำนาจนะคะสหรัฐกับจีนนั่นเองแล้วก็ยังมีเรื่องของ AI for CEO นะคะรวมถึง